0: อัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล8249หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีและเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูลRisk Mapเนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่า ขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบินบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุดฟรีนะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนทีเบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
0: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
0: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋ายกระดับหลักโต้แก่งดามเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนได้คว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปรอบปั่นรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีน่าเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผลครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาโตเซอร์เกย์กับกูเรนคีลินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาคราบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนคร ครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
5: 1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้เนื่องจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วย
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมี
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
11: วันนี้ได้พากันขับโลกกระดายขั้นกระดายขึ้นถ้ำลงถ้ำอันนี้เรียกว่าการทำบุญกับถนนหนทางเพราะว่าทางขึ้นกระไดนั้นถ้ามันเขียวแล้วมันลื่นเมื่อเราขับแล้วก็สะอาดสวยงามแล้วก็ไม่ลื่น ลเป็นอานิสงส์ของเราทุกคนที่พากันคัดด้วยเพราะเราผู้คัดผู้ทำสะอาดก็จะได้ขึ้นลงทางสายนี้ทางสายอื่นเราก็ยังไปบ่ได้จำเป็นต้องไปทางเส้นนี้เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆพอสมควรแต่ว่าการขัดจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนานี่ก็เหมือนกันกับเราขัดกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้นธรรมดากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันคอยมีกิเลสต่างๆงอกขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขัดไม่เกาไม่เช็ดไม่ถูมันก็ขึ้นสนิมเหมือนกระไดขึ้นถ้ำขึ้นวัดกิเลสในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางตามันมองไม่เห็นดูไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่ภายในแสดงออกกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไรมันก็เต็มอยู่ในร่างกายคนเราแต่เราจะดูด้วยตาหนังไม่เห็นต้องภาวนาดูจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะต้องภาวนาสมถะภาวนาต้องทำใจให้สงบคือให้ใจนิ่งแน่เป็นดวงเดียวให้ได้เสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนาอาสนิมใจสนิมกิเลสคือความโกรธโลภหลงนั้นความโกรธโลภหลงนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นไม่หนาไม่บางเท่าไรก็เท่าตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัวกิเลสตัวเราก็คือว่ายาววาหนึ่งของเจ้าของเองกว้างก็สอบกรรมมาหนาก็คืบหนึ่งคืบเดียวเท่านั้นจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี้แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเลิกได้ละได้เพราะว่ากิเลสกิเลสนี้มันย่อมจิตย่อมใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่นานแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้ว่าอเนกชาติคือว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วกิเลสมันมาหลงติดอยู่ข้องอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะติดอยู่ในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในกระดูกติดอยู่ในตับในไตในไส้ในพุงติดอยู่กับน้ำเลือดน้ำเหลืองอสุภกรรมฐานไม่กำหนดพิจารณาก็เลยมาหลงโยติโยคล้องโยจึงมาเห็นดิบเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นสุขจะแสวงหาความสุขแต่เพียงในเนื้อในหนังจึงพบแต่ความทุกข์ตลอดกาลพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์และเทวดายินพรหมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์แสดงธรรมตรัสพระธรรมเทศนาแสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแสดงถึงความวนเวียนไม่จบไม่สิ้นในความอยากความดิ้นรนของตัณหาในใจของคนเหล่านั้นท่านว่านัตถิตัณหาสมานาที เมื่อนั้นจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเมื่อนั้นลำคลองนั้นยังเต็มฝั่งในฤดูฝนเมื่อที่ลำห้วยเล็กๆหน้าถ้ำสองของเราก็ยังเต็มเมื่อคราวที่ฝนตกแรงๆมันเต็มจนกระทั่งดังทึ่งทึ่งคือมันน้ำมันเต็มฝั่งมันไหลแรงกระทบเสียงมันก็ดังแสดงว่าน้ำมันยังมีเวลาเต็มแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเมืองคอจิตใจกิเลสไม่ภาวนาที่คนเราคิดว่าได้อย่างนี้แล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอภาวนาเท่านี้แล้วจะพอไม่มีเมืองคอถ้าใครจะหาความสุขสะดวกให้แก่จิตใจกิเลสนั้นเป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีพอไม่มีเต็มท่านเสียตัณหาเป็นอย่างนั้น

0: ของเรานี้จึงจะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้นั่นเป็นหน้าที่เราทุกดวงใจจะต้องเอามาคิดมาพิจารณาทั้งข้างที่มันมีอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนแต่จิตใจของคนเราก็คิดไม่ได้มองไม่เห็นว่าการทำใจของตนให้สงบระงับนั้นจะต้องนึกจะต้องเจริญอะไรหลักของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เจริญมรณะกรรมฐานบ้างพุทโธคุณพระพุทธเจ้าบ้างมรณะกรรมฐานนั้นคือท่านให้นึกถึงความตายอสุภกรรมฐานนั้นท่านให้นึกถึงว่าร่างกายสังขารของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามประการใดเลยเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่ว่าถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอจะต้องทำใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปแน่วแน่เป็นดวงเดียวแล้วก็เพียรเพ่งดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าร่างกายสังขารรูปประขันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นตังด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้วจนกระทั่งเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดขีดความเจริญใหญ่เลอะก็ตามความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ก็อยู่ได้เพราะของไม่สะอาดเอาของไม่สะอาดมาหล่อเลี้ยงดูแลรักษาอยู่ร่างกายสังขารนี้จึงเป็นมาได้เมื่อเป็นมาได้แล้วเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบคือให้เห็นว่าธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึงบาดแผลก็คืออายตนะทั้งหลายทวารทั้งเก้าได้แก่ตาสองข้างก็เป็นตาสองปอกเป็นสองซอกก็แสดงว่ามันเป็นบาดเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดชาติหูสองข้างก็ทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะก็แสดงว่าทั้งสองหูนี้ก็คือเป็นป่องเป็นอายตนะเป็นทะลุโปร่งเป็นบาดเป็นแผลนั่นเองในจมูกก็มีสองปอกสองรูก็เป็นบาปเป็นแผลนั่นเองเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นแผล6แห่งแล้วยังอีกทวารปากสำหรับบริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโครกนำเข้าไปเซลล์ร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่ามันเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกในปากนี้หกแล้วก็เจ็บกับปากที่บริโภคอาหารก็ยังเหลืออยู่คือทวารหนักทวารเบาทวารหนักทวารเบาก็เป็นที่ทายทิ้งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำรวมโดยตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้น ดูให้ดีพิจารณาให้ดีก็จะเห็นแจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองจึงจะเลิกได้ละได้ถ้าเพียงแต่เราฟังแต่เราไม่เอามาพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอามาเพียงเพ่งดูที่ท่านว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นทางเป็นบาปเป็นแผลทั้ง9แห่งเรียกว่าทวารทั้ง9ทวารทั้ง9นี่แหละถ้าผู้ใดเอามาพิจารณาจนเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้ที่ว่าสบายนั้นเราว่ากันไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาความจริงและร่างกายสังขารของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ใช่สบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ถ้วนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านว่าให้นึกถึงความตายคือว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกแม้ใครจะดีวิเศษขนาดไหนก็ตามและกิเลสพร้อมทางวาสนาเหมือนพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับของรูปร่างกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอรหันตาคินาศกเจ้าทั้งหลายพยามัจจุราชคือความตายก็ไม่ยกเว้นไม่มียกเว้นใครๆทั้งนั้นเมื่อได้เวลาถึงเวลาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเพศมีภัยต่างๆนานามากมายนับไม่ถ้วนแต่ใครจะไปทำนายทายทักว่ามันจะตายเพราะเหตุนั้นเจ็บเพราะเหตุนี้นั้นก็ไม่ถูกไม่ดักแต่ว่าอยู่ไปเถิดเกิดแก่เจ็บไข้แล้วผลที่สุดมันก็ต้องตายอันตายนั้นคนเราก็คิดเอาเองว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายก็ขอให้ตายแบบสบายสบายแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาแบบอุปัฏฐายเหตุไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายๆมันไม่ค่อยได้แต่เวลามันได้ครับมันไม่น่าเป็นไปมันก็เป็นไปได้ไม่น่าตายมันก็ตายได้ไม่น่าเจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้เราไม่ต้องการปรารถนาจะเรียนคาถงคาถายึดคาความรู้มาให้แก่มันก็ไม่ฟังก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปีจะเรียนสวดอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคนเดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหักพังเวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่บอกล่วงหน้ามันเป็นไปเสียแล้วจึงรู้ภายหลังว่าเหตุใดจึงมาเป็นอย่างนี้มันจะแก้ไม่ได้แล้วบางคนก็เวลาพัดตกหกล้มก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเลยก็มีเยอะๆนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญโญท่านจึงเตือนไว้ว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นให้พากันนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆเอามาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกสูดลมหายใจเข้าไปก็ให้เตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในนี้ว่าตัวเรานี่อาจจะตายทุกลมหายใจเข้า เมื่อลมหายใจออกก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลมหายใจออกทั้งเข้าทั้งออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาทเมื่อผู้ใดไม่ประมาทนึกถึงมรณะภัยคือความตายต้องมาถึงตนแน่ๆอันนี้แหละเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิความพุ่งเฟ้อเหื่อเหินใดๆจะสงบระงับไปถ้าเห็นมรณะภัยคือความตายในจิตใจของตนจนได้รับความสลดสังเวชว่าความตายหนอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นจะหลบไปไหนหลีกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตายผลที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ต้องตายทุกคนทุกรายไปนี่แหละมรณะกรรมฐานจงพากันเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเราตถาคตนะเรื่องความตายนี้ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลงเข้าไปพระองค์ก็ตามดูว่ามันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใดท่านก็รู้ลงเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกันเวลามันจะตายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจนี่ลมหายใจเข้าไปแล้วสูดลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายทีนี้ลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายตกลงก็ว่าตายทั้งขึ้นตายทั้งล่องเป็นอยู่อย่างนี้เวลามันจะตายนั่งดีๆอยู่ก็ตายเดินไปดีๆเป็นลมล้มลงไปก็ตายพูดจาปาใสเทศนาว่าการอยู่ก็ตายแต่เวลามันจะตายเขามันไม่ได้เลือกตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปัชฌาย์บางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละบวชพระบวชเนรบวชนาคบวชเนรบวชพระจะยังไม่แล้วเหนื่อยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นแหละมันเหนื่อยหรือมันถึงเวลาลมหายใจขาดก็เลยตายในกุฏิวิหารที่ท่านนอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ตื่นเช้ามาพระเนรไปรวมกันที่ศาลาไปบิณฑบาตเอ๊ะทำไมอุปัชฌาย์ตอนนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลยท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เนรไปตามดูที่ไหนได้ไปถึงแล้วท่านยังนอนไม่ตื่นคือว่ามันตายแต่กลางคืนโน้นไม่มีใครรู้พอไปจับปลายเท้าปลายตีนมันแข็งกระเทือนถึงศีรษะคุณเลยนี่แหละมรณะความตายหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอุปัชฌายะบวชพระภิกษุสามเณรได้พญามัจจุราชก็ไม่ยกเว้นถ้าคนเราธรรมดานี่เรายกเว้นให้ไม่เป็นไรอย่างไม่ได้ก็ให้รอบวชพระเนรก่อนแต่นี่ไม่รอเอาตายไปเสียก่อนนี่แหละให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยยังพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้หลงลืมลมเข้าไปก็นึกได้ว่าพระองค์ท่านต้องตายทุกลมหายใจเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อท่านนึกได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วทุกคนก็ให้พากันนึกกันเจริญ ตั้งใจให้ดีตั้งใจให้อยู่ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นแล้วก็จะระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเองนี่เป็นอุบายธรรมโดยย่นย่อเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังตาลัง
1: การประกอบความเพียรในการบำเพ็ญภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกุศลให้มีบุญกุเซโลผู้ฉลาดเรามาฝึกขัดจิตให้เป็นผู้ฉลาดรู้จักสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็คือสิ่งที่เราจะต้องละสิ่งที่เป็นโทษละบาปอกุศลอันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลคือให้เป็นผู้ฉลาดรู้จักว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญเราต้องทำความเข้าใจในใจภายในจิตใจของเราเราละอะไรก็ให้เรารู้เมื่อเราละได้อันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี่ว่าทำให้เกิดให้มีสติมีปัญญามีความระลึกมีความรู้ถ้าจิตใจเป็นผู้รู้ว่าสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญสิ่งนี้ควรบำเพ็ญก็คือบำเพ็ญให้มีสติให้มีปัญญาให้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นให้มีความเพียรละเพียรกระทำให้เกิดให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอยู่เราจะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นจากภายในจิตและเห็นความไม่จริงไม่ใช่เห็นแต่ความจริงอย่างเดียวความไม่จริงก็ต้องเห็นต้องรู้คือความจริงใจถ้าใจของเรายังไม่จริงมันก็ไม่จริงใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงเราก็พยายามทำให้มีความจริงใจนี่ว่าสัจจะความจริงใจตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเรารู้เราละเราก็ละตัวสมุทัยผู้บำเพ็ญกุศลผู้บำเพ็ญเพียรทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นก็คือผู้ที่ละตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราละตัวเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดไปเราก็ฝึกขัดจิตใจของเราให้มีสมาธิ ความสุขก็จะเกิดขึ้น เพราะความสุขนอกจากความสงบไม่มีเราจึงได้มาฝึกขัดจิตใจของเราให้มีความสงบแต่จิตใจในเมื่อเราไม่สงบเราก็ไม่มีความ

0: เราจึงได้มาฝึกขัดให้รู้ตัวเหตุที่มันเกิดทุกข์ให้รู้กฎของกรรมที่เราทำมาเนี่ยกุศลธรรมมาเราทำมาแล้วจะให้ใครรับผิดชอบเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดรับสิ่งที่ชอบเราชอบในทางที่ผิดเราก็ให้รู้ว่าเราชอบในทางที่ผิดแล้วก็จะละในสิ่งที่เราชอบเสียเหมือนกับเราชอบอาหารที่แสลงกับโลกอย่างนี้ในเมื่อมีโลกเกิดขึ้นแต่เราชอบอาหารที่แสลงกับโลกเราจึงได้พยายามละมีความอดมีความทนมีความภาคเพียรเพียรละเพียรบำเพ็ญอย่างนี้จึงชื่อว่าผู้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในธรรมมีศรัทธาธรรมมีวิริยะธรรมมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมเมื่อจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมมีความระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรแต่เราก็ไม่รู้ว่าควรไม่ควรเพราะอะไรเพราะตัวอวิชชาหุ้มห่อจิตใจเราก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยความลุ่มหลงอยู่ด้วยอวิชชาเมื่ออยู่ด้วยอวิชชาเราก็อยู่ว่าเราอยู่สบายเราอยู่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราอยู่ด้วยความลุ่มหลงเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไม่เห็นตัวอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิเราจึงได้มาฝึกหัดให้มีสติให้มีปัญญาเพื่อรู้เพื่อเห็นการที่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตตสังขารจิตที่ปรุงที่แต่งรู้ตัววิญญาณตัววิญญาณที่ลุ่มหลงอยู่วิญญาณที่เล่ร่อนไปตามอารมณ์อารมณ์คือตัววิญญาณวิญญาณคือ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญทั้งสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทร

ิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกสเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

ฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่32พรรษาที่49พุทธศักราช2533พรรษาที่51ถึง54พุทธศักราช2535ถึง2538จำพรรษาที่วัดป่าชินรังสีตำบลคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

ป่าชินรังสีของนายแพทย์เสรีวันไกรโรธได้บันทึกไว้ว่าการสร้างวัดนั้นสร้างง่ายแต่การสร้างคนให้เป็นคนดีงามนั้นสร้างยากหลวงพระพุทธท่านกล่าวไว้อย่างนี้เมื่อปีพุทธศักราช2526พระครูศรีเจตยาภิบาลได้มาข้าพเจ้านายแพทย์เสรีวันไกรโรธและปรารภว่าอยากจะได้ที่สงบสร้างวัดจึงอยากให้ข้าพเจ้าหาที่สร้างวัดให้ข้าพเจ้าทราบมาก่อนแล้วว่าพระครูศรีเจตยาภิบาลเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพุทธที่ข้าพเจ้ามีความเคารพนับถืออย่างสูงข้าพเจ้าและคุณจิรพันธ์พรหมเจริญและคุณธานีอังนกุลจึงปรึกษาเห็นว่าที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมน้อยเมื่อมีโอกาสก็ควรจัดหาที่สร้างด้วยเห็นนี้ข้าพเจ้าและคณะจึงได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันหลวงพ่อจึงรับเป็นผู้อุปถัมภ์วัดที่จะสร้างขึ้นใหม่จนกว่าจะสำเร็จทางคณะจึงกราบลาหลวงพ่อมาด้วยความปีติที่หลวงพ่อรับอุปถัมภ์เมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2526ท่านพระครูศรีพร้อมทั้งพระอีก2รูปได้มาปักกลดอยู่ในสถานที่ดังกล่าวจำนวน9ไร่เดือนเมษายนพุทธศักราช2527หลวงพ่อพุทธพร้อมด้วยพระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่นอีกหลายรูปได้มาลงเสาเอกกุฏิหลังแรกเป็นกุฏิเล็กๆวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2527คำสั่งกรมศาสนาอนุญาตให้สร้างวัดได้และได้ปรึกษากันเลือกชื่อวัดเห็นสมควรให้ชื่อว่าวัดป่าชินรังสีเพื่อจะได้พ้องกับชื่อของเจ้าคุณชินวงศาจารย์หลวงพ่อพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัดวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2530หลวงพ่อพุทธได้ส่งพระมาอยู่5รูปโดยมีพระเพชรเคมังกโรเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสและดำเนินการสร้างวัดสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อต่อไปวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2535พระเพชรเคมังกโรได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาวัชรคุณปกครองมาจนถึงวันนี้การสร้างโบสถ์และพระวิหารเริ่มเมื่อปลายปีพุทธศักราช2534เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2541ฉลองเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อพุทธใช้งบประมาณ20ล้านบาทหลวงพ่อพุทธฐานโยได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าในครั้งที่หลวงพ่อเพิ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระราชสังวรยานได้ไม่นานมีพระมาถามว่าพระราชสังวรยานแปลว่าอะไรหลวงพ่อตอบว่าแปลว่าความรู้เป็นเครื่องสังวรระวังถ้าไม่ระวังจะถูกน้ำร้อนราดหัวลูกศิษย์ถามว่าอะไรจะขนาดนั้นครับหลวงพ่อตอบว่าก็จริงนี่ถ้าไม่ระวังมันจะเกิดบาปเกิดทุกข์เกิดความรุ่มร้อนทั้งกายและใจหลวงพ่อได้กล่าวต่อไปอีกว่าขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันมาแสดงมุทิตาจิตในการที่หลวงพ่อได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นพระราชาคณะชั้นราชเป็นพระราชสังวรยานซึ่งเป็นนามที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านทรงเลือกเองพระสงฆ์ที่เลื่อนแต่งตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้ไม่ได้ผ่านมติของมหาเถรสมาคมแล้วก็ไม่ได้มีใครทูลเกล้าขอพระองค์ทรงพระเมตตาทรงพระราชทานมาเองท่านจะเลื่อนจะแต่งตั้งท่านผู้ใดก็ทรงเลือกเองมหาเถรสมาคมไม่ได้ลงมติ
เหมือนอย่างคราวที่แล้วมาแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในวงการของพระพุทธศาสนาแต่ว่าสมณศักดิ์ของพระเจ้าพระสงฆ์เทียบเท่ากับบรรดาศักดิ์ของชาวบ้านชาวบ้านในสมัยโบราณผู้ที่บำเพ็ญความดีความชอบแก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็ตั้งบรรดาศักดิ์ให้เป็นท่านขุนเป็นคุณหลวงเป็นคุณพระเป็นพระยาตามลำดับจนกระทั่งถึงสมเด็จเจ้าพระยาอันนี้เขาเรียกบรรดาศักดิ์แต่สำหรับพระสงฆ์เรียกว่าสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ผู้ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาก็มีพระเมตตาแต่งตั้งให้มีสมณศักดิ์เป็นพระครูบ้างเป็นเจ้าคุณบ้างเป็นสมเด็จบ้างอันนี้เป็นยศทางพระการแต่งตั้งให้พระมียศมีศักดิ์ก็เป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มยินดีแต่ก็ไม่ควรตื่นโบราณท่านจึงว่ายศช้างขุนนางพระช้างนี่ตั้งให้มันเป็นพระยาฉัตรทันแต่งตัวให้เป็นพระยาช้างช้างมันก็รู้สึกว่ามันเป็นช้างอยู่นั่นแหละพระเจ้าพระสงฆ์ใครจะแต่งตั้งให้เป็นอะไรในความรู้สึกก็คือผู้เก่าพระสงฆ์องค์เก่านั่นแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับหลวงพ่อเองโดยปกติแล้วเป็นพระสงฆ์ที่ง่ายๆไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรใครจะเข้ามาหาเมื่อไรเวลาไหนก็ได้ที่ประตูเข้ากุฏิหลวงพ่อไม่มีด่านอรหันต์ไม่ต้องผ่านใครทั้งนั้นใครเข้าไปก็ทะลุเข้าไปได้จนกระทั่งถึงห้องนอนห้องนอนหลวงพ่อไม่มีห่วงใครจะเข้าไปก็ได้เพราะหลวงพ่อไม่มีสมบัติที่จะให้คนขโมยมีแต่สบงจีวรถ้าใครจะหยิบไปนุ่งห่มบวชหรือไปบวชลูกบวชหลานได้ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นพวกญาติโยมและลูกหลานทั้งหลายจนกระทั่งศิษยานุศิษย์มาแสดงความยินดีในการที่หลวงพ่อได้รับเลื่อนสมณศักดิ์คราวนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถจนกระทั่งรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติอย่าได้นึกว่ามาทำเพื่อหลวงพ่อทำเพื่อพระเจ้าแผ่นดินเพราะพัดอันนี้พระองค์ทรงพระราชทานมาที่เรามาทำสักการะบูชามาแสดงมุทิตาจิตก็เท่าเป็นการส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ท่านในฐานะที่เราเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ก็มาแสดงมุทิตาจิตก็เป็นความดีส่วนหนึ่งด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีอันนี้และด้วยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บุญบารมีอันใดที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตขออุทิศเป็นพลวัตปัจจัยอุดหนุนส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนสารสมบัติแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานและความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทอญหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าต่อไปอีกว่าบางทีมีคนหน้าตาดีดีไปถามว่าหลวงพ่อบวชมานานแล้วแสดงฤทธิ์ได้ไหมอย่างนี้ก็เคยถูกถามมาแล้วหลวงพ่อก็บอกไปว่าแสดงได้เอ้าแสดงให้ดูสิเอ้าฉันแสดงแล้วคุณไปหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเอ้าทำไมพระโกหกไม่เห็นแสดงและบอกว่าแสดงก็ฉันแสดงแล้วอาคารที่คุณนั่งอยู่นี่มันเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์ถ้าฉันไม่มีบุญแล้วใครเขาจะมาสร้างให้ฉันอยู่ลงผลสุดท้ายก็เลยจี้ถูกเส้นใจเข้าให้ความเข้าใจของคนทั้งหลายนี้การภาวนานี้จะต้องเห็นโน่นเห็นนี่มีฤทธิ์มีเดชทำโน่นทำนี่ได้นั่นสิ่งหลอกลวงทั้งนั้นเหมือนกันกับอาจารย์องค์หนึ่งเคยให้คติสอนใจว่าท่านเจ้าคุณอย่าไปสนใจกับเรื่องเลขหวยเบอร์อันนั้นคือดอกไม้พญามารถ้าเราอยู่ดีๆ
เราภาวนาแล้วมันจะเป็นตัวเลขมาหลอกเราทีนี้ถ้าเราไปหลงติดทีหลังมันจะหลอกเราอยู่เรื่อยสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นของจริงทีนี้ก็เลยถามท่านว่าอย่างเช่นสมมติว่าภาวนาแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเมืองนิพพานก็ไม่ใช่ของจริงสิมันก็ไม่จริงมันเป็นมโนภาพมันเป็นของหลอกลวงถ้าหลับตาไปแล้วเห็นเมืองสวรรค์ในมโนภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเห็นนิพพานในมโนภาพไปเห็นเมืองแก้วแล้วเห็นอะไรต่อมิอะไรแล้วอ๋อเรามาถึงเมืองนิพพานแล้วต่อไปทีหลังก็ไม่ต้องทำอะไรหลับตาภาวนานะมะพะทะก็มองเห็นนิพพานมานอนอยู่นิพพานสบายแต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงมโนภาพเท่านั้นนิพพานแปลว่าความดับมันดับอะไรดับความยินดีดับความยินร้ายดับความอิจฉาตาร้อนดับความอิจฉาพยาบาทมันดับกิเลสอันเป็นเหตุก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมดับกิเลสอันเป็นเหตุก็ให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจโลภโกรธหลงความอิจฉาตาร้อนความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆหมู่นี้มันดับกิเลสเหล่านี้แต่มันไม่ได้ดับความคิดเรานั่งอยู่ในสังคมอย่างนี้เราอยู่รวมๆกันเราจะมีแต่ความเมตตาปราณีมีแต่ความสงสารซึ่งกันและกันความอิจฉาพยาบาทเคียดแค้นคิดทำลายมันก็ไม่มีหลวงพ่อพุทธท่านได้เล่าถึงปาฏิหาริย์ตอนหนึ่งเอาไว้ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2538มันประสบกับสิ่งปาฏิหาริย์หลายอย่างปาฏิหาริย์ที่เราคาดคิดไม่ถึงไปอินเดียเดือนพฤศจิกายนวันที่25ขึ้นเครื่องบินจากกัลกัตตาจะกลับกรุงเทพเครื่องบินเกิดติดขัดบินต่อไปไม่ได้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุนี้มันมีวัตถุสิ่งหนึ่งโตขนาดเท่าปี๊บยาว1เมตรออกรัศมีรอบตัวมองๆดูแล้วเหมือนกับตัวบุ้งขนสีแดงวิ่งชูดเข้ามาใต้ที่นั่งของลุงพ่อประมาณ1นาทีเขาประกาศว่าเครื่องบินขัดข้องบินต่อไปไม่ได้งดเสิร์ฟอาหารเขากำลังจะเสิร์ฟอาหารพวกเจ้าหน้าที่เครื่องบินก็เตรียมรัดเข็มขัดของใครของเรารูดม่านพวกคนโดยสารก็มองกันเลิกลักเลิกลักหลวงพ่อก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้พวกชาวพุทธเรารู้ตัวว่าให้เริ่มตั้งใจอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนาพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็เงียบฝรั่งก็เงียบเหมือนกันเครื่องบินมันก็ลดเพดานบินลงมาไอตอนที่เห็นนั่นถ้าหากว่าเราพอมองเห็นพื้นดินเราก็จะนึกว่าตาเราลายไปอันนี้มันอยู่เหนือเมฆมองลงมามีแต่ขี้เมฆที่อยู่ในย่ามก็มีพระสมเด็จองค์หนึ่งกับพระกริ่งองค์หนึ่งแล้วก็มีเหล็กไหลเม็ดเล็กๆสมาธิแบบของพระพุทธเจ้าการกำหนดรู้เรื่องชีวิตประจำวันนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจกันเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเรารู้ว่าธรรมชาติของกายอย่างหยาบๆมันต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดอันนี้คือความจริงของกายปัญหาสำคัญของการฝึกสมาธินี่บางทีเราอาจจะเข้าใจไขว้เขวไปจากหลักความจริงสมาธิอย่างหนึ่งเราฝึกเพื่อให้จิตสงบนิ่งสมาธิอย่างหนึ่งเราฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะรู้ทันเหตุการณ์นั้นๆในขณะปัจจุบันสมาธิบางอย่างเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เห็นภายในจิตเช่นรู้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆรู้เรื่องอดีตอนาคตรู้อดีตหมายถึงรู้ชาติในอดีตว่าเราเกิดเป็นอะไรรู้อนาคตหมายถึงว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปเป็นอะไรอันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้ทีนี้เมื่อเรา
มาพิจารณากันจริงๆอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นเรามาสนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหมที่ครูบาอาจารย์สอนว่าทำกรรมฐานไปเห็นโน่นเห็นนี่นี่มันใช้ไม่ได้ให้มันเห็นใจของเราเองสิอย่าไปเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วต้องเห็นนรกต้องเห็นสวรรค์ต้องเห็นอะไรต่อมีอะไรสิ่งที่เราเห็นในสมาธิมันไม่ผิดกันกับที่เรานอนหลับแล้วฝันไปแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ต้องเห็นนี่คือเห็นกายของเราเห็นใจของเราหลวงพ่อพุทธานิโยในเล่าชีวประวัติของท่านตอนป่วยเป็นโรคเบาหวานว่าใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าจะหายยาเป็นเครื่องช่วยนิดหน่อยแต่เรื่องสมาธิเป็นเรื่องสำคัญไปเป็นโรคเบาหวานกำเริบอยู่ที่กุฏิหลวงตาเบนวัดสะประทุมอากาศก็ร้อนมันก็เกิดอาการวิวเหมือนมันจะช็อกเข้าที่นั่งสมาธิทันทีตอนนั้นมันไปอยู่อย่างนั้นไอ้หมอที่เราสนิทคุ้นเคยมันก็ไม่มีมันไม่มีที่พึ่งมันเลยต้องพึ่งตัวเองพอนั่งสมาธิมันเงียบได้สักครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวว่าตัวเรานี่เบาสบายหมดทุกอย่างเหงื่อที่มันไหลอย่างกับอาบน้ำมันก็หายไปแต่เมื่อมันแห้งไปแล้วมันก็กลายเป็นสะเก็ดขาวๆเต็มไปหมดเอามือลูบอย่างนี้สะเก็ดน้ำตาลมันออกมาเต็มมือเลยรีบโทรศัพท์ไปบอกเขาเขาก็บอกว่าตายแล้วหลวงพ่อเป็นเบาหวานแล้วเขาก็โทรไปหาหมอตื่นเช้ามาเขาก็รีบส่งคนมาตรวจเลือดผลปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงถึง430เขาก็ถามว่าคนไข้ช็อกหรือยังวันนั้นหลวงพ่อก็ยังเทศที่โรงพยาบาลสงพอวันโรคหายมาเป็นโรคกระเพาะลำไส้หลายปีเหมือนกันมาว่างเว้นอยู่ที่ไม่เป็นโรคอะไรตั้งแต่อายุ50ถึง65ปีตอนนี้สบายมากๆพอเลย65มาเป็นโรคเบาหวานเดี๋ยวนี้ยังต่อสู้กับโรคเบาหวานก็ได้แต่ปรงอนิจจังเวรเรากรรมเรามีเราได้ไปทรมานคนอื่นทรมานสัตว์เราจึงเป็นโรคเป็นภัยยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามี

บุคคลใดขาดสติเขาย่อมสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ละอายใจการดื่มสุรายาเสพติดย่อมทำให้เกิดความมึนเมาจนขาดสติคือไม่รู้ตัวและอาจทำอะไรอะไรก็ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์โทษเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนโดยการกระทำทางกายคือการทำร้ายทำลายสิ่งของและร่างกายของผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเป็นต้นทางวาจาด้วยการกล่าววาจาที่ไม่สุภาพหยาบคายจนทำให้ผู้อื่นขุ่นโกรธและเข้าทำร้ายตนตอบบ้างเช่นกันผลคือเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันนั่นเองทางจิตใจทำให้เสียสุขภาพจิตทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสนี่คือโทษของศีล5ซึ่งทุกคนควรจะรู้และเข้าใจเพื่อจะได้ระมัดระวังรักษากายวาจาใจของตนอยู่เสมอมิให้ก่อทุกข์โทษได้และศีล5ก็สามารถทำได้โดยไม่จำกัดเพศวัยใดๆเลยใครรักษาได้มากก็สุขมากใครรักษาได้น้อยก็สุขน้อยใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นโดยแน่นอนใครสร้างทุกข์ก็มีทุกข์เป็นผลใครสร้างสุขก็มีสุขเป็นผลอยู่ที่ตนเองกระทำพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องกรรมคือการกระทำและผลของกรรมหมายถึงผลของการกระทำว่ามีจริงคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองคือปัจจตังเท่านั้นศีล8หมายถึงอะไรศีล8หมายถึงพรหมจรรย์คือศีลของผู้ตั้งใจจะบำเพ็ญธรรมเพื่อช่วยให้จิตตนพ้นจากเครื่องข้องต่างๆของโลกที่จิตตนเคยหลงติดจนตกเป็นทาสของมันไม่รู้สิ้นมันเป็นสุขที่แฝงไว้ซึ่งความทุกข์อันยาวนานเป็นสุขที่ทำให้จิตหลงติดแล้วติดอีกหากไม่รู้เท่าทันมันจริงๆหากไม่พยายามตัดมันห่างมันทิ้งมันคือตั้งใจออกจากมันจริงๆแล้วจะไม่สามารถออกจากมันได้เลยดังนั้นศีล8นี้จึงเป็นศีลดีเฉพาะตนคือดีกับผู้ที่ทำเองเท่านั้นใครทำใครได้หากใครละเว้นได้มากก็พ้นจากเครื่องข้องมากอิสระสบายมากใครละได้น้อยก็สบายน้อยใครไม่ยอมละก็ต้องทุกข์อยู่ต่อไปละได้หมดก็อิสระสบายหมดทุกข์เท่านั้นเองหมายถึงใจไม่ตกเป็นทาสมันแล้วใช้โดยไม่หลงติดอยู่ที่ตนเองทั้งหมดอยู่ที่เจตนาคือความตั้งใจซึ่งจะต้องลงมือทำจริงๆด้วยของจริงต้องทำจริงๆจึงจะได้ผลจริงท่านจึงว่าเจตนาหมายถึงความตั้งใจที่จะละเว้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งบุคคลผู้ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะมีความตั้งใจจริงตั้งใจมั่นไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผู้มีความเพียรไม่ท้อถอยต่อการออกจากมันถึงจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ตามก็จะไม่ยอมแพ้ความอยากของตนที่จะต้องกลับไปเป็นทาสรับใช้ของมันอีกจะต้องมีความอดทนมากๆพยายามตัดใจจากมันจริงๆต้องชนะใจตนเองให้ได้การปฏิบัติธรรมจุดหมายแท้คือต้องการทำเพื่อชนะใจตนเองเท่านั้นไม่ใช่ต้องการชนะบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นขอให้เข้าใจด้วยว่าต้องทำเพื่อชนะใจตนเองเท่านั้นจึงจะใช่หากทำเพื่อต้องการชนะผู้อื่นเพื่อแข่งขันต่อความมีความเป็นเพื่อโอ้อวดแล้วไม่ใช่ทั้งหมดต้องเพื่อความไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นทำเองเงียบๆแล้วผลนั้นก็จะมีแต่ความอิสระสบายสงบปกติรู้ตื่นเบิกบานด้วยความว่างของจิตคือจิตว่างจริงๆว่างจากความโลภความโกรธความหลงมีแต่ความบริสุทธิ์ของจิตจริงๆจึงจะเรียกชื่อทางภาษาธรรมว่าพรหมจรรย์แปลว่าบริสุทธิ์ในทางธรรมการปฏิบัตินั้นจะเน้นใจบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญเน้นใจเป็นหลักบุคคลใดมีความบริสุทธิ์ใจมาก
บริสุทธิ์ใจจริงๆทุกการกระทำพูดคิดบุคคลนั้นจะเห็นธรรมเร็วเห็นธรรมก่อนบรรลุธรรมก่อนทางกายทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆทางวาจาก็ให้พูดอะไรด้วยความจริงใจปรารถนาดีมีเมตตาจริงๆอันเกิดจากความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นทางใจก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจมีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อทุกชีวิตไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครไม่มีอกุศลจิตเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวบริสุทธิ์ผ่องใสจริงๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนจิตเดิมแท้บริสุทธิ์หากใครได้สัมผัสได้พบมันเป็นจิตที่งามจริงๆมันมีความเมตตาที่บริสุทธิ์ปราศจากความพยาบาทอาฆาตร้ายมีแต่ให้เมตตาเมตตาเมตตาและปรารถนาดีพร้อมที่จะอภัยอยู่เสมอแม้ใครจะคิดร้ายทำร้ายแค่ไหนก็ไม่มีความพยาบาทตอบกลับมีความสงสารอย่างมากเสียด้วยซ้ำต่อทุกเขาที่กำลังทำกำลังมีอยู่จิตกลับคิดอยากช่วยเขาให้ออกจากทุกข์เหล่านั้นเสียอีกแปลกมากไม่โต้ตอบทำร้ายกลับคิดช่วยอย่างเดียวเท่านั้นเท่าที่จะทำได้หากทำไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ใจปล่อยผ่านไปเป็นเช่นนี้แหละไม่มีอกุศลเกิดขึ้นในจิตแม้แต่นิดเดียวผ่องใสมากงามมากจิตนี้จะเห็นได้เฉพาะตนรู้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าปัจจัตตังคือรู้ได้เฉพาะตนจริงๆขอให้ทำความเข้าใจถึงจุดหมายของการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเป็นขั้นแรกคือการเข้าใจในเบื้องต้นที่เรียกว่าปริยัติเสียก่อนว่าจุดหมายนั้นทำเพื่อออกจากความยึดมั่นถือมั่นในการมีตัวเราของเราที่จะทำให้เกิดทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่รู้สิ้นทำเพื่อออกจากทุกข์ทางใจจริงๆเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายคือทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นอันเป็นธรรมชาติที่หนีไม่พ้นเมื่อได้เกิดมาต้องทำเพื่อออกจากความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นต้องทำเพื่อพ้นจากความอาฆาตพยาบาทในจิตตนทำเพื่อจับผิดตนเองตรวจสอบตนเองไม่ใช่จับผิดผู้อื่นทำเพื่อความเสียสละเกื้อกูลเพื่อให้โดยไม่หวังผลแม้แต่นิดเดียวให้เพื่อให้ด้วยเมตตาจริงใจบริสุทธิ์ใจเท่านั้นจึงจะใช่ทำเพื่อความหลุดพ้นจากโลกธรรม8ให้ได้คือให้จิตอยู่เหนือลาภยศเกียรติสรรเสริญต่อการได้การมีการเป็นจิตก็ยังปกติไม่ดีดดิ้นโครมครามละริกระรีดีใจจนระงับไม่ได้ทรงตัวไม่ถูกและเมื่อมีการพลัดพรากจากของรักจากความมีความเป็นที่มีอยู่เช่นการเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมเกียรติเสื่อมสรรเสริญแต่กลับมีคำตำหนินินทาดูถูกเหยียดหยามจิตใจไม่หวั่นไหวต่อความเสื่อมของมันที่กำลังเกิดขึ้นไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนใจใดๆไม่เศร้าโศกเสียใจเจ็บใจแค้นใจน้อยใจพยาบาทอาฆาตจองเวรคือการยินร้ายนั่นเองสรุปสั้นๆก็คือไม่ยินดียินร้ายต่อการมีคือได้มาและการจากไปของทุกสิ่งนั่นเองทำเพื่อความปกติอิสระของจิตเพื่อความสบายใจเพื่อความไม่ทุกข์ใจอีกต่อไปอย่างไรก็ได้พอดีในทุกสิ่งที่ได้ที่มีจริงๆทำด้วยความอยากที่มิใช่เป็นความโลภเพื่อตนของตนเพื่อเอาเข้าเพื่อความมีความเป็นใดๆแต่มันมีความอยากที่บริสุทธิ์คือความมีเมตตาจริงๆเสียสละเกื้อกูลให้เพื่อให้มุ่งความสันติสุขสงบแต่ประการเดียวให้เพื่อจ่ายออกโดยไม่รู้สิ้นแห่งจิตไม่คับแคบ
จำกัดขอบเขตต่อความมีความเป็นในความยึดถือว่าพวกเราไม่มีแบ่งชั้นวรรณะมีสูงมีต่ำดีชั่วรวยจนถูกผิดเสมอภาคจริงๆในจิตทำเพื่อความไม่ติดข้องยึดถือเพื่อออกจากการมีตัวเราของเราให้หมดสิ้นเป็นประการสำคัญนี่คือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อหมดตัวหมดตนในความหมายมั่นยึดถือไม่มีตัวตนในการวัดการกระทำของผู้อื่นว่าจะต้องทำให้เหมือนเราจึงจะถูกเอาตนเองเป็นหลักในการตัดสินว่าเขากินมากกว่าเรากินน้อยกว่าเราเคร่งกว่าเราหย่อนยานกว่าเราเราเก่งกว่าเขาจึงมัวไปแบกเขาโดยไม่รู้ตัวนี่คืออย่างนี้ใช่และต้องไม่ยึดใครมาเป็นเครื่องวัดว่าเราจะต้องทำให้เหมือนเขาให้ได้อย่างเขาเป็นอย่างเขานี่คืออย่างนี้ใช่เพราะจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังเช่นผลไม้ย่อมมีรสชาติต่างกันคือบางอย่างเปรี้ยวบางอย่างหวานบางอย่างขมบางอย่างฝาดสุดแท้แต่ธรรมชาติของใครของมันทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีของตนเท่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องดูตนเองรู้ตนเองเท่านั้นท่านเรียกว่าโอปนายิโกคือน้อมเข้ามาดูตนเห็นตนรู้ตนแก้ไขตนทำตนเป็นเรื่องของตนจริงๆแล้วก็รู้ด้วยว่าขณะนี้ตนเป็นอย่างไรทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่ทุกข์เลยจะมีแต่รู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์แล้วก็หมดทุกข์ไปในที่สุดจะต้องเป็นเช่นนี้นี่คือการรู้หลักความเป็นจริงของพุทธศาสนาว่าปฏิบัติเพื่ออะไรพุทธะแปลว่ารู้ศาสนาแปลว่าทางรอดพุทธศาสนาจึงแปลว่ารู้ทางรอดคือรู้แล้วรอดพ้นจากทุกข์ได้จริงๆด้วยจึงจะใช่หากรู้อันไหนแล้วยังไม่พ้นทุกข์ยังเป็นทุกข์นั่นยังไม่ใช่รู้ในทางพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะจิตยังไม่หลุดพ้นจิตนั้นต้องหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงๆจิตต้องไม่ทุกข์จึงจะเรียกว่าพุทธะพุทโธแปลว่ารู้แล้วก็ตื่นคือแจ้งด้วยในความหมดตัวหมดตนอิสระและเบิกบานไม่มีทุกข์เลยจริงๆทางจิตใจนั่นจึงจะใช่ของจริงดังนั้นศีล8เจตนาที่ทำเพื่อต้องการช่วยให้จิตพ้นจากการหลงติดเป็นทาสในเหยื่อล่อของโลกนั่นเองความหมายของการรักษาศีลนั้นเป็นอย่างไรควรใช้อย่างไรแล้วผลนั้นเป็นอย่างไรการรักษาศีลนั้นใครมีเจตนาตั้งใจละเว้นได้มากก็ดีกับตนเองมากคือจิตหลุดพ้นอิสระจากเครื่องข้องเหล่านั้นมากทำให้เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายไร้กังวลสบายสบายไม่เป็นภาระวุ่นวายทั้งตนเองและผู้อยู่ใกล้ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนใจกับเรื่องอยู่เรื่องกินอย่างไรก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่อย่างอิสระและสบายใจจริงๆหากทำได้จริงย่อมพ้นจากการตกเป็นทาสของมันได้อย่างอิสระสมบูรณ์ศีล นั้นควรใช้อย่างไรนักปฏิบัติธรรมส่วนมากรู้ศีลแต่ยังใช้ศีลไม่เป็นยังไม่เข้าใจในจุดหมายของมันว่าทำเพื่ออะไรในความจริงแท้จึงหลงติดหลงยึดถือจนกลายเป็นการแบกศีลไปก็มีปฏิบัติแล้วกลับติดข้องยึดถือเกิดตัวเกิดตนขึ้นมากว่าเดิมอีกจิตยังติดข้องไม่ปกตินั่นยังไม่ใช่ยังเป็นการหลงอยู่ทำเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากประมาทไม่ได้ต้องระมัดระวังจริงๆพระพุทธองค์ทรงตรัสย้ำก่อนที่จะเสด็จดับขันว่าท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือพระวาจาที่ตรัสสั่งสอนไว้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ก่อนจากไปให้สังเกตดูว่าจะทำอะไรก็ตามจุดหมายเพื่อออกจากทุกข์ใจออกจากความมีความเป็นเท่านั้นจึงจะใช่หากเป็นไปเพื่อเพิ่มทุกข์เพื่อเพิ่มความมีความเป็นเพื่อเพิ่มความยึดถือหมายมั่นเพิ่มตัวเพิ่มตนแล้วยังไม่ใช่ก
การรู้แล้วใช้ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เหมือนกับถ่านไฟแดงในเตานั้นมีไว้เพื่อทำอาหารให้สุกแต่ผู้ใช้ไม่เข้าใจและใช้ไม่เป็นกลับเอามือเข้าไปจับจึงถูกความร้อนของไฟเผาไหม้เอาเป็นต้นการใช้ผิดใช้ไม่เป็นก็เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษได้เช่นกันต้องดูให้ดีๆเช่นเดียวกับการรู้ศีลแล้วใช้ศีลไม่เป็นนั่นแหละจึงทำให้จิตยึดติดอยู่กับศีลบัญญัติศีลนอกจนเกิดการแบ่งแยกในสายธรรมเพราะเหตุนี้แหละจนเสียความปกติของจิตใจคือศีลไปโดยไม่รู้ตัวศีลบัญญัติศีลนอกเป็นเพียงแนวทางเพื่อจะเข้าสู่ศีลใจศีลในอันเป็นศีลแท้ที่เป็นความปกติอีกทีเป็นเพียงแนวทางเพื่อจะเข้าสู่ศีลใจศีลในอันเป็นศีลแท้ที่เป็นความปกติจริงๆอีกที

คือโอปนยิโกเสมอหมายถึงน้อมเข้ามาดูตนน้อมเข้ามาตรวจสอบดูจิตตนเท่านั้นข้างนอกเป็นผลพลอยได้เป็นเครื่องให้ได้เรียนรู้เท่านั้นอย่ายึดถือการปฏิบัติธรรมมิใช่ให้ส่งจิตออกไปคอยจับผิดผู้อื่นนั่นเป็นการเพิ่มอุปทานคือการเติมเชื้อทุกข์ให้กับตนเองหรือที่เรียกว่าสมุทัยนั่นเองจิตจะเกิดตัวเกิดตนมีเรามีเขามีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีเคร่งไม่เคร่งมีสูงมีต่ำมีพวกเขาพวกเราจนเกิดการแบ่งแยกในธรรมทำให้แตกความสามัคคีในธรรมอันผิดจากคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพราะผลการปฏิบัตินั่นดูแล้วสับสนวุ่นวายทำให้เกิดการเข้าใจผิดในพุทธศาสนาได้เพราะยังมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ทางกายคือการกระทำบ้างทางวาจาคือการพูดวาจาส่อเสียดดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันทางจิตใจก็ผิดปกติไปคือเกิดอกุศลแล้วนั่นเองนี่คือการรู้อริยสัจ4ของเรื่องทุกข์และสมุทัยคือเหตุเกิดของทุกข์ของการใช้ศีลในการปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าใจแล้วไม่สงสัยแล้วเห็นจริงตามนั้นว่าใช่นี่คือนิโรธเมื่อรู้และเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องจริงๆนี่คือมรรคจนดับทุกข์ใจตนเองได้ในที่สุดนี่คือผลทางเดินคือรูปแบบในการปฏิบัติธรรมหรือพุทธบริษัท4นั้นเป็นอย่างไรอุบาสกหมายถึงเพศชายอุบาสิกาหมายถึงเพศหญิงหรือหมายถึงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปนั้นจะรักษาศีล5หรือศีล8ก็ได้ไม่บังคับสุดแท้แต่เจตนาของแต่ละบุคคลซึ่งพระพุทธองค์ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีรูปแบบเป็นกฎตายตัวแต่อย่างไรตามสะดวกตามสบายตามอัจฉาสัยของแต่ละบุคคลที่พึงจะกระทำได้ส่วนพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนั้นจำเป็นจะต้องมีรูปแบบบังคับเป็นกฎตายตัวเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่จะแสดงให้ชาวโลกรู้ว่านี่คือสาวกที่เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกอันเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่เคารพนับถือยกย่องบูชาเพราะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจมั่นต่อการที่จะมุ่งออกจากความโลภความโกรธความหลงมุ่งออกจากวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นโดยไม่หลงยินดีต่อลาภสักการะใดๆทั้งสิ้นดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาบวชอยู่ในรูปแบบนี้แสดงว่าต้องเกิดศรัทธาและมีความตั้งใจมั่นต่อธรรมแล้วจริงๆจึงมุ่งที่จะปฏิบัติตนอย่างแท้จริงตามคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมดจนกระทั่งยอมเสียสละสิ่งต่างๆทางภายนอกเพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในรูปแบบเหมือนพระองค์และปฏิบัติตามปฏิปทาของพระองค์คือการทำตนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายมักน้อยสันโดษโดยพยายามทำตัวมิให้เป็นภาระใครไม่รบกวนเบียดเบียนใครแม้จะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ทนได้ไม่กลัวไม่ท้อถอยต่อการบำเพ็ญธรรมถึงตายก็ยอมสละชีพเพื่อแลกกับธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจตรัสรู้คือการฆ่ากิเลสจิตตนเท่านั้นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องมุ่งปฏิบัติจริงเพื่อรู้แจ้งในสัจธรรมก่อนเมื่อตนรู้ตนได้จริงๆแล้วก็จะได้แนะนำสั่งสอนและยืนยันทางพ้นทุกนั้นแก่ชาวโลกให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปดังนั้นพระภิกษุและสามเณรจำเป็นจะต้องมีรูปแบบและระเบียบข้อบังคับเป็นกฎตายตัวเพื่อเตือนสติและป้องกันตนให้เกิดความระมัดระวังกายวาจาและใจของตนอยู่เสมอว่าขณะนี้เราคือผู้ไม่ต้องการอะไรแล้วคือผู้เสียสละแล้วเราคือผู้มุ่งจากเครื่องข้องต่างๆแล้วนั่นเองและบุคคลใดเมื่อได้เข้ามาบวชอยู่ในรูปแบบแล้วก็ต้องปฏิบัติจริง
รักษาจริงด้วยตามพระธรรมวินัยที่มีที่กำหนดไว้จึงจะใช่สาวกของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงอันเป็นสาวกที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจหมายถึงพระสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆจริงๆหากบุคคลใดเมื่อได้เข้ามาบวชอยู่ในรูปแบบแล้วไม่สนใจไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตของตนออกจากความโลภความโกรธความหลงกลับมุ่งเข้าสู่ความโลภความโกรธความหลงแล้วบุคคลนั้นเท่ากับยังไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงยังเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอยู่เพียงแต่อาศัยรูปแบบของพระสงฆ์มาใช้เท่านั้นเองคือยังเป็นสมมุติสงฆ์อยู่หมายถึงเป็นสาวกแค่รูปแบบคือเปลือยนอกที่มีผ้าและทรงผมเท่านั้นที่เหมือนพระองค์ส่วนกายวาจาใจภายในยังไม่เหมือนยังไม่เป็นยังไม่ใช่ฉะนั้นบุคคลใดเมื่อมีโอกาสเข้ามาบวชอยู่ในรูปแบบแล้วยังไม่ยอมปฏิบัติธรรมก็เท่ากับตนเองกำลังหลอกตนตนกำลังหลงตนและในขณะเดียวกันก็กำลังหลอกผู้อื่นด้วยว่าตนคือพระแท้ที่จริงยังไม่ใช่พระเพราะกิเลสต่างๆยังเหมือนชาวบ้านทั่วไปนั่นเองหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำหากหลงตนหมายถึงความโลภความโกรธความหลงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายในที่สุดความลับไม่มีในโลกสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าใช่พระหรือไม่ใช่พระเพราะทุกคนย่อมมีตาดูมีหูฟังนานๆไปเขาย่อมจะรู้และเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจดีแล้วเขาก็จะหยุดเมตตาหยุดอุปถากแล้วก็จะจากไปเท่านั้นเองเพราะใครๆก็คงไม่ชอบให้ใครมาหลอกตนจริงไหมและบุคคลใดก็ตามที่เอากิเลสไปพอกพระให้เกิดความอยากความหลงนั่นหาใช่การทำบุญสร้างบุญไม่อาจจะกลายเป็นบาปไปก็ได้หากไม่เข้าใจเพราะท่านต้องการเอาออกแต่เรากลับไปเพิ่มให้อีกจึงต้องดูให้ดีๆควรพิจารณาก่อนให้ด้วยว่าสิ่งนี้ส่งเสริมกิเลสไหมสมควรกับพระหรือไม่ต้องดูให้ดีๆมิเช่นนั้นบุญอาจจะกลายเป็นบาปไปได้หากไม่รู้จริงส่วนพระก็ต้องช่วยตัวเองด้วยการพิจารณาก่อนรับด้วยว่าสิ่งต่างๆนี้สมควรกับพระผู้สละกิเลสหรือไม่รับแล้วจิตหลงไหลติดข้องกับมันไหมต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันเพราะพระพุทธองค์ตรัสเตือนเอาไว้ว่าควรพิจารณาก่อนให้และก่อนรับด้วยจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมดังนั้นจิตที่ยึดอดีตก็เป็นทุกข์จิตที่ยึดอนาคตก็เป็นทุกข์มีแต่จิตที่ดำรงรู้เท่าทันอยู่กับปัจจุบันที่เกิดแล้วไม่ยึดเท่านั้นที่จะไม่ทุกข์

อรมนานุสัยวิปัสสนาญาณสามารถละกิเลสที่เป็นอรมนานุสัยส่วนมรรคญาณละกิเลสที่เป็นสันปานานุสัยดังข้อความในคัมภีร์วิพังว่า 1. อนุสัย7คือกามราคานุสัยอนุสัยที่ยินดีกามคุณปฏิฆานุสัยอนุสัยที่โกรธเคืองมานานุสัยอนุสัยที่ถือตัวทิฏฐานุสัยอนุสัยที่เห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยนุสัยที่สงสัยภวาราคานุสัยอนุสัยที่ยินดีพบและอวิชานุสัยอนุสัยที่ไม่รู้จริง 2. ราคานุสัยเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกก็คือสังขารนี้ 2. ราคานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกคือสังขารนี้ 3. ปฏิฆานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีในโลกนี้ 4. เมื่อเป็นดังนี้อวิชานุสัยก็นอนเนื่องในราคะและปฏิฆะทั้งสองเหล่านี้ 5. พึงทราบว่ามานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยตั้งอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับจิตที่ประกอบกับอวิชชานั้นข้อความนี้อธิบายว่าอารมณ์จำแนกเป็นสองประเภทคือ 1. สภาวะอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีพอใจตามธรรมชาติเช่นรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมเป็นต้น 2. ปริกัปปอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีพอใจโดยความคิดนึกเช่นสิ่งปฏิกูลอุจจาระซากศพเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่บุคคลทั่วไปไม่พึงปรารถนาแต่สัตว์บางชนิดมีสุนัขสุกรหรือนกแกล้งเป็นต้นพอใจอารมณ์เหล่านั้นด้วยอำนาจแห่งจินตนาการของตนอารมณ์ทั้งสองประเภทเหล่านี้

โดยทำนองเดียวกันอนิจจารมณ์แบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. สภาวะอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจตามธรรมชาติเช่นรูปไม่งามเสียงไม่ไพเราะกลิ่นเหม็นเป็นต้น 2. ปริกัปปนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจโดยความนึกคิดเช่นการพบเห็นพระพุทธเจ้าที่เดียรถีสำคัญว่าเป็นอัปมงคลเป็นต้นอารมณ์ทั้งสองประเภทเหล่านี้เป็นสภาพที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีในโลกคือสังขารชื่อว่าอัปปิยรูปสภาพที่ไม่น่ารักอสาตรูปสภาพที่ไม่น่ายินดีปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในอิทธารมณ์อันเป็นธรรมฝ่ายโลกิยะนั้นนอกจากนั้นในทุกขณะที่กามราคานุสัยนอนเนื่องในอิทธารมณ์และปฏิคานุสัยนอนเนื่องในอนิจจารมณ์แม้อวิชชานุสัยจะนอนเนื่องในอารมณ์เหล่านั้นอีกด้วยเมื่ออวิชชานุสัยนอนเนื่องอย่างนี้มานะทิฏฐิและวิจิกิจฉาที่มักเกิดร่วมกับอวิชชาในจิตดวงเดียวกันก็นอนเนื่องเช่นกันอันหนึ่งการนอนเนื่องไม่ใช่การซ่อนอยู่ภายในแต่เป็นความพร้อมที่เกิดขึ้นได้ตามอำนาจของอารมณ์เมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะยังละไม่ได้ด้วยวิปัสสนาญาณโดยทัตตังคปหานะและมัคคญาณโดยสมุจเฉทปหานะดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่าพระดำรัสว่าเอตทะสัตตานังราคานุสโยอนุสติราคานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกนี้หมายความว่าราคานุสัยของเหล่าสัตว์ย่อมนอนเนื่องในอิทธารมณ์นี้โดยสภาพที่ยังละไม่ได้ด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณในบรรดาการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิตกิเลสย่อมนอนเนื่องในอิทธารมณ์โดยนอนเนื่องในอารมณ์ 1. คำกล่าวว่าอารมณสันตานานุสยะเมสุในบรรดาการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิตหมายความว่าการนอนเนื่องสองประการคือการนอนเนื่องในอารมณ์และการนอนเนื่องในกระแสจิต2. อุปมาว่าราคะที่ยังละไม่ได้เด็ดขาดด้วยมรรคควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยย่อมกล่าวว่าสันตาเนอนุเสติย่อมนอนเนื่องในกระแสจิตโดยความเป็นสภาพที่มีกำลังชั้นใด 3. แม้อิทธารมณ์ที่ยังละไม่ได้ด้วยวิปัสสนาและมรรคได้ควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยย่อมกล่าวว่าอารมณเนอนุเสติย่อมนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์โดยความเป็นสภาพที่มีกำลังฉันนั้นพึงทราบการนอนเนื่องในอารมณ์ของราคะนั้นอย่างนี้สรุปความว่าการที่กิเลสนอนเนื่องในอารมณ์คือการเกิดกิเลสได้ในอารมณ์ที่ไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยวิปัสสนาญาณและมรรคญาณจึงเรียกว่าอารมณานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์พระพุทธองค์ตรัสถึงการละอนุสัยประเภทนี้ว่า 1. ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรละราคานุสัยในการเสวยสุขเวทนา 2. ควรละปฏิคานุสัยในการเสวยทุกข์ทุกขเวทนาควรละอวิชชานุสัยในการเสวยไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อุเบกขาเวทนาในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายเรื่องนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอารมณานุสัยไว้ในพระสูตรนี้อารมณานุสัยนี้มีชื่อว่าอารมณาทิฏฐิตุปันนะคือกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นอารมณ์ดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอันหนึ่งเมื่ออารมณ์มาปราก

บทแก่จักษุเป็นต้นกิเลสทั้งหลายที่แม้จะยังไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นขณะได้รับอบรมได้ชื่อว่าอารัมมนาทิคหิตุปันนะเพราะเกิดขึ้นแน่นอนในภายหลังเนื่องจากยึดมั่นอารมณ์โดยแท้ข้อความข้างต้นหมายความว่าเมื่ออารมณ์หกที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์มาปรากฏทางทวารหกเป็นการเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกถึงในขณะนั้นกิเลสที่เป็นความโลภหรือความโกรธเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ถ้ากิเลสเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะเกิดในภายหลังแน่นอนหรือแม้จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะโยนิโสมนสิการเป็นต้นกิเลสก็อาจปรากฏในภายหลังเมื่อมีเหตุปัจจัยร้อนเช่นการหวนคิดถึงการพบกับอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือการพบกับอารมณ์ที่ตรงกันข้ามการกระตุ้นชักชวนจากคนอื่นเพราะบุคคลยึดมั่นอารมณ์ไว้แต่ถ้าไม่มีความยึดมั่นอารมณ์กิเลสก็จะปรากฏไม่ได้ดังนั้นกิเลสที่พร้อมจะปรากฏเพราะยึดมั่นอารมณ์นี้จึงได้ชื่อว่าอารัมมนาทิคหิตุปันนะพระอริยะผู้ขจัดกิเลสได้เด็ดขาดด้วยมรรคญาณแล้วย่อมสามารถละกิเลสที่เป็นอารัมมนานุสัยที่ชื่อว่าอารัมมนาทิคหิตะได้แน่นอนส่วนวิปัสสนาอารัมมนานุสัยได้เช่นกันกล่าวคือผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นว่าอารมณ์มีรูปการเห็นหรือเสียงการได้ยินเป็นต้นที่ปรากฏทางทวารหกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนย่อมได้ชื่อว่าละกิเลสที่ยึดมั่นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนจึงกล่าวได้ว่ากิเลสไม่นอนเนื่องในอารมณ์ที่กำหนดรู้เมื่ออารมณานุสัยสงบไปดังนั้นกิเลสที่เป็นปริยุทธานะหรือวีติกะมะรวมถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมและบริวารขันธ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกมีมนุษย์ก็พลอยสงบไปพร้อมกันดังคัมภีร์มหาดีกากล่าวถึงความสงบไปของกิเลสกรรมและวิบากเหล่านั้นด้วยวิปัสสนาว่า 1. อนิจจานุปัสสนาที่แสดงเป็นลำดับแรกย่อมละอนิจจสัญญาด้วยตัดทางคปหานะเป็นต้น 2. อันหนึ่งอนิจจานุปัสสนาละอนิจจสัญญาอยู่ย่อมละกิเลสโดยยึดว่าเที่ยงอภิสังขารคือบุญบาปที่มีกิเลสนั้นเป็นเหตุให้วิบากขันธ์และที่มีกลิ่นและอภิสังขารสองนั้นเป็นเหตุให้หมดไปอันอาจเกิดได้ในอนาคตโดยทำให้ไม่เกิดอีก 3.ทุกขานุปัสสนาเป็นต้นที่ละสุขสัญญาเป็นต้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าวิปัสสนาตทังควเสนะสัทธิงทันทาภิสังขาเรหิกิเลเสปริจจชติวิปัสสนาย่อมละกิเลสพร้อมด้วยขันธ์และอภิสังขารโดยทัตตังคปหานะโดยสังเขปว่าเมื่อบุคคลไม่รู้เห็นว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหกนั้นไม่เที่ยงกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นดังนั้นกิเลสจึงนอนเนื่องในอารมณ์ที่ไม่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงต่อมาบุคคลนั้นอาจคิดถึงอารมณ์ดังกล่าวว่าเที่ยงตามเหตุปัจจัยที่ปรากฏพร้อมมูลการคิดถึงนี้เป็นปริยุตฐานภายหลังต่อมาเขาจะพยายามเพื่อให้ได้รับอารมณ์ที่พอใจเพื่อให้อยู่ดีมีสุขหรือเพื่อทำลายสิ่งที่ไม่พอใจตามเหตุปัจจัยที่ตนได้รับความพยายามนี้เป็นอภิสังขารที่มีกิเลสเป็นเหตุเกิดเ
พราะเกิดต่อจากกิเลสซึ่งสำคัญว่าเที่ยงหลังจากนั้นวิบากขันธ์ในภพใหม่คือปฏิสนธิจิตเป็นต้นย่อมเกิดต่อมาตามเหตุปัจจัยเพราะอภิสังขารคือบุญและบาปโดยประการดังนี้วิบากขันธ์ในภพใหม่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีกรรมเป็นเหตุถ้าไม่มีกรรมวิบากขันธ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้และกรรมก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกิเลสที่สำคัญผิดว่าเที่ยงแม้กิเลสก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีความยึดผิดว่าเที่ยงจะเห็นได้ว่าบุคคลรู้เห็นความเป็นจริงว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหกไม่เที่ยงความยึดผิดว่าเที่ยงย่อมไม่เกิดขึ้นอนิจจานุปัสสนาจึงทำให้สภาวะเหล่านี้สงบไปคืออนุสัยที่ยึดมั่นว่าเที่ยงปริยุตฐานที่คิดถึงอารมณ์ที่เคยพบว่าเที่ยงวีติกมะคือความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาโดยเนื่องด้วยอารมณ์ที่คิดว่าเที่ยงความพยายามทำบุญและบาปคืออภิสังขารเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ตนต้องการและปฏิสนธิสิ่งที่ตนไม่ต้องการวิบากขันธ์ในภพใหม่อันเป็นผลของบุญและบาปด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าอนิจจานุปัสสนาย่อมละกิเลสกรรมและวิบากขันธ์เพราะทำให้อนุสัยเป็นต้นไปจนถึงขันธ์ในภพใหม่สงบลงโดยทำนองเดียวกันทุกขานุปัสสนาย่อมละสุขสัญญาและอนัตตานุปัสสนาก็ละอัตสัญญารวมไปถึงกิเลสเป็นต้นดังนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงกล่าวว่าวิปัสสนาย่อมละกิเลสพร้อมด้วยขันธ์และอภิสังขารโดยทัตตังคัปปหานะสันตานุสัยกิเลสที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลในกระแสจิตของปุถุชนและพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีเพราะยังละไม่ได้ด้วยมรรคชื่อว่าสันตานุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในกระแสจิตหมายถึงว่ากิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นในกระแสจิตของบุคคลเหล่านั้นตัวอย่างเช่นคนป่วยไข้ที่ยังไม่หายสนิทเมื่อมีคนถามว่าสบายดีไหมก็ต้องตอบว่าไม่สบายเพราะเมื่อก่อนได้เคยมีไข้และจะมีไข้อีกต่อไปในทํานองเดียวกันกิเลสเหล่านี้คืออนุสัย7ในปุถุชนอนุสัย5เว้นทิฏฐิและวิจิกิจฉาในพระโสดาบันและพระสกทาคามีอนุสัย3คือภวะราคะมานะและอวิชชาในพระอนาคามีกิเลสดังกล่าวแม้จะไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นด้วยขณะ3คือขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็มีสภาพเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลจึงเป็นอนุสัยที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในคัมภีร์ยมกะกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 1. อวิชชานุสัยมานานุสัยและภาวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี 2. อวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและภาวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล2จำพวกเพราะโสดาบันและพระสกทาคามีแต่ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น 3. อวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชนในบรรดาอนุสัย7อนุสัยที่ไม่เกิดร่วมกันโดยขณะเกิดขึ้นอุปาทขณะคือกามราคะกับภวะราคะราคะปฏิฆะและวิจิกิจฉาปฏิฆะกับมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาและราคะ
มานะกับทิฏฐิวิจิกิจฉาและปฏิฆะทิฏฐิกับวิจิกิจฉาภวะราคะและมานะกิเลสที่ไม่ได้เกิดขึ้นร่วมกันถูกเรียกเป็นกิเลสนอนเนื่องร่วมกันอยู่ในกระแสจิตโดยชื่อว่าอนุสัยกิเลสดังกล่าวไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นจริงๆโดยความเป็นขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนปริยุตตฐานะและวีติกมะแต่เป็นกิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเพราะยังไม่ถูกละได้เด็ดขาดด้วยมรรคเรื่องกามราคะและปฏิฆะนอนเนื่องอยู่ร่วมกันในบุคคลปรากฏในคัมภีร์ยมกะและอรรถกถาว่า 1. ปุจฉาว่ากามราคานุสัยนอนเนื่องแก่บุคคลใดปฏิฆานุสัยก็นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นใช่หรือไม่วิสัชนาว่าใช่2. ปุจฉาว่ากามราคานุสัยนั้นกำลังเกิดแก่บุคคลใดปฏิฆานุสัยก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่หรือไม่วิสัชนาว่าใช่กำลังเกิด 1. อนุสัยไม่ได้ถูกละในกระแสขันธ์ใดหรือว่าเมื่อมีเหตุเกิดของอนุสัยเหล่านั้นในกระแสขันธ์การเกิดขึ้นของอนุสัยไม่ได้ถูกห้ามไว้2. กามราคานุสัยกำลังเกิดแก่บุคคลใดแม้ในขณะไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นปฏิฆานุสัยก็ชื่อว่ากำลังเกิดแก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยอนุสัยที่เคยเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในการอื่นในกระแสขันธ์ที่ยังละและห้ามอนุสัยไม่ได้ในคัมภีร์มูลฎีกาอธิบายเพิ่มเติมว่ากิเลสที่มีกำลังพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมเป็นกิเลสนอนเนื่องที่ชื่อว่าอนุสัยหมายถึงกามราคะเป็นต้น7อย่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกิเลสอื่นที่แม้จะไม่ถูกละด้วยมรรคส่วนคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่ากิเลสที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ใช่ข่มไว้ด้วยสมถะและวิปัสสนาก็ชื่อว่าอนุสัยเหมือนกิเลสที่ไม่ได้ถูกละด้วยมรรคตามข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นอนุสัย7อย่าง5อย่างหรือ3อย่างย่อมนอนเนื่องในกระแสขันธ์ของปุถุชนและพระเสขะอยู่เสมอในเวลาเหล่านี้คือขณะเกิดอกุศลจิตขณะเกิดกุศลจิตขณะเกิดวิปากจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์และจุติอนุสัยเหล่านี้ยังนอนเนื่องในกระแสขันธ์คือรูปอย่างเดียวของอสัญญสัตว์พรหมอีกด้วยดังนั้นอนุสัยดังกล่าวที่นอนเนื่องในกระแสขันธ์ของปุถุชนและพระเสขะซึ่งอาจเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยจึงได้ชื่อว่าสันตานุสัยย่อมถูกละได้เด็ดขาดด้วยมรรคเท่านั้นไม่อาจละได้เด็ดขาดด้วยวิสัชนาวิปัสสนานั้นย่อมละกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นด้วยตทังคปหานะและข่มกิเลสอื่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยวิขัมภนะปหานะสรุปความว่าข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าอนิจจานุปัสสนาและความสำคัญว่าเที่ยงคืออนิจจานุปัสสนาและอรมณานุสัยกิเลสที่เป็นปริยุตตฐานและวีติกะมะพร้อมทั้งกรรมและวิบากขันธ์ตามในที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อบุคคลรู้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็รู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนผู้ที่เห็นประจักษ์อารมณ์ว่าไม่เที่ยงแล้วย่อมปราศจากความยึดมั่นว่าเที่ยงอีกทั้งยังไม่สำคัญว่าอารมณ์ที่เกิดดับอยู่นั้นเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเขาเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นเป็นทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาพอใจ
เพราะยังมีความเกิดดับอยู่และเข้าใจว่าไม่อยู่ในอำนาจของตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ดังนั้นปัญญาที่รู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนจึงเกิดขึ้นโดยคล้อยตามปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงดังข้อความในอังคุตรนิกายว่า 1. พึงเจริญสำคัญว่าไม่เที่ยงเพื่อเพิกถอยอสมิมานะความถือตัว 2. ดูกรภิกษุทั้งหลายความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยง 3. ผู้สำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมถึงความเพิกถอนอสมิมานะและบรรลุนิพพานในปัจจุบันพบอสมิมานะคือความถือตัวเป็นความถือตัวในคุณธรรมที่มีจริงซึ่งสำคัญว่าดีกว่าบุคคลอื่นเกิดขึ้นแก่พระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีที่จริงแล้วแม้พระอริยะจะไม่มีความยึดมั่นในตัวตนเหมือนปุถุชนเพราะละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดแล้วแต่ท่านยังคิดถึงกระทำหรือพูดจาโดยความถือตัวด้วยอสมิมานะอสมิมานะที่เกิดแก่พระอริยะนี้ในบางแห่งเรียกว่าทิฏฐิมานะเพราะมีลักษณะบางส่วนคล้ายกับสักกายทิฏฐิในบางแห่งก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในกรณีที่กล่าวว่าสัมมาทิฏฐิคือมรรคเบื้องบนและมิจฉาทิฏฐิข้อความว่าความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยงเป็นใจความในเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นว่าไม่เที่ยงก็เป็นอันรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนและเมื่อรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอันละอสมิมานะด้วยอรหัตตมรรคได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพึงเจริญอนิจจสัญญาเพิกถอนอสมิมานะในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่า 1. เมื่อบุคคลรู้เห็นอนิจจลักษณะก็เป็นอันรู้เห็นอนัตตลักษณะ 2. โดยแท้จริงแล้วเมื่อบุคคลรู้เห็นลักษณะหนึ่งในลักษณะ3เหล่านั้นก็จะเป็นอันรู้เห็นลักษณะอื่นได้ 3. ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอนิจจสันนิโยภิกขเวอนัตตสัญญาสันถาติดูกรภิกษุทั้งหลายความสำคัญว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สำคัญว่าไม่เที่ยงสรุปความว่าผู้ปรารภความเพียรที่รู้เห็นความไม่เที่ยงแล้วย่อมรู้เห็นความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนโดยประจักษ์ได้กล่าวคือเมื่อเขาคิดพิจารณาอารมณ์ที่ตนรู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมพบลักษณะที่เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนไม่พบลักษณะที่เป็นสุขและเป็นตัวตนดังนั้นไม่เพียงกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงจะสงบไปในขณะนั้นแม้กิเลสที่ยึดมั่นว่าสุขและเป็นตัวตนก็สงบไปเช่นเดียวกันในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีกล่าวว่าความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์โดยสมมุติมักปรากฏแก่ชาวบ้านทั่วไปเมื่อเขาเห็นหม้อหรือแก้วหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหล่นจากมือแตกไปก็พูดว่าไม่เที่ยงหรือเมื่อมีแผลเกิดขึ้นในร่างกายหรือถูกน้ำตำก็พูดว่าเป็นทุกข์แต่ความไม่ใช่ตัวตนไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนความมืดที่รู้ได้ยากความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์อาจปรากฏทั้งในสมัยที่มีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่มีก็ได้แต่ความไม่ใช่ตัวตนปรากฏได้เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นแม้ดาบสผู้มีฤทธิ์มากที่เป็นพระโพธิสัตว์ชื่อสารพังคะเป็นต้นก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์แต่ไม่อาจแสดงถึงเรื่องความไม่ใช่ตัวตนได้เพราะถ้าท่านแสดงเรื่องอนัตตาให้ผู้ฟังก็ควรจะบรรลุธรรมเช่นเดียวกันการแสดงเรื่องอนัตตานั้นเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูเท่านั้น
ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องอนัตตาควบคู่ไปกับลักษณะไม่เที่ยงบ้างลักษณะเป็นทุกข์บ้างหรือลักษณะทั้งสองอย่างบ้างความจริงแล้วลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ที่ดาบทนอกพระศาสนากล่าวถึงนั้นเป็นเพียงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ที่เจือด้วยสมมติบัญญัติไม่ใช่ลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะลักษณะไม่เที่ยงที่รู้ว่าหม้อแตกเนื่องด้วยสมมติบัญญัติคือหม้อไม่ใช่สภาพที่รู้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณเพราะหม้อเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงในสภาวะแม้การรู้เห็นความตายว่าไม่เที่ยงก็เป็นความไม่เที่ยงที่เจือด้วยสมมติบัญญัติเช่นกันนอกจากนั้นความทุกข์ที่เจ็บปวดตามร่างกายของคนทั่วไปก็ไม่ใช่ความทุกข์ที่เป็นทุกขลักษณะเพราะเนื่องด้วยสมมติบัญญัติคือเราเจ็บเราปวดดาบทมีสารพังคะเป็นต้นที่ไม่รู้จักอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะอย่างชัดเจนเช่นนี้ย่อมไม่อาจแสดงถึงอนัตตลักษณะที่แท้จริงได้อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะโดยปรมัตถ์นั้นเป็นสิ่งที่รู้เห็นได้ยากและส่งผลให้ผู้เจริญวิปัสสนาสามารถรู้เห็นอนัตตลักษณะได้ในเวลาต่อมาแม้ลักษณะทั้งสองนั้นก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นดังคัมภีร์มูลฎีกากล่าวว่า 1. พระอัตถกถาจารย์แสดงว่าการแนะนำอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่แท้จริงซึ่งแสดงถึงอนัตตลักษณะไม่ใช่วิสัยเพราะการแนะนำอนัตตลักษณะไม่ใช่วิสัยของผู้อื่น 2. อันหนึ่งการแนะนำได้ยากอย่างนี้ย่อมมีได้เพราะลักษณะทั้งสามนั้นปรากฏได้ยากข้อความนี้หมายความว่าดาบทนอกพระศาสนาจะไม่เข้าใจอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะโดยปรมัตถ์จึงไม่สามารถแนะนำอนัตตลักษณะได้และนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจไตรลักษณ์ที่แท้จริงโดยปรมัตถ์ได้จึงไม่มีใครสามารถแนะนำได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นการที่บุคคลอื่นกล่าวแนะนำไตรลักษณ์ได้ยากก็เพราะว่าเป็นสภาวะธรรมที่รู้ได้ยากนั่นเองเพราะต้องรู้เห็นสภาวะที่มีจริงหรือลักษณะพิเศษสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนก่อนจึงจะรู้เห็นไตรลักษณ์ได้จะลักษณะและทุกขลักษณะที่แสดงถึงอนัตตลักษณะได้นั้นต้องเป็นลักษณะที่แท้จริงซึ่งบุคคลเห็นประจักษ์ด้วยวิสัชนาไม่ใช่ลักษณะโดยสมมุติบัญญัติที่เป็นความแตกสลายของหม้อหรือความเจ็บปวดโดยทั่วไปลักษณะโดยสมมุติบัญญัติดังกล่าวไม่อาจแสดงถึงอนัตตลักษณะได้เพราะไม่ใช่ปัญญาเห็นประจักษ์อย่างแท้จริงดังคัมภีร์อนุฎีกาอธิบายว่าหนึ่งโดยแท้จริงแล้วอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่ปรากฏโดยเนื่องด้วยความแตกสลายของหม้อหรือการเสียบแทงของหนามเป็นต้นไม่ใช่เหตุที่ทำให้เหล่าสัตว์บรรลุอนัตตลักษณะได้อย่างแน่นอน 2. แต่อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะที่ปรากฏโดยเนื่องด้วยเหตุปัจจัยและการบีบคั้นเสมอจึงเป็นเหตุดังกล่าว 3. จะเห็นได้ว่าจักขุเป็นต้นดำเนินไปเนื่องในอดีตมีกรรมเป็นต้นและปัจจัยในปัจจุบันมีมหาภูตรูปเป็นต้น 4. ด้วยเหตุนั้นแหละจึงไม่เที่ยงเพราะไม่เคยเกิดแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเสมอโดยความเกิดดับอันหนึ่งอายตนะที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อยู่ในอำนาจดังนั้นผู้ที่ได้สั่งสมปัญญาอุปถัมภ์ไว้ซึ่งดำรงอยู่ในการกำหนดรู้จึงสามารถเห็นได้
สรุปความว่าอนิจจานุปัสสนาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ปัญจักขยานปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงโดยรู้เห็นความเกิดดับหรือความดับไปเท่านั้นในขณะระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวาร6 2. อนุมานญาณปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตที่เป็นภายนอกหรือที่อยู่นอกโลกทั้งหมดมีสภาพไม่เที่ยงโดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วในบางแห่งเรียกว่าอัญญวยญาณคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์อนิจจานุปัสสนาทั้งสองประเภทโดยการเห็นประจักษ์และโดยอนุมานรู้มักเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัสสนญาณเป็นต้นไปและมีกำลังแก่กล้าบริบูรณ์ในระดับพังคญาณเป็นต้นไปโดยละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงดังปรากฏข้อความว่าผู้ที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมขจัดความสำคัญว่าเที่ยง

ังเทศน์การรมธรรมะคือการศึกษากันดีๆนี่แหละศึกษาแบบนี้นะศึกษาแบบปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วเอาไปจดจำไว้เฉยๆศึกษาเอาไปปฏิบัติลงมือทำจะได้เห็นผลประโยชน์จึงจะไม่เสียเวลาศึกษาแบบผู้ใหญ่เข้าใจลักๆเอาไปปฏิบัติได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการที่เราศึกษาแล้วเราเข้าใจที่ท่านแสดงให้ฟังแล้วนั้นอย่าเอาไปทอดทิ้งนำไปปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าสอนธรรมะก็คล้ายๆกันก็ว่าสอนแนวทางชีวิตของคนเราพระองค์รู้แล้วว่าเกิดขึ้นมามันลำบากยุ่งยากในมนุษย์โลกอันนี้เมื่อไม่มีการศึกษาธรรมะคือมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิตชีวิตมันวกไปวกมามันยุ่งเหยิงไม่รู้แล้วรอดดังนั้นพระองค์จึงสอนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทะลุลุโป่งล่วงเลยความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นมีการศึกษาคือฟังธรรมคำสอนพระเจ้าและพระพุทธเจ้าที่จะตัดพระเทศนาโปรดเวนยสัตว์มีความมุ่งหมายอย่างนี้วันนี้จะได้แสดงถึงเรื่องธรรมมีอุปมาอุปไมยหลายข้อก็ไม่พูดอะไรมากมายที่เป็นเครื่องเดือดร้อนและวุ่นวายของคนเราก็คือมีความโลภอันหนึ่งแล้วก็มีความโกรธอีกอันหนึ่งมานะคือความถือตัวอันหนึ่งทิฏฐิคือความกระด้างแข็งทิฏฐิคือความยึดติดและกระด้างแข็งเรื่องอันเนี้ยที่มันทำให้เดือดร้อนโลภก็เดือดร้อนโกรธก็เดือดร้อนไอ้ความหลงก็เดือดร้อนทิฏฐิมานะก็เดือดร้อนนี่สี่อย่างที่จะอธิบายให้ฟังในวันนี้สี่อย่างนี้เป็นภัยสี่อย่างนี้เป็นไฟถ้าเกิดขึ้นในหัวใจคนใดแล้วคนนั้นจะต้องได้รับความเดือดร้อนนอกจากเดือดร้อนตนแล้วก็ยังจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกด้วยทำข้ามสาวไว้เจ้าเป็นยาสำหรับระงับความร้อนถ้าหากเป็นโรคก็โรคร้อนภายในยาพระเดชเจ้าเป็นเครื่องระงับดับโรคร้อนภายในหรือหัวใจอาโรคยาปรมาราภาพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าคนไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งแต่คนรอที่บายกันโดยมากนักธรรมระถึกก็ดีและนักเรียนทั้งหลายก็ดีพูดถึงเรื่องโรคภายนอกคือการเจ็บไข้ไม่สบายอันนี้เรียกว่าโรคภายนอกก็ถูกเหมือนกันคนที่มีโรคอันนี้แหละแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายก็เรียกว่าได้ลาภอย่างยิ่งคือบางคนนั่งเกิดขึ้นมาไม่รู้จักไข้เลยสักทีก็มีจนกระทั่งวันตายหรือเจ็บท้องอย่างนี้ไม่เคยมีเลยก็มีก็เรียกว่าโชคลาภของเขาเหมือนกันแต่ความหมายในบทธรรมข้อนี้เนี่ยไม่ได้หมายเอาโรคอันนี้หมายเอาโรคที่หัวใจคือโรคความโลภโรคความโกรธโรคความหลงโรคมานะคือความกระด้างพระพุทธเจ้าหมายตรงนั้นที่เรียกว่าโรคในที่นี้นั้นพวกความโลภมัน
ฝังอยู่กับใจของตนเป็นโรคเรื้อรังความทะเยอทะยานดิ้นรนกระเสือกกระสนในการที่อยากจะได้ไม่อิ่มไม่พอบางคนมีอยู่แล้วแต่ยังไม่พอกับความต้องการและความปรารถนาที่ตนมีอยู่นั้นพยายามอยากจะให้ได้มาได้ซึ่งสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนานอกจากนั้นอีกอันนี้มันเรื่องทางโลกประจำใจนอกจากนั้นอีกเห็นคนอื่นเขามีเขารวยเกิดอิจฉาริษยาไม่พอใจคนอื่นนั่นนี่โลกอันนี้มันเลยเผาผลาญหัวใจตนเองให้กระสับกระส่ายวุ่นวายเดือดร้อนน้อยอกน้อยใจเพราะเรามีไม่เท่าเขาเรามีไม่เหมือนเขาไม่ต้องอื่นไกลล่ะเฉพาะตัวของเราคนเราเนี่ยคงจะเคยได้ยินหรือคงจะเคยนึกคิดบางคนแล้วเกิดเราเป็นคนบางทีรูปร่างไม่สมตัดสมส่วนหรือเกิดมาสมตัดสมส่วนแต่ว่าไม่ชอบใจในตัวตนเองเห็นคนอื่นดีกว่าตัวของเราชักไม่พอใจเดือดร้อนไปไหนก็สบายทำอะไรก็ไม่สบายใจสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่ปมด้อยอยู่ในตัวอยากได้อย่างคนอื่นเรื่องเหล่านี้แหละเรียกของโลกมันเป็นโลกทำให้ไม่สบายใจโลกตัวนี้หายจากแก่ยากนอกจากธรรมโอสถคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่ากรรมตะกากรรมทายาทาคนเรามีกรรมเป็นของของตนคนใดทำกรรมเช่นใดได้เช่นใดไปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเรียกกรรมทายาทถ้าหากเราปล่อยวางไปอย่างบางคนจะเป็นยังไงก็ช่างเราดีใจพอใจในการที่ได้รับภาวะถึงมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วขนาดนี้ดีแล้วก็เลยสบายใจโลกวันนั้นก็หายไปเพราะความโลกมันหมดไปนี่พูดเฉพาะทั้งเรื่องอัตภาพคือตัวคนแต่ละคนละคนส่วนวัตถุสิ่งของภายนอกก็ได้ทำนองเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นมาได้อะไรมาแล้วไม่ยินดีพอใจกับของที่ตนมีอยู่คือความอนัตโทมนัสน้อยใจเมื่อเราไม่เหมือนเขาหรือไม่ได้อย่างเขาเคยมีเคยเล่าให้ฟังคนในปัจจุบันนี่แหละน้อยอกน้อยใจมีเงินไม่เท่าเขามีสมบัติไม่เท่าเขาคู่เคยเขามีปวดตนเดือดร้อนจนฆ่าตนตายมันได้อะไรมาอีกล่ะฆ่าตนตายมันได้อะไรขึ้นมาอีกสมบัติก็ไม่ได้ตนก็ตายแล้วมันได้อะไรเนี่ยโรคร้ายกาจถึงขนาดนี้ความโลภความโลภแค่เพราะความโลภอันเดียวความโกรธนั่นน่ะยิ่งร้ายกาจนั่นอีกความโกรธน่ะเป็นไฟลุกวูบวาบถ้าหากว่าจะเป็นเชื้อเพลิงกันวันนี้ชินเดียวล่ะเพราะโกรธวูบขึ้นมายั้งสติไม่ทันไม่ลุกลามไปทั้งคนอื่นแล้วยังไปลึกได้บางทีถ้าเป็นเชื้อเพลิงอะไรมันเป็นจินไม่จังเล่นเท่าฐานแล้วยังไปจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวของโก
ีก็ตีถ้าขาดตีไม่ทันก็ปากจะออกไปก่อนคิดจองล้างจองผ่านไม่รู้แล้วรู้รอดเป็นซากทีกลุ้มอกกลุ้มใจโอมนัสเนาะหัดแค้นเพราะโกรธหรือไม่พอใจไม่พอใจในคนอื่นในสิ่งอื่นก็อยู่ในจำพวกโกรธเหมือนกันเริ่มที่จะโกรธคือความไม่พอใจถ้าเราจับตรงนั้นได้แล้วจะรู้สึกว่าอ๋อโกรธมันเกิดขึ้นตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ประเทศนาไว้ให้มียารักษาความโกรธยามันเกิดมีขึ้นเบื้องต้นก่อนเอาสติเนี่ยควบคุมไปได้ก่อนหากมันไม่ทันก็จงพิจารณาถึงเรื่องความที่ไม่พอใจในบุคคลหรือในสิ่งนั้นนะบุคคลเช่นว่าเราไม่พอใจในบุคคลเราจะต้องพิจารณาถึงนิสัยวาสนาถึงอุปนิสัยปัจจัยสิ่งที่บุญกรรมตกแต่งมามันเป็นอยู่อย่างนั้นแก้ไขไม่ได้แล้วก็ให้เกิดสงสารให้เกิดเอ็นดูเมตตาขึ้นมาเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้สึกตัวที่เขาเป็นนักวิจัยก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันถ้าเราเกิดเอ็นดูเมตตาเขาด้วยประการอย่างนี้แล้วมันจะย่อนะเมตตาตนเองและสงสารตนเองอีกด้วยเพราะตนเองนั่นน่ะเห็นเขาไม่ดีกลับไปแย่งของไม่ดีน่าสงสารตนเองเสียด้วยเขาสกปรกแล้วเรายังจะไปโสมมกับเขาขอแบ่งเอาของสกปรกมาเปิดเพื่อนเราให้โสมมสกปรกไปตามอะไรที่เราทำไมยังต้องเป็นอย่างจะเกิดต้องสารตนเองขึ้นมาอีกเหมือนกันมีความโกรธพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาให้เกิดสงสารเราจะเมตตาเฉยเมตตาไม่ได้เองถ้าหากไม่พิจารณาถึงเหตุถึงผลเห็นข้อที่จริงแล้วจะเกิดต้องสารเขาไม่ได้แต่บังคับและเมตตาแก้ความโกรธไม่ได้เด็ดขาดมันต้องพิจารณาหาเหตุหาผลจนกระทั่งเห็นความเป็นไปและเป็นอยู่ของบุคคลหรือของสิ่งนั้นแล้วเราจึงจะเกิดความเมตตาขึ้นมาเพราะเหตุที่ความลุ่มหลงและความไม่เข้าใจของเขาถ้าเป็นวัตถุแล้วตอนนี้โกรธเช่นเราโกรธวัตถุที่เราไม่พอใจเครื่องใช้เป็นถ้วยชามเป็นต้นล่ะเราโกรธคนอื่นนะโกรธเด็กขวดเล็กอย่างโกรธลูกโกรธหลานเนี่ยเมื่อว่าเขาไม่ฟังสอนเขาไม่ฟังหรือเคี่ยนตีเขาไม่ทันเด็กแก้วเด็กถ้วยเด็กชามมันจะป๋าเพิ่งปังทิ้งกันไปหมดเลยแต่ก็จะกระจายกันไปในเรื่องของโกรธร้ายกาจเป็นฟืนเป็นไฟไหม้หัวใจตนเองจนกลุ้มมืดมิดไม่เห็นผิดเห็นถูกแล้วก็จะมาไหม้ของภายนอกอย่างที่ว่าเลยนะถ้าหากเรามาพิจารณาทั้งเรื่องของโกรธกันนั้นได้ถ้วยชามก็ดีแก้วก็ดีหรือกระโถนอะไรก็ตามเถอะที่เราปาทิ้งแตกกระจายมันมีจิตมีใจหรือเปล่าล่ะมันทำอะไรกับเรามันไม่เห็นมีจิตมีใจไม่เห็นทำอะไรกับเราเลยแต่หาว่าเราเป็นคนหาเราใช้มันแต่ได้มันก็ไม่ว่าเลยมันไม่ใช่มันก็ไม่ว่าเลยแต่ทิ้งไว้นั่นน่ะเอาไว้ในหิ่งในหีบเอาไว้ในหิ่งหิ่งในตู้น่ะมันก็อยู่นั่นน่ะมันก็ไม่เห็นว่าเลยถ้าทำไมเราไปโกรธมันโกรธมันก็ไม่เห็นเครื่องอะไรกับเรา
มื่อมีใช้แล้วก็ต้องไปหามาใหม่มันตัวอะไรเนาะมันตัวบอๆบินๆอันนี้นะเราเลยกลายเป็นตัวบอขึ้นมาทั้งบ้าทั้งใบทั้งบอดทั้งหนวกหมดเลยเลยกลายเป็นบาปขึ้นมาตัวบอตัวเดียวนั่นน่ะเป็นบาด้วยเป็นใบด้วยเป็นบอดด้วยเป็นบาปด้วยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เห็นตนเองแล้วจะน่าสลดสังเวชนี่เป็นยาแก้ขนาดหนึ่งในหลายๆขนาดที่พระเจ้าสอนไว้แล้วจะใครจะแก้ด้วยวิธีไหนมีแก้โกรธแก้หลงกันคำว่าหลงในที่นี้นั้นคำบาลีนั้นอวิชชาไม่รู้เท่าไม่รู้ของหลงคือความโมหะจะได้แก่ความหลงอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาไม่รู้ว่าจริงจริงจังทั้งหมดเรื่องอย่างเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่รู้ภาษาเช่นน่ะภาษานอกประเทศนอกก็ไม่รู้เขาเรียกก็ไม่รู้ไม่ได้เรียนเรียกก็ไม่รู้อันนี้หลงนี่ไม่ใช่อย่างนั้นรู้อยู่แต่พูดไม่รู้เรื่องกันในรู้ความหมายของกันและกันนั่นเรียกว่าหลงคนหนึ่งพูดออกมาอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งความประสงค์อันเดียวกันต้องการอันเดียวกันแต่ภาษาสมมติเรื่องความหมายความเข้าใจผิดไปคนละเรื่องกันเลยเรียกว่าหลงหลงนั่นก็เป็นเหตุเดือดร้อนทั้งตนและคนอื่นอันนี้หลงในอย่างละเอียดเข้าไปหลงในหลานทางละเอียดเข้าไปอีกหลงตัวหลงตนหลงคนหลงตัวคือตัวเราเกิดขึ้นมาแต่ว่าอัตตาคือตัวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายังสอนให้พิจารณาให้เห็นอัตตาที่แท้จริงคืออะไรในตัวเราทั้งหมดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งแต่สมมาเป็นก้อนเป็นรูปร่างลักษณะแต่แปลกต่างๆกันเหมือนกับวัตถุภายนอกเช่นหม้อเช่นไหถ้วยชามเข้าปั้นมาจากดินดินน้ำผสมมาแล้วปั้นรูปต่างๆขึ้นมามนุษย์คนเราก็เช่นเดียวแต่เราไปหลงรูปอันนั้นไปหลงดินน้ำอันนั้นไปหลงธาตุอันนั้นวัตถุธาตุเป็นคนนี่เรียกว่าหลงมันแก่มันเจ็บมันแตกสลายก็เป็นสภาพที่มันจะต้องเปลี่ยนอย่างนั้นแต่เราไม่อยากทำเป็นอย่างนั้นอันนี้จะเรียกว่าหลงหลงข้อเท็จจริงของมันพระพุทธเจ้ายังสอนให้เราแยกแยะเอาเป็นสัตว์เป็นส่วนออกอย่าให้มีคนอย่าให้มีตนอย่าให้มีอัตตาให้เป็นสภาวะนั้นหนึ่งเกิดดับยาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ความหลงพระพุทธเจ้าสอนให้แก้คิดทิฏฐิแก้มานะคือความเห็นคือความคิดใจกระด้างไม่ยอมฟังเหตุฟังผลคนเรามานะคือความกระด้างความเห็นและความเป็นอยู่ของตนจะคิดจะเลวจะยังไงยังไงใครพูดไม่ยอมขอให้ฉันได้ทำแล้วกันแล้วกันให้ได้ทำตาม
ใจทั้งนั้นก็แล้วกันนั่นเรียกว่ามานะคือความกระด้างความกระด้างนี่แหละเข้าหาที่ไหนสมาคมกับใครในสถานที่ใดๆยากเป็นภัยของสังคมเมื่อมีใครคบหาสมาคมในคนที่ตัวเดือดร้อนตนเองมองดูแล้วเกิดเดือดร้อนตนเองนี่มานะทางที่แก้ก็คือใช้ปัญญาค่อยระงับจับยางจิตใจจะนาหาเหตุหาผลควรผ่อนปลนหวังที่จะทำดีคืออย่าไปถือมานะเอาใจใจของตนถ่ายเดียวถ้าเห็นว่าครอบค้ากับมาคมหรือสังคมหมู่แต่อยากเห็นโทษแล้วก็ค่อยผ่อนปลนคือค่อยตั้งสติงับจิตใจของตนให้คอยฟังเหตุฟังผลยอมตนไว้แค่ก่อนแล้วค่อยฟังเหตุฟังผลของคนอื่นนี่เป็นยาแก้พระพุทธเจ้าเห็นโทษอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนพวกเราคือทำคำสอนที่มาสอนนะคือมาแก้ไขเรื่องโรคที่มีอยู่ไปจำดังที่ว่ามาเนี่ยให้หายไปแล้วจะได้รับความสุขสบายนั่นที่ว่าเหตุผลมาโดยย่อๆนี่จะเล่านิทานประกอบเพื่อเป็นเครื่องจดจำได้ง่ายมนุษย์คนเราควรที่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เลยนับถือพุทธศาสนายังดีมีผู้แนะนำมีผู้ตักเตือนมีศาสนาเป็นเครื่องคำสอนดีมากแต่หากว่าบางคนไม่ยอมฟังและไม่ยอมปฏิบัติเหมือนกันกับคนที่มีโรคประจำตัวหมอกรวดพบสมุทานวางยาไม่ยอมรับประทานหมดหนทางสมัยก่อนเคยมีนิทานเล่าไว้สัตว์ไม่มีใครสอนแต่เขาก็ยังได้รับยาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ยานั้นเป็นยาของพระพุทธเจ้าเขามีวิธีระงับมีเรื่องเล่าไว้ว่านกพิราบตัวหนึ่งไอ้ตัวเมียมันเหยียดถูกเหยี่ยวโฉบไปกินตัวผัวมันเป็นทุกข์รุ่มใจอะไรคิดถึงเมียของมันอันนี้เป็นเรื่องความรักไม่ทราบจะทำยังไงหมดหนทางหมดหนทางคิดทางไปแล้วแก้ไขด้วยวิธีไหนเนาะจะจำศีลเถอะเลยไปจำศีลอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งใกล้ๆกับพระฤาษีในท่าน้ำอยู่นี่แหละความรักผมโศกของฉันไม่หายฉันจะไม่หนีจากนี่แหละฉันจะรักษาศีลจำศีลนี่แหละก็อยู่มาทีหลังน่ะมันมีงูใหญ่ตัวนึงอีกเขาปล่อยงูไปเลี้ยงในชายป่านายฝูงของงัวของนายฝูงงัวตัวนั้นเป็นนายฝูงเขาไปเหยียบเอาตัวสันหลังงูตัวนั้นโกรธแล้วไปกัดงัวเขาตายพวกเจ้าของเขาไม่เห็นเขาก็พากันร้องไห้ร้องโหยเสียดายงัวนายฝูงเขางูไม่เห็นสลดสังเวชใจโอ้ยมันเพราะกูแท้ๆนี่
ครูไปกัดงัวเขาก็คงโกรธแท้ๆเขายังได้เดือดร้อนเป็นทุกข์อย่างนี้อย่าเลิกครูจะไปรักษาศีลถ้าเขาโกรธครูไม่ระงับครูจะไม่ยอมหากินต่อไปเรื่อยไปเลยไปรักษาศีลอยู่ในใกล้ๆที่เดียวกับนกพิราบนะนั่นเป็นตัวที่สองนะฮะนี่ผมโกรธนี่มีหมีตัวหนึ่งอีกไปหากินธรรมดาสัตว์มันมีขอบเขตเหมือนกันหากินไปเพลินไปเพลินไปเลยขอบเขตของตนไปไอ้ถูกหมาพรานมันไล่เกือบแทบตายแต่พอรอดตัวไปได้ไปเต่าห้องห้องห้องห้องอยู่มาคิดถึงแม้กูได้ความทุกข์เดือดร้อนครั้งนี้ก็เพราะความโลภในอาหารแท้ก็ไม่รู้จักประมาณก็หลงในอาหารเมาในอาหารไม่รู้จักขอบเขตของตนมันยังเป็นอย่างนี้เขตคิดใจเอาละถ้าความมัวเมาในความหลงในอาหารนี่มันหมดสิ้นไปกูจะไม่หนีละกูจะไปรักษาศีลก็พอดีรักษาศีลในรวมในที่ใกล้ๆกันอีกแล้วพระฤาษีเห็นยังว่าถามพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกแกมารักษาศีลนี่เพื่อประโยชน์อะไรต่างคนก็ต่างเล่าพฤติการของตนที่เป็นมาให้พระฤาษีฟังในผลที่ตัวจะพวกสัตว์ถามพวกนั้นเขาก็เลยย้อนถามพระฤาษีว่าพระฤาษีมาบำเพ็ญพุทธมรรจันทร์นี่เพื่อประโยชน์อะไรขันนั่นน่ะไปหาลูกไม้ผลไม้พอดีกลับคืนมามีพระประเจกของมันนั่งอยู่อาสนะของฉันฉันเห็นฉันก็เลยโกรธใหญ่เกิดมาหน้าแข็งกระด้างขึ้นมาแหมหรือเสียงนี่ยัง

ครูหาเข้าไปหาพระฤาษีฟังธรรมเทศนาก็จะได้ฟังธรรมคำสอนนั้นดีอย่างงามนี่ความมาหน้าของครูแท้มาดูหน้าดูหลังจะว่าคำหยาบแล้วท่านก็เลยหนีไปเลยมีตัวอย่างอุทาหรณ์ชักให้ฟังเครื่องระงับดับกิเลสของสัตว์ทั้งหลายสี่ตัวนั้นเขามีอุบายระงับดับกิเลสของตนเห็นว่ากิเลสคือโรคความโลภความโกรธความหลงและมานะมันทำให้มันมีเยอะที่เราจะมาใช้ที่เราจะมาแก้โรคของเราแต่ว่าไม่ยอมแก้เลยเลี้ยงโรคนั้นไว้ค่อยแพร่ออกไปขยายพ่วงขวงออกไปกระจายไปเชื่อโรคมันเลยติดต่อกับหาคนอื่นอย่างความโรคเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วได้อะไรก็ไม่พอมีมาแล้วก็ไม่พอใจอยากได้ล่ามใหม่ตกไปไม่ปากฟังลองดูสิคนโกรธกันนะทำอะไรไม่ทันกับไม้กับมือไม่ทันกับใจเสียงพูดจนรัวไปหมดไม่สาบคำอะไรก็ได้ยินคำหยาบคำคายไหลลังมาจนนับไม่ถ้วนฟังไม่ทันมันก็ไฟได้ป่านรบเลยนั่นคือความโกรธคราวนี้เมื่อไปไหม้ที่ไหนที่ใต้มันก็ระเบิดขึ้นมาอีกเหมือนกันไฟใหม่ไปถึงไหนตรงนั้นก็ระเบิดสนิทก็ฟาลุกๆๆๆก็ไปยิงไปถูกลูกระเบิดหนักๆก็จะได้แต่เดียวก็ต่อสู้กันพังทั้งสองฝ่ายนี่เรื่องโรคระบาดมันโรคไม่ยอมระงับไม่ยอมรับทานยาเห็นว่าโรคอันนั้นเป็นของดีมีไว้สำหรับที่จะได้เผยแพร่ขยายไปให้คนอื่นเรื่องความโกรธเรื่องความหลงและเรื่องมานะก็ในทำนองเดียวกันนะถ้าหากเรามาย้อนคิดถึงเรื่องสัตว์4จำพวกก็คือ4ยกไว้ไว้3จำพวกนะไว้ป้อ3จำพวกนั้นขายที่หน้าสัตว์3จำพวกนั้นก็ทักษะในพวกนั้นเขาไม่ได้ยินได้ฟังสักทักษะมันจะอยู่ในเจ้าพวกเดียวคนนี้แหละมันไม่หนีไปจากนี้หรอกความโลภความโกรธความหลงมานะไม่ได้หนีไปจากนี้หรอกวนเวียนอย่างนี้แหละเมื่อมันโรคติดต่อกันไม่มีใครจะเยี่ยวยาไม่มีใครจะระงับสักคนเดียวต้องร้องมันก็วนเวียนกันอยู่ในแค่นี้แล้วคราวนี้จะไปโทษใครจะว่าอยากกินหน้าพายขายที่สุดก็คือว่าพายขายกินหน้าพวกแฟนสามตัวที่ว่านะสายที่โปรดที่ว่านะยิ่งเราเป็นชาวพุทธแต่แล้วยิ่งอาบายขายกินหน้าสมากที่สุดพระพุทธเจ้าสอนดีทำมากก็เป็นความดีพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาวิเศษทำคำสอนพระเจ้าเป็นธรรมโอสถจิตยาวิเศษค้นคว้าหาสมุฏฐานของโลกอยู่ตั้ง6ปีกว่าจะรู้จักสมุฏฐานของโลกทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ระงับโลกด้วยยาธรรมโอสถจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแพร่ออกไปให้พวกพุทธสาวกทั้งหลายเอาไปใช้ก็ได้ผลตามลำดับมาได้สำเร็จตามความปรารถนาจึงได้สาวกทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้เผยแพร่มากระทั่งพวกเราทั้งหลายแต่พวกเราทั้งหลายที่ไม่ยอมรักษาไม่เสียตรงนี้ไม่เห็นโทษของโรคที่มันเกิดอยู่นี้โรคจึงค่อยเรื้อรังทำให้เราเดือดร้อน

0: ทำให้เราหมดเรี่ยวแรงหมดกำลังสู้ซีดผอมแห้งไม่มีกำลังเมื่อมีกำลังมันก็ทุกข์คืออะไรทำอะไรไปเหี่ยวแห้งไปหมดคิดอะไรก็ไม่ได้เหี่ยวแห้งไปหมดสังคมหรือมาคมในสถานใดๆกับใครๆอะไรต่างๆก็มีได้เหี่ยวแห้งจิตเหี่ยวแห้งใจเหี่ยวแห้งร่างกายก็ไม่สมบูรณ์สุขภาพก็ไม่สมบูรณ์ก็เป็นโรคความเหี้ยเราไม่รับประทานยาโรคไม่หายจะให้สมน้ำหน้าหมอมันไม่สมน้ำหน้าหรอกมันสมน้ำหน้าเราเองเราไม่สบายเราสุขภาพไม่ดีเราได้รับทุกข์คนเดียวพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วหมดเรื่องหมดราวหน้าที่ของท่านหมอใหญ่หมดหน้าที่แล้วทิ้งแล้วเอาละอธิบายวันนี้มีนิทานประกอบฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติคิดเทศไปนั่นเทศฟังทั่วไปท่านนี้จะอธิบายเฉพาะเรื่องที่เรานั่งภาวนากันนักภาวนาโดยเฉพาะเทศทั่วๆมันเป็นส่วนภายนอกโรคโกรธหลงเนื้อมานะมันต้องส่งออกไปภายนอกอธิบายถึงเรื่องภายนอกอย่างโลภอันนี้ก็ต้องโลภสิ่งวัตถุภายนอกโกรธก็ต้องมุ่งถึงวัตถุและบุคคลภายนอกไม่พอใจในบุคคลภายนอกวัตถุภายนอกหลงก็หลงมัวเมาในสิ่งภายนอกหรือมานะความกระด้างความกระด้างต่อสิ่งภายนอกลืมหลักคือตัวจักถ้าพูดถึงเรื่องภาวนาพูดตรงหลักซะก่อนถ้าหากไม่เกิดความโลภขึ้นที่ใจอย่างภายนอกก็ไม่มีไม่โกรธขึ้นไม่ความน้อยใจไม่พอใจเกิดขึ้นที่ใจภายนอกก็ไม่มีความหลงหรือมานะเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าโลภในที่นี้นะโลภในเรื่องภาวนาคือไม่ใช่เยอะทะยานอยากได้โน่นอยากอันนี้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีภาวนาบทนั่นก็ไม่ดีบทนี้ก็ไม่ดีปฏิกรรมอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นพิจารณาอะไรก็ไม่ชัดไม่เจนแต่หาสิ่งที่ชัดเจนนั่นแหละคือความโลภท่านเรียกว่าโลภในฌานโลภในสมาธิโลภในอุบาเดือดร้อนตนเองไม่ได้รับความสงบเมื่อโลภเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับความสงบความโกรธก็เกิดขึ้นในป้องกันในจิตคือความไม่พอใจในเรื่องนั้นความหลงก็เกิดขึ้นในทีนั้นไม่ทราบจะหยิบอะไรเอาอะไรไม่ถูกวนเวียนเงยวกไปเวียนมาความโกรธเกิดขึ้นในความหลงก็เกิดขึ้นในมานะมีแต่จะเอามานั่งไปยิ่งไปก็ใหญ่เตลิดเปิดเปิงเลยนี่เรื่องภาวนามันต้องมาเป็นอย่างเหตุนั้นเรื่องภาวนาคือการละการปลอดการวางให้มันอยู่ตามสภาพเดิมของมันหากมันโลภเกิดขึ้นมาไม่เอาละจะมาต่อนาพุทโธเอาละพุทโธท่านนี่ก็เอาละพุทโธพุทโธท่านนี่ก็เดียวขอทางแล้วแต่เราเนี่ยว่าท่านเป็นพุทโธจะให้เห็นพุทโธจะพิจารณาพุทโธกำหนดพุทโธพุทโธที่แท้จริงคืออะไรอยู่ตรงไหนครับเมื่อใดพุทโธแล้วจะแท่งพิจารณาเฉพาะพุทโธคือผู้รู้ให้รู้ตัวเองว่าตนอยู่หรือไม่อยู่ นสงบหรือไม่สงบเราอยู่ในเอกคตาลมหรือไม่เมื่อเรารู้สึกว่าตนอยู่ในเอกคตาลมก็สงบในที่เดียวพุทโธเกิดสมาธินั้นความโลภหายไปมันไม่อยากไปที่ไหนแล้วมันไม่อยากเอาคนอื่นเมื่อความโลภหายไปความน้อยใจก็ไม่มีหายหมดจีโมกีบใจพอใจปลื้มปีติที่นั้นความหลงก็ไม่มีมานะก็หมดไปนี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้เอาอันเดียวมีอันใดให้ยินดีกับอันนั้นพอใจในสิ่งนั้นเพ่งพิจารณาสิ่งนั้นมันเห็นเหตุผลข้อที่จริงของมันเมื่อเห็นแล้วก็หมดเรื่องทั้งปัจจุบันนี่เรียกว่าวิธีพิจารณาใช้ปัญญาไม่ใช่ไปสงบเฉยพุทโธพุทโธสงบเฉยไม่รู้หน้ารู้หลังบางทีก็รวมบางทีก็ไม่รวมไม่รวมก็เกิดความโลภขึ้นมาอีกถ้ารวมก็หายแล้วอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างที่ว่ามันจึงจะหมดความโลภความโกรธความหลงอมานะที่จะมาเกิดจึงได้เชื่อเราได้รับรสของพระธรรมธรรมคือข้าวสองโดยเจ้าเป็นยาระงับโลภได้แท้จริงเห็นชัดขึ้นมาเลย
1: ความชั่วเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งมันเกาะกินอยู่กับใจหัวใจของเราความชั่วมันเกาะกินอยู่นะเป็นโรคเรื้อรังถ้าทางข้างสามบริการไปรักษาโรคนั้นโรคที่มันเกาะกินหัวใจหรือจะอีกก็มาเปรียบอย่างหยาบหยาบตัวของเราเหมือนกับเรือรังเรือมันรั่วข้างสามมันจะขึ้นมาอุดตรงรูที่มันรั่วเรือที่อุดดีแล้วน่าจะเกลียวจะพายข้ามฝั่งฝากไปได้สะดวกครับถ้าหากว่าไม่อุดมีรูก็จะรูสองรูสี่ห้ารูครับน้ำก็ไหลเข้ากับจมเลยจมๆไปแล้วไม่จมดิ่งไปหาความชั่วชั่วนั้นตกนรกมันตกใต้บาดาลพื้นแผ่นดินมันก็ถ้าพูดจะมันหนักหวังความชั่วมันต้องทำตนให้ตกต่ำตั้งแต่จิตนั้นตกสภาพเดิมนั้นต่ำเองต่ำไปเสียชื่อเสียงความดีและความงดหายคนทั้งหลายเหยียดหยามดูถูกมีความชั่วมันเลยต่ำช้าแล้วต่ำลงไปเลยเรียกว่าตกนรกต้องตกลงในที่ต่ำใจมันตกต่ำการลุกขึ้นปฏิบัติมันตกต่ำถ้าทำดีนะขึ้นสวรรค์ใจมันก็โปร่งใจมันเบามีคนเชิดชูชมเชยสมยกย่องให้เกียรติยศขึ้นมาควรดูครับเลยเรียกว่าขึ้นสวรรค์คนสมัยนี้โง่จนกระทั่งไม่เข้าใจภาษาบางคนนะช้างฟ้าที่ไหนก็ขึ้นไปเที่ยวที่นี่เหยียบดวงจันทร์ไม่เห็นมีสวรรค์นั่งฟ้าเทพประดาที่ไหน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

จริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอปัญญาบารมีมาตามลำดับก็กำลังประรบเรื่องโยคปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำการบำเพ็ญคือหมายความมาเพิ่มพูนปัญญาให้บังเกิดขึ้นพระศาสนาทรงจำแนกแสดงทางเกิดของปัญญากลุ่มนี้ไว้หลายคำนะที่เราศึกษากันโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่สองกลุ่มใหญ่แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ย่อยออกไปอีกเป็นอันมากในชุดที่เป็นโยคะปัญญาซึ่งค่อนข้างแพร่หลายเนี่ยคือเริ่มด้วยสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสสมัยก่อนมันก็ใช้เขาเรียกเรียนในมุขปาฐะคำว่ามุขะนะคือปากหมายความอาจารย์ก็พูดด้วยปากลูกศิษย์ก็ฟังด้วยหูเนี่ยเป็นตัวการสำคัญแต่ในแง่ของความเป็นจริงเราก็เรียนรู้โลกด้วยประสาทสัมผัสแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียนด้วยตาด้วยหูแล้วก็ด้วยใจไอ้จมูกลิ้นกายนั้นก็คือเรียนนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าถึงเรียนแล้วเนี่ยจะลึกซึ้งนะฮะจมูกเนี่ยจะลึกซึ้งลิ้นเนี่ยจะลึกซึ้งกายเนี่ยจะลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นอาชีพได้เช่นอาชีพที่พิสูจน์กลิ่นเช่นสมมติโรงงานผลิตพวกอะไรละพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยพวกไวน์พวกเหล้าพวกอะไรของฝรั่งเศสอาชีพในการพิสูจน์กลิ่นอย่างเดียวก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้การสัมผัสในการสัมผัสจับต้องสิ่งเหล่านั้นโดยเห็นว่าคล้ายๆคนตาบอดเห็นไหมมันเป็นศาสตร์พิเศษให้คนตาบอดเนี่ยคือเขาจับแล้วเขาสัมผัสแล้วเขาจะรู้และเป็นความจำดีมากเป็นคนประเภทที่เรียกความจำน่าทึ่งแล้วก็ลิ้นก็หมายความมาพวกชิมทั้งหลายนี่นะพวกพิสูจน์ศึกษาด้วยการชิมจนกลายเป็นความยิ่งชำนาญเป็นนักชิมที่เรียกว่าลงตัวถ้าเขาเข้าประกันแล้วก็ใช้ได้ก็กลายเป็นอาชีพเพราะการเรียนรู้ทางประสาททั้งหมดและสัมผัสทั้งหมดที่มากลายเป็นอาชีพแต่ระบบของการศึกษาโดยพื้นฐานทั่วไปในเราใช้ตาหูใจเนี่ยเป็นหลักบางท่านจะเรียกว่าสุตตะแต่คำเหล่านี้ต้องมองในเชิงที่เป็นเนื้อหาสุตตะนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสทั้งหมดนั่นแหละคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จำไว้ด้วยใจคือส่งก็ไปสู่ใจนะใจก็ทำหน้าที่จำทีนี้เมื่อจำเอาไว้มันก็เข้าไปสู่ระดับหนึ่งเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาคือบางทีมันมีอยู่สองระดับนะการเรียนตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตเอาไว้ว่าเราเรียนด้วยพื้นฐานทั่วไปแต่ในพระบาลีมันมีทั้งสองลักษณะคือเริ่มที่คิดก่อนหรือว่าเริ่มที่ฟังก่อนนะบางครั้งก็เรียกว่าจินตามยปัญญาก่อนคือหมายความว่าเรื่องเหล่านั้นแหละท่านก็จำเอาไว้หรือพบเห็นเข้าท่านก็วิเคราะห์ท่านก็ตรวจสอบท่านก็คิดแล้วก็เพิ่มพูนปัญญาขึ้นมาเหมือนกันแต่ถามอุปกรณ์ในการคิดก็มาจากไหนมันก็มาจากประสบการณ์ในอดีตของท่านมันก็อิงอาศัยกันไปอาศัยกันมาแต่ก็สรุปว่าปัญญาประเภทนี้มันสร้างขึ้นมาได้แล้วก็โดยกระบวนการทางจิตอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะในการศึกษาที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วก็เหมือนกับทุกแข่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเหมือนกับทุกแข่งเลยแล้วก็ห้าระดับโดยเฉพาะยิ่งคือการเรียนนะครับประการแรกทรงใช้คำว่าสุตะหมายความว่าการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเพิ่มประสบการณ์ในเรื่องต่างๆขึ้นมาให้มากจนกลายเป็นความรอบรู้ระดับที่สองก็คือว่าทัตตาคือทรงจำสุตะคือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเนี่ยต้องจำไว้ได้จำโดยรูปแบบจำโดยเนื้อหาจำได้มากเท่าไหร่ก็ดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจำได้หมดไม่ได้หรอกมันเรื่องมันเยอะเหลือเกินเพราะมันถึงจุดหนึ่งคือเขาเรียกว่าวัจสาปริจิตาคือสะสมไว้ด้วยวาจาสะสมไว้ด้วยวาจาบางเรื่องเนี่ยก็เป็นวาจุคตาคือคำตรงนี้จะใช้คำสองคำวาจุคตาก็คือคล่องปาก
หมายความว่าเมื่อต้องการจะพูดจะแสดงเนี่ยแสดงออกมาได้ในทันทีทันใดตอนนี้ถ้าลองสังเกตเราพูดตำนานการทั้งหลายเนี่ยจนมานักกฎหมายมือชั้นนักกฎหมายอ่องๆจริงๆนะถามปั๊บก็ตอบปุ๊บอ้างมาซาว่าให้ฟังเสร็จเลยแล้วเปิดเนี่ยเรียกว่าหมื่นกันทุกตัวอันนี้คือเก่งจริงๆเพราะถ้ามือกฎหมายอ้างมาตราไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยนี่จับประเด็นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่นักกฎหมายแล้วนักการศาสนาเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันประถามปั๊บตอบปุ๊บอ้างที่มาแล้วก็ยกไม้ได้นั่นก็แสดงว่าแสดงว่าท่านต้องแม่นที่การแม่นบางอย่างมันต้องท่องเอาเลยตรงนี้บางครั้งท่านเรียกว่าจัดสาปริยตาคือสะสมไว้ด้วยวาจาก็คือท่องบ่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันครอบปากเห็นไหมว่าวิชาทั้งหลายพวกฟิสิกส์พวกเคมีพวกเรขาคณิตพวกจีโกนพวกอะไรอะไรต่างๆที่มันเป็นสูตรตรงเนี้ยสูตรทางคณิตศาสตร์เครือคณิตศาสตร์เครือวิทยาศาสตร์ทั้งหลายถ้าเราจำสูตรไม่ได้นี่ทำได้หรอหรือว่าต้องคีย์ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็กดดูเอาเกิดมายังมองว่าการจากการศึกษาในบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะฮะท่านเหล่านั้นที่จริงน่าจะจับมานั่งสมาธิจะสักพักให้มาดูจิตตัวเองไงจะเข้าใจว่าเรื่องท่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งแล้วไม่ได้มีการเชยไม่มีการล้าสมัยแต่ประการใดเราไม่สามารถพกพาคอมพิวเตอร์ไปได้หรอกมนุษย์ต้องคิดเลยแล้วถ้าเธอไม่จำเนี่ยเธอก็คิดไม่ได้แต่คิดได้เฉพาะหน่วยความจำแต่นั้นเองมนุษย์จะคิดอะไรนอกประสบการณ์ไม่ได้เพราะประสบการณ์น่ะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องท่องส่วนหนึ่งก็ต้องจำเอาไม่ใช่หลักการสำคัญอะไรก็ว่าไปเพราะความคิดอย่างนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยคือไปในที่บางแห่งเราตื่นเต้นไปอบรมข้าราชการครูในที่หนึ่งก็ตื่นเต้นนะเพราะอะไรเพราะว่าครูเนี่ยไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันเลยแล้วก็ออกเสียงดังพอพรมมาก็ว่าพร้อมกันเลยก็แสดงความชื่นชมเขาว่าเออมันเรื่องขนาดนี้ทีเพลงนี่ทำไมมันร้องได้อะเรื่องศาสนพิธีเล็กๆน้อยๆนี่ร้องกันไม่ได้ว่ากันไม่ได้จนในที่สุดก็ต้องลอกเรียนราชพิธีคือให้มีพิธีกรช่วยอาราธนาศีลให้แล้วตัวเองก็รับในใจนะคล้ายๆกับเบื่อหน่ายแล้วเกิดที่จริงโดยปกติแล้วมันเป็นแสดงเจตจำนงของเรานะหมายความว่าเราก็ต้องว่าเองก็ต้องสวดมนต์เองก็ต้องท่องเองรับศีลก็ออกเสียงดังๆเองแล้วก็เรื่องไม่ฉลาดซับซ้อนอะไรแต่ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือจำกันไปก็ได้จารัตนาสีนี่ที่ยิงบรรทัดเดียวแล้วก็นิดเดียวด้วยนะมะยังพันเตติสเนนะสหบัญจศีลานิยาจามะก็เป็นแปลกอัฏฐศีลานิยาจามะเสร็จแล้วก็เพิ่มทุติยมปีตติยมปีเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะพรหมานั้นแน่นอนมีอยู่4บรรทัดแต่วิปัตติเนี่ยมี6บรรทัดแต่ที่จริงก็คือ2บรรทัดคือข้างบนเนี่ยมันเหมือนกันวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปัตติสิทธิยาข้อที่1ในสัพพทุกขะข้อที่2ในสัพพพยะข้อที่3ในสัพพโรคะแล้วก็เหมือนกันวินาศายะปริตังภูตมังคลังก็เปรียบว่าทุกภัยโรคแต่นั่นเองนั่นก็คือการท่องเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปท่องเป็นนักขยานเสมอไปแต่หมายความว่าจับประเด็นแล้วก็มองสังเกตเทียบเคียงแล้วก็จำได้จำได้มาถึงคราวจะใช้มันก็ใช้ได้ก็ดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเป็นพิธีประกอบพิธีที่พุทธมณฑลวิสาขามาฆาอาสาฬหะสมเด็จพระเทพทนำสวดชัดจอถ้อยชัดคำเลยข้าราชการที่ตามเสด็จโอ้ถือหนังสือกันเรียบร้อยเลยแล้วอะไรตรงนั้นน่ะที่จริงมันจำสูตรกันมาตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะองค์ใดประสัมพุทธธรรมะคือคุณากรสมใดสาวกศาสดาปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธเนี่ยอาตมาก็จำได้มาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบไม่จนทุกวันก็ยังจำได้เพราะอะไรเพราะเราท่องนั่นคือเพลงชาติเนี่ยเพราะเราท่องสูตรคูณเนี่ยเพราะเราท่องแล้วท่องมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเนี่ย
มันไม่จะต้องทุกวันเนี่ยนะเราก็จำได้มาตลอดเพราะในเนี่ยคือวัจสาปริจิตาคือสะสมไว้ในวาจาสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้มันก็ความจำก็หลากหลายออกไปแล้วก็มีข้อสังเกตตรวจสอบพิจารณาเทียบเคียงเลยถ้าเรามีความจำอยู่เนี่ยมันอย่างน้อยก็สะกิดใจเตือนใจนะกระตุ้นให้มองเห็นสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราจำเราก็นึกออกสิ่งคล้ายคลึงก็ทำให้เราชะงักแล้วก็นึกออกมันก็เกิดเพิ่มความรู้ความเข้าใจขึ้นประการต่อไปนั้นเป็นจินตามยปัญญานั่นแหละแต่ว่าท่านเรียกในที่นี้ว่ามนสานุเปกิตาคือนำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์รู้สึกจะที่2นะฮะในเดือนกุมภาพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคุ้นกันก็โทรศัพท์มาท่านเจ้าคุณช่วยหน่อยวิทยากรไม่สบายก็บอกก็ได้ก็พูดใส่เทปไปให้นะเขาก็มาเทปไปแล้วมาก็ประรบเรื่องวันวาเลนไทน์ก่อนมาคบูชาว่ามันใกล้กันเหลือเกินแต่ละปีเนี่ยมันพิสูจน์อะไรอยู่พอสมควรแล้วก็บรรยายไปแล้วก็มีคนสนใจแล้วก็ลองไปศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของวันมะเร็งไทยเนี่ยว่ามันเป็นมาอย่างไรก็ปรากฏว่าไม่ได้ตรงกับเรื่องที่เรานำมาทำเลยนั่นก็คือนำมามนัสสานุเปกิตาคือตรวจสอบดูซิศึกษาดูซิว่าความเป็นมามันเป็นยังไงไปทบทวนจากเอกสารของบาทหลวงนะฮะที่สอนศาสนาคริสต์เองเลยแต่ว่าพวกอะไรล่ะพวกโปรเตสแตนต์นั่นนะฮะนั่นก็คืออะไรคือแสดงว่าเราไม่ได้มนัสสานุเปกิตาคือไม่ได้เพ่งพินิจพิจารณ์ด้วยใจไม่ได้คิดโดยมีเหตุมีผลอะไรแล้วที่มันตะเลิดที่เราเป็นห่วงเนี่ยคือมันก้าวหน้าจนถึงกระแจกทุ่งยางอนามัยกันเป็นประเจิดประเจ้อนะแล้วก็แจกกันในที่ต่างๆสถานที่ราชการก็แจกซึ่งมันเกินเหตุเกินผลไปหน่อยเราก็เตือนให้คิดว่าไม่ใช่เรื่องนัดมาสัมสอนในทางเพศกันแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมต่างแดนและมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวพุทธแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมไทยทีนี้สมมติว่าเราจะเอามาเนี่ยต้องเข้าใจเขาต้องชัดเจนนะว่าความเป็นมาเนี่ยเขาเป็นยังไงมันไม่ใช่รับโดยไม่ได้ขาดไม่ได้คิดพินิจพิจารณาเพราะมนัสสานุเปกิตาก็คือที่เราใช้ทุกเรื่องอ่ะนะเรื่องพินิจพิจารณาเช่นการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาหรือจะเลือกตั้งสสเนี่ยต่อไปมันก็คือการพินิจพิจารณาเห็นไหมคือมนัสสานุเปกิตาคือเพิ่มพินิจพิจารณาด้วยใจอ่ะเราจะเอาคนมาทำอะไรเราเลือกตั้งไปใครเลือกตั้งไปเพื่ออะไรภารกิจเขาเป็นยังไงแล้วก็ใครเหมาะสมที่อยู่ในจุดนี้ไม่ใช่ใครทุกคนไม่เหมาะสมนะฮะแต่เราก็ดูคนที่เหมาะสมกว่าเรื่องมากก็คือการเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่าคนไทยนี่ก็เก่งข่าวคราวเรื่องราวต่างๆติดตามประวัติอะไรของคนมาได้ดีนะซึ่งก็ทำให้มันมีความหวังอะไรรออยู่ข้างหน้าพอเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ถ้าประชาชนเรามีความฉลาดแล้วไม่ละโมบไปกินเงินกินทองก็เล็กๆน้อยๆนี่ข่าวคราวเนี่ยมันก็ผูกเหมือนกันนะนะบางทีก็20 บาท50 บาท40 บาทแต่ไรเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรนะทุกวันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งกินได้หรือเปล่าไม่รู้20 บาทนี่ก็เป็นมนัสสานุเปกิตาคือเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจนะคือถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุผลในตัวของมันปัญญานั้นมันจะเกิดขึ้นคุ้มครองตัวเราเองได้ว่าถามว่าเขาเอาเงินมาให้เราทำไหม100 วัน 1,000 ปีเนี่ยเขาเคยเอามาให้ไหมแล้วเขาเป็นใครเขารู้จักเราหรือเปล่าที่เอามาให้เนี่ยเราจะคิดได้นะจะคิดได้จะมีเหตุมีผลในการคิดได้เราเคยเตือนคนที่คุ้นๆนะฮะผู้ที่เล่นที่จริงบอกว่าคิดดีนะการขายสิทธิ์เนี่ย
โดยราคาเงินเอาให้ฉันให้เป็นพันเลยนะมันถูกกว่าหมูตัวนะอย่าลืมนะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่ถูกขายไปขายหน้าที่ตัวเองไปนะโดยราคาเท่าถูกกว่าหมูตัวหนึ่งคือประเมินตัวเองต่ำเกินไปอันนี้คือเราสมมติจีนเนี่ยเขาบอกว่าคนเราดูหมิ่นตนเองก่อนแล้วจึงถูกคนอื่นก็ดูหมิ่นก็เพราะเป็นอย่างเนี้ยต้นหลักการตรงนี้มันเป็นหลักการที่สืบเนื่องกันมาในกระบวนการเรียนการศึกษาคือมีประสบการณ์มากมีความจำประสบการณ์ไว้ได้มากแล้วก็แม่นในประสบการณ์ตรงนั้นก็คือท่องอันที่ว่าเนี่ยและครูบาอาจารย์เนี่ยพูดกันชัดไม่ท่องไม่เห็นด้วยการศึกษาอย่างนั้นไม่ถูกต้องสมองเด็กช้ำไอ้คิดเฉยๆอย่างเงี้ยเขาคิดมาตั้งนานแล้วนะไอ้คิดว่าสมองเด็กจะช้ำเนี่ยสูญเสียเวลาเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าสัตรวัคคีก็มีเท่าไหร่7พวกนะ7คน17คนสิเป็นลูกเศรษฐีผิวบางละเอียดอ่อนพ่อแม่ไม่ยอมให้ศึกษาแล้วเรียนอะไรกลัวเขียนก็ไม่ได้กลัวมือจะช้ำท่องก็ไม่ได้กลัวลูกจะเหนื่อยนะจะอ่อนล้าทรัพย์สมบัติตัวเองก็สะสมไปแล้วก็ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปเดือดร้อนพ่อแม่เก็บรวบรวมทรัพย์สินเงินทองไว้แล้วก็ลูกเที่ยวตามสบายเด็กมันก็เพลิดผลสุดท้ายพ่อแม่นั่นเข้ามาก็ออกบวชนะก็กลุ่มกันออกบวชอุ้มมันป่วนศาสนาใช่ไหมจะเล่นนะพวกนี้ก็เลยเพราะว่าเด็กไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มาหรือกว่าจะจัดการกับแกลงตัวได้เนี่ยฉัพพคีกับสัตรวคีนี่ดังนะสองกลุ่มก็ดังนั่นก็แสดงให้เห็นว่าผลจากความคิดในลักษณะนี้มันไม่ใช่ความคิดใหม่หรอกที่ครูบาอาจารย์เขาคิดกันเนี่ยเขาคิดกันมานานแล้วเขาพูดกันมานานแล้วเป็นขยะความคิดที่มันมีมาตั้งแต่โบราณพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแม่นแล้วจนบางเรื่องนี่ท่องนะที่รับสั่งว่าสัจชาบาลามันตามนเมืการไม่ท่องบนเป็นมนทินบ้านเรือนไม่คันไม่หมันขยันเป็นมนทินอะไรแต่ไรเนี่ยคือเรื่องนี้ต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆซากๆทำแล้วทำอีกนะมันจะเกิดเป็นความชำนิชำนาญในแต่ละเรื่องดอกนั้นคนคิดแล้วคิดอีกคิดซับคิดซากแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในตรงนั้นมันเป็นงานของการวิเคราะห์วิจัยเราอาจจะเรียกวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สังเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือหมายความว่าใช้ปัญญาที่มันหนุนเรื่องมามีประสบการณ์มีการจำมีความแม่นในข้อมูลแล้วก็นำมาสู่ภาคของสนามเป็นการวิเคราะห์วิจัยเป็นการสังเคราะห์เป็นการตรวจสอบเป็นการพินิจพิจารณาก็แล้วแต่จะเรียกนะบาลีตรงนี้เฉพาะตรงนี้ท่านเรียกว่ามนัสสานุเปกิตามันเป็นพัฒนาการทางปัญญาแล้วพัฒนาขึ้นไปได้คิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบ จนถึงกับเป็นคนเข้าใจคิดคือเข้าใจมองสิ่งทั้งหลายความคิดชอบก็กลายเป็นสัมมาสังกัปปะเห็นไหมสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบเนี่ยเป็นปัญญาสิกขาแล้วก็สามารถที่จะมองสิ่งทั้งหลายในระยะยาวๆได้นะสมมติว่าเราปล่อยกายปล่อยใจเลื่อนไหลไปตามอำนาจของกามคุณทั้งหลายในสนุกสนานเพลิดเพลินกันก็ปัญหาสำคัญว่ามันได้อะไรวันก่อนก็ฟังอะไรฟังเขาสัมภาษณ์เรื่องคนที่มีข่าวว่าจะได้สวนะฮะแต่ว่าก็มีชื่อเสียงในทางที่ข่าวเล่าลือนะทำนองว่าเป็นนักการพนันเขาก็อธิบายเหตุผลของเขาแต่ถ้าเรามองในเหตุของธรรมะเนี่ยเราถามว่าพระพุทธศาสนาแสดงว่ายังไงเรื่องอบายมุขเนี่ยพระเจ้าอธิบายในรูปของอบายมุขคือทางของความเสื่อมแต่ว่าในแวดวงตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ได้นะเพราะในสมัยพุทธกาลมันเล่นกันถึงพนันเมืองกันก็มีนะเช่นราชเหตุปฐมเหตุของอะไรราชวงศ์มหาภารตยุทธ์นะสงครามมหาภารตยุทธ์มันเกิดขึ้นมาจากการพนันเพราะในสิ่งเหล่านี้ก็สอนเอาไว้แต่มันเป็นอบายมุขที่เรียกอบายมุขแบบนี้มันพูดยากนะเพราะว่ากฎหมายสามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ถามมาเล่นสลากกินแบ่งเป็นการพนันไหม
เล่นหวยเป็นการพนันไหมเล่นม้าเป็นการพนันไหมคาสิโนทั้งหลายนี่เป็นการพนันมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันไปตั้งกฎขึ้นมาก็ทำให้เอาศีลธรรมไปจับแล้วก็จะยุ่งเหมือนกันเพราะถ้าเราบอกว่าตรงเนี้ยไม่ผิดศีลธรรมมันก็ไม่ได้เพราะว่าศีลมันก็ผิดแน่เลยธรรมะมันก็ผิดแน่เลยแต่ว่าที่กฎหมายรองรับมาถามว่าผิดศีลธรรมหรือเปล่ามันก็ผิดแต่นั่นคือกฎหมายก็ไปรองรับเข้าเหมือนกับมวยต่อยกันเห็นไหมมวยต่อยกันเหมือนคนต่อยกันเอาคนต่อยกันเนี่ยคนต่อยถ้าต่อยก็ตายก็ถือว่าฆ่าคนตายอ่ะหรือทำให้คนตายโดยประมาทเอาพอต่อยกันตายบนเวทีไม่ผิดกฎหมายเอาอะไรกันอันนี้คือพอกฎหมายเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาที่เขาถกเถียงได้ตลอดเขาถกเถียงได้ตลอดเพราะงั้นอะไรคนดื่มเหล้าเขาก็อธิบายได้คนแล้วแต่อธิบายแล้วก็ยุ่งกันหมดเลยดังนั้นเกณฑ์อะไรเนี่ยมันต้องเป็นเกณฑ์ที่สากลเราพูดกันประเด็นไหนนะเราพูดกันในประเด็นตรงไหนมันก็เอาประเด็นตรงนั้นกันแต่ถามว่าในแง่ของศีลธรรมเนี่ยถูกต้องตามศีลธรรมไหมก็ใช่ก็ไม่ถูกต้องมันเป็นอบายมุขแต่พอเทียบตรงอื่นล่ะปัญหาศีลธรรมยังเป็นปัญหาตลอดแต่ว่ากฎหมายเกิดรองรับขึ้นมานั่นคือสังคมเพราะถ้าเราเอาระดับสังคมมาเป็นเกณฑ์และยุ่งทันทีเลยนะเพราะมันจะมีสิ่งขัดแย้งกันเข้ามาเราจะไม่มีเกณฑ์แต่ถ้าระดับธรรมะแล้วก็เป็นเกณฑ์และคุณจะผิดเกณฑ์ก็เรื่องของคุณอ่ะคุณก็ต้องรับไปกรรมของคุณเองและเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของคนคนนั้นถึงกับมาความถ้ามีปัญหาเขาก็มีปัญหาถ้าพระพุทธเจ้าบอกไว้ในฐานะเป็นอบายมุขแต่ปัญหาว่าคนเลิกอบายมุขได้เปล่าเวลาเนี้ยทุ่มทั้งหมดนะนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนทั่วเป็นมิตรเกี่ยวกันทำการงานเที่ยวกลางคืนเปลี่ยนการเล่นต่างๆถามว่ามีหรือเปล่าในโลกนี้มันก็มีฮะมันก็เป็นกรรมของคุณคุณก็ต้องรับผิดชอบในกรรมหรือการกระทำของคุณเองนะแต่ถ้าเราไปเอามาตรอะไรไปวัดแล้วไปจับเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันจะมีปัญหาในจุดอื่นๆคือสังคมเนี่ยเอาเกณฑ์อะไรไม่ได้เราคนเป็นเกณฑ์ไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะกำหนดว่าคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ดีหรือคนเป็นอย่างนั้นดีแต่ว่าคนนั้นก็เดินในอบายมุขไม่ใช่ว่าพอคนดื่มเหล้าเลยเป็นคนเลวที่ครบไม่ได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะนะเพียงแต่ท่านแสดงไว้ในฐานะเป็นอบายมุขบ้างในฐานะเป็นศีลบ้างแต่ไม่ได้หมายความถึงว่าครบไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเรานั้นอะไรล่ะคือบางทีเนี่ยมันต้องลืมจุดบกพร่องของคนอื่นแล้วก็เอาประสานสร้างความรู้สึกที่ดีกันในจุดอื่นที่มันจะเป็นประโยชน์เพื่อเกิดการอยู่ร่วมกันในทางที่ดีขึ้นคือในแง่สังคมแต่ถ้าในแง่ศีลธรรมแล้วก็ผิดทั้งนั้นแง่สังคมเลยบางเรื่องมันก็ต้องมีการประนีประนอมประสานประโยชน์กันพอสมควรไม่ใช่ว่าใช้หลักเกณฑ์ของเราเป็นอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเกณฑ์ของศีลธรรมเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายมันไม่ค่อยมาตรฐานหรอกหลักเกณฑ์สังคมยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะงั้นเมื่อเราจะให้เอาทุกหลักเกณฑ์เนี่ยมาเลยยุ่งมาทุกหลักเกณฑ์ก็เลยยุ่งว่าหลักเกณฑ์มันขบกันเองนะในตัวหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะขบกันอยู่เองแล้วคัดค้านกันได้ในตัวด้วยทั้งฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องปัญญาบารมีต่อไปก็นำเสนอโยคะปัญญามาสองช่วงตอนนี้สืบเนื่องมาจากการตั้งข้อสังเกตเรื่องความคิดในทางวิชาการปัจจุบันระบบการเรียนการสอนคือมีการต่อต้านการท่องจำโดยอาศัยความรู้สึกดั้งเดิมของตัวเองแต่เราก็ไม่ได้ทบทวนนะฮะไม่ได้ทบทวนว่าสมัยเราเนี่ยเราท่องสูตรคูณเปิดเลขบัฟเราคูณได้ปุ๊บเลยในขณะที่คนบางคนเนี่ยอาจจะต้องหาเครื่องจิ้มมาก่อนจิ้มก่อนแต่เราเห็นปั๊บแต่เราคูณได้ปุ๊บเลยนั่นก็คืออานิสงส์ของการท่องจำนะบางครั้งบางคราวมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องอ้างจะต้องอิงก็อ้างออกมาได้เลยมันมีน้ำหนักลองสังเกตนะอามาเคยไปบางทีไปต่างจังหวัดเนี่ยคือเราครูเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครไปถึงก็ท่าทางก็ยิงๆเนี่ยเขาเป็นครู
พอเริ่มขึ้นถึงมันก็วิชาการแล้วก็ออกมาพูดไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักอ้างอิงตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นก็เงียบไปก่อนคือหยอบสยบไปซะก่อนสยบไปซะก่อนนะเขาพร้อมว่าที่คุณคิดเนี่ยมันก็อาจจะคิดผิดก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มลำดับความคือเรียงความให้เขาเกิดความเข้าใจนั่นก็หมายความว่าเพราะเราเคยจำมาเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เขาคุ้นเขาเรียนแล้วเราก็ดึงเรื่องของเขาเนี่ยมาพูดกับเขาได้เขาก็ทึ่งเขาก็สนใจเขาก็ยอมรับและในสุดมันก็พูดจากันรู้เรื่องก็ทำความเข้าใจกันได้เพราะนั้นอานิสงส์ของการจำเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักที่จะนำไปสู่ความคิดซึ่งมีความหลากหลายกลายเป็นคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้คำเยอะนะเช่นวิมังสาในอิทธิบาทเช่นธรรมวิจัยในโพชฌงค์เช่นมนัสสานุเปกขิตาในองค์ของภาวสูตรเช่นจินตามยปัญญาติรณปริญญาอะไรทั้งหมดเนี่ยคือระบบการคิดแต่อย่าลืมว่าเราเอาอะไรมาคิดมันก็สิ่งที่เราเอาประสบการณ์ที่เราจำไว้แล้วก็นำมาคิดจนเกิดพัฒนาขึ้นเป็นความรู้ตรงนี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาคือหมายความมาคบเจาะด้วยความคิดความเห็นจำแนกแยกแยะออกไปได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ทำได้รวดเร็วซึ่งหมายความมาตรงนี้ซ้ำๆซากๆมากคือทำซ้ำๆซากๆมากแล้วก็ทำได้รวดเร็วมากแล้วดูแม้อะไรต่างๆคือยังนึกอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยนึกจะแวะดูที่เขาทำหม้อดินนะทีมาทำไอ้เครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายเนี่ยคือรู้สึกครึ่งวิธีทำเขาเห็นภาพในที่ต่างๆวันนี้คือความจนนี้ชำนาญแต่ประสบการณ์ที่สะสมมันมากจริงๆนานเหลือเกินแล้วก็บางทีก็คนธรรมดาเนี่ยแหละความรู้ก็ไม่ได้สูงส่งอะไรบางทีก็พวกป.4 ป.6นี่แหละแต่ว่าทำเหลือกำลังจริงนั่นก็แสดงว่าจำแม่นจำจนคล่องจนเกิดความคิดผสมผสานพัฒนาขึ้นไปนะทำนองเราปั้นอะไรล่ะปั้นอะไรมันโตขึ้นอ่ะคนเล่นหิมะปั้นหิมะก็โตขึ้นแล้วหิมะส่วนอื่นก็พร่องลงนะนี่ก็เป็นบทเรียนได้ประการหนึ่งพอได้ทิฏฐิยาสุปฏิปทาเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องความเข้าใจเนี่ยเราไม่ค่อยศึกษาให้เกิดทะลุผุโปร่งในตรงนี้นะมันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบแหละคือยกตัวอย่างว่าปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเอ๊ะมันไม่น่าเกิดอ่ะเพราะงานเหล่านี้เป็นงานจำเจซ้ำซากแล้วมันมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะเช่นปัญหาการเลือกตั้งเราเลือกจังเลยเมืองไทยเนี่ยเพราะมันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเนื้อหาสาระเนี่ยบุคคลมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งมีปัญหาตลอดมีปัญหาไม่มีชื่อมีปัญหาคนเอาชื่อไปใช้มีปัญหาชื่อตกหล่นมีปัญหาใครไม่รู้เข้ามาแทรกอยู่ตลอดแล้วก็ไม่เคยแก้ได้ก็ถือเป็นเรื่องแปลกนั่นก็คืออะไรคือปัญญาภาคสนามเนี่ยไม่ได้นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมและบางอย่างเป็นการทำงานที่ระบบกฎเกณฑ์ราชการเนี่ยบางทีมันไม่เหมาะที่จะทำกับเอกชนมันก่อนเดี๋ยววัดตึงลูกศิษย์เขาอยู่พวกเขาอยู่เนี่ยเขาก็ทำงานและราชการเข้ามารับผิดชอบในเรื่องเครื่องเสียงเรื่องอัดเสียงเรื่องอะไรแต่ไรทั้งหมดเลยผลท้ายก็ปรากฏว่างาน7วันเนี่ยอัดที่พระพูดก็ได้เป็น2ม้วนคือ2วันสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอย่าวางใจกับราชการนะทำงานอย่างนี้เราต้องทำเองเพราะราชการเนี่ยเขาเป็นระบบของเขาผู้บังคับบัญชาสั่งมอบหมายไปเอกสารหรือเปล่าไปเน้นย้ำกับเขาหรือเปล่าให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบแต่บางทีมันใช้งานไม่เป็นมีคราวหนึ่งอาตมายังนึกสลดอยู่จนทุกวันเนี่ยนะที่จริงมันก็หลายปีแล้วไปออกรายการวิทยุของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งที่เราดูมันอยู่ตรงไหนฮะคือคนที่มาคุมเครื่องเนี่ยมียศถึงพันเอกเราบอกโอ้โหมันเอานายพลมาคุมสนามเพราะแล้วนะควบคุมเครื่องเนี่ยที่จริงเอาขนาดนายสิบไปเยอะแล้วนะเด็กปวช.เนี่ยก็เยอะแล้ว
ทำไมถึงเอาระดับพันเอกมาใช้บุคลากรให้ไม่เหมาะสมแก่เรื่องของงานอันนี้คือลักษณะก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะไงเราก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจเขาว่ามันค่อนข้างจะแก้ยากมันเป็นโครงสร้างของเจ้าขุนมูลนายนี่เยอะเราสูญเสียเวลาไกลเรื่องเนี้ยเยอะในบ้านในเมืองเราเนี่ยแม้แต่วงการพระเองเยอะเลยนะบางทีไปนั่งห้อมล้อมกันอยู่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นเกียรติผู้ใหญ่ท่านมาก็ไปนั่งห้อมล้อมกันแล้วก็วุ่นนะงานการที่มันควรจะได้ทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำแล้วโครงสร้างสังคมเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปปฏิบัติเคลื่อนไหวไปตามสังคมเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่ถูกเพ่งเล็งใช่ไหมกับตอนนอนเห็นแก่ตัวอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยที่จริงมันมีงานที่จะต้องทำคือถ้าเราไปในจุดนั้นแล้วมันจะเสียเวลาเยอะเสียงานเยอะเราก็ไม่ไปก็ถูกเพ่งเล็งอันนี้ก็คือระบบมันแก้ยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าเราก็รับผิดชอบเฉพาะส่วนของเราก็แล้วกันอย่าไปกะเกณฑ์ไปคาดหวังอะไรให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งมันจะกลายเป็นเปรตจากคนนอนบนศาลาแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆแต่โดยหลักการเนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษาจึงต้องมีการเดินมาถึงตรงนี้ต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจในแง่มุมใดมุมหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาของเราในการอภิปรายในการถกเถียงอะไรก็ช่างเถอะอาตมาค่อนข้างมีโอกาสร่วมเข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมอภิปรายอะไรต่ออะไรอยู่เยอะนะแต่ส่วนมากนะจะพยายามไม่พูดจะพยายามฟังเป็นคนชอบฟังเช่นเวลาเทศคู่เนี่ยอาตมาไม่ค่อยชอบพูดอ่ะคือชอบถามแล้วก็นั่งฟังก็เดือก็นอกจากว่าองค์ที่ตอบปัญชักจะไม่ค่อยได้เรื่องนะฮะจึงจะต้องอธิบายเสริมมั่งแต่ท่านตอบได้ดีเราก็ถือว่าเรามาเรียนไปด้วยนะคือท่านชอบพูดอย่างท่านชอบพูดนะเทศบางองค์ท่านชอบพูดเราก็ชอบฟังก็ดีกันแล้วก็เทศด้วยกันได้คือเราจะไปยึดติดในรูปแบบเดียวโดยไม่ได้มองไปที่ตัวเนื้อหาแล้วบางทีมันก็กลายเป็นอุปทานคือยึดติดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นมองภาพรวมแล้วมองแบบเหมาโหลซึ่งก็หมายความเราไม่เข้าใจความจริงเช่นอะไรนะเช่นสมมติว่ามีข่าวตำรวจทำไม่ดีสักคนหนึ่งเหมาหมดทั้งกรมเลยทหารทำไม่ดีสักคนหนึ่งเหมาหมดทั้งกองทัพเลยเอาพระทำไม่ดีสักรูปหนึ่งเหมาพระหมดเลยอย่างเงี้ยไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจในกระบวนการทั้งหลายเพราะการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามต้องเข้าใจที่ท่านบอกว่าเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้ได้แล้วก็ใช้ให้เป็นตรงนี้ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาจะเกิดจากการสัมผัสตรงหมายความว่านำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาการจำการท่องการเพ่งพินิจจนเข้าใจแล้วขบเจาะเห็นชัดเจนอะไรเป็นอะไรแต่มองนั้นไม่ใช่มองระยะสั้นต้องมองระยะยาวๆด้วยนะเพราะว่าถ้ามองในลักษณะตัดตอนก็มีปัญหาแล้วแนวปัจจุบันเนี่ยมองตัดตอนเยอะเกินก็ทำให้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยมันถูกตัดตอนไปถูกทิ้งไปเพราะอะไรเพราะเรามองกันในระยะสั้นๆเจ้าเนี่ยพยายามอะไรสร้างบ้านสร้างเรื่องศิลปกรรมก็ไปเอาของฝรั่งมาทั้งหมดเลยแต่ละเรื่องเนี่ยมันเพิ่มปัญหาคดีเยอะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราปรารถนาจะให้ประเทศเราเป็นแหล่งของการท่องเที่ยวการบริการนะแต่ว่าเหมือนพลังหมดเนี่ยมันเขาไม่มาเที่ยวหรอกก็เปลืองสตางค์เปล่าๆที่เขามาดูเนี่ยคือดูในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นไม่ใช่ดูในสิ่งที่มันซ้ำซากเพราะฉะนั้นเราคงเอกลักษณ์ของเราเอาไว้สร้างจุดเด่นพัฒนาภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานต้องเป็นอีสานเลยต้องเติบโตมาด้วยวัฒนธรรมของอีสานจะเอาอะไรรุงรังจากภาคกลางขึ้นไปอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยเขาอภิปรายปีวัฒนธรรมนะฮะปีสืบสานวัฒนธรรมก็นิมนต์ไปเป็นวิทยากรโดยบอกให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นสงบจิตคิดได้ดีนะว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่สั่งการไปจากส่วนกลางแต่เป็นการสะสมของกลุ่มคนในแต่ละ
ท้องถิ่นตอนนั้นแล้วมันพัฒนาการขึ้นมามารังสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆว่าเราจะไปเกณฑ์วัฒนธรรมวัตถุธรรมนั้นคือนี่บ้านไทยบ้านทรงไทยอย่างเนี้ยบ้านไทยบ้านทรงไทยภาคกลางเนี่ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่บ้านทรงไทยแต่ว่าบ้านทรงไทยภาคกลางเราจะเอาภาคเหล่านี้ไปไหว้ในภาคใต้อาคารแบบเนี้ยไปไหว้ในภาคใต้ไม่ได้เพราะภาคใต้มันอยู่ริมทะเลแล้วก็ฝนตกบ่อยตกต่อเนื่องเพราะบ้านเหล่านี้จะใช้อายุไม่ได้นานไปอยู่ภาคอีสานมันจะมีอีกแบบหนึ่งอายุภาคเหนือมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งภาคเหนือยังพอไหวนะเพราะงั้นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าคือไปเห็นโบสถ์แบบภาคกลางเนี่ยไปอยู่ที่ใกล้วัดกำก่อที่แม่ห้องสอนคือไปแม่ห้องสอนชั้นเดียวนะแต่มันก็ทึ่งงานทางปฏิมากรรมงานทางสถาปัตยกรรมในมากรู้สึกว่าเออมันตรงเนี้ยบรรยากาศข้างนอกมันไม่เข้าไปแทรกมากเลยคงความเป็นเอกลักษณ์แต่ไปเห็นอาคารโบสถ์แบบภาคกลางถ้าวางภาคกลางสวยมากนะแต่พอวางในแม่ห้องสอนเราดูเหมือนก็กองขยะกองขยะที่ไปกองอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบซึ่งมันสวยงามอีกแบบหนึ่งเพราะวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราพยายามเชิดชูขึ้นทุกภาคต้องคงเอกลักษณ์ตัวเองเอาไว้แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทีนี้ถ้าภาคอีสานเหมือนกับภาคกลางหมดภาคกลางก็เหมือนภาคหลังหมดภาคเหนือก็เหมือนภาคกลางหมดภาคใต้เหมือนภาคกลางหมดแต่ไม่ต้องมาหรอกเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่ลงมือไปภาคสนามไม่ได้ลงมือในภาคปฏิบัติเราก็ทิ้งของเราไปแล้วไปเอาของฝรั่งร้องเพลงก็แบบฝรั่งอะไรก็ไม่รู้กิ้งก้องกิ้งก้องกิ้งก้องโอ้โหแล้วก็ถือว่าก็แหละเป็นเหมือนฝรั่งแหละไปหายไปถึงย้อมผ้าย้อมผมแต่งหน้าแต่งตาก็ไปกันใหญ่มันก็เอาก็จริงเราก็ไม่เป็นฝรั่งเราก็คงเป็นคนไทยอยู่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยมันก็หายไปมันปัญญาภาคสนามนี่จะเห็นมันจะมีปัญญาสอดส่องมองเชื่อมโยงสิ่งทั้งหลายแล้วจะทึ่งจะซาบซึ้งในสิ่งดีงามต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเมืองแต่เราต้องการมองศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสมบัติของมนุษยชาตินะแต่ว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยเรานี่รับมาไว้แต่น่าเสียดายที่เราใช้ได้น้อยมากคือมายังนึกถึงเหมือนกับคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะใช้พิมพ์ดีดพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะอย่างนั้นคอมพิวเตอร์ที่มันมีความหลากหลายมากนะถ้าใช้เป็นถ้ารู้ซึ่งเขาเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้ในกันนั้นแต่เราก็มาใช้เป็นเครื่องพิมพ์ดีดกลายเป็นการงานพิมพ์ที่ราคาแพงมากแต่ละหน้าเนี่ยนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กระบวนการในการศึกษาเรียนรู้ในการคิดที่เป็นระบบในการลงมือภาคประพฤติปฏิบัติแล้วก็กำหนดประเด็นเนื้อหาของสิ่งนั้นคือเข้าใจเนื้อหาของเรื่องแต่เราเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องเนี่ยให้เข้าใจเนื้อหามันเราไม่ต้องดูอื่นไกลนะทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้พระพิจารณาเรื่องรับประทานเรื่องรับปัจจัย4บริโภคปัจจัย4หลังจากบริโภคใช้สอยไปแล้วเพราะปัจจัย4มันสร้างปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องให้แก่โลกตลอดกาลไม่มีทางที่จะหยุดปัญหาตรงนี้ได้จะทำยังไงจะบรรเทาปัญหาได้ล่ะเมื่อชีวิตของนักบวชเนี่ยมันต้องอิงอาศัยชาวบ้านนะถ้ากินอยู่รู้แล้วผู้ฝ่าผู้เพิ่มก็ยุ่งนะศาสนาก็ไปไม่รอดหรอกเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ว่าอาหารเนี่ยกินเพื่ออะไรผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยมีเพื่ออะไรแล้วเห็นว่าอาหารเอาก็จริงโดยสรุปก็คือขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็พอแล้วอ่ะกินกินแล้วมันก็หิวต่อสำเร็จประโยชน์แล้วกินอะไรก็ได้สามารถจำนวนศาสนาท่านใช้กับพระนะฮะไม่ได้ใช้กับโยมแต่โยมเอาไปใช้บางกรณีก็ได้นะสามารถยังอัตภาพไปเป็นไปได้ที่ท่านเรียกว่ายาปนมัตตังยังให้เป็นอัตภาพไปเป็นไปได้เครื่องนุ่งห่มก็มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุงลมแดดต่างๆที่ว่าถ้าไม่ปกปิดแล้วมันน่าละอายนะก็ปกปิดมันสำเร็จประโยชน์แล้วยังสำเร็จประโยชน์ก็สำเร็จประโยชน์เราจะเห็นว่าคนผู้หญิงแขกเนี่ยเขานุ่งผ้าอะไรผ้าสารีนี่พื้นเดียวยาวเหยียดนะ
ขานุ่งได้สารพัดก็ทำได้สารพัดเป็นผ้าห่มเป็นผ้าคลุมเป็นผ้าเช็ดมือทำได้สารพัดเรื่องของสังคมไทยเราเนี่ยเราจะเห็นว่าโบราณมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็คงคิดคล้ายๆกับพระจะเห็นผ้าขาวม้านี่เป็นอเนกประสงค์มากในสังคมไทยแต่มาเคยไปเจอหลายปีมาแล้วแต่ก็นึกถึงในความคิดในความไทยว่าไอ้นุ่งคนหนึ่งเนี่ยแกมีผ้าขาวม้าตั้งสี่ห้าผืนผืนหนึ่งนุ่งนะฮะผืนหนึ่งคาดสะเอวผืนหนึ่งพาดบ่าผืนหนึ่งโพกหัวแล้วผืนหนึ่งก็ถือไปแกก็ชุดผ้าขาวม้าทั้งหมดเออก็ดีเหมือนกันนะแล้วนึกดูแล้วมันก็สลับสับเปลี่ยนกันได้สลับกับเปลี่ยนกันได้จนว่ามีความคิดมีความอ่านนะเราจะลองสังเกตนะว่าวินัยเนี่ยที่จริงเขาไม่ถึงกับห้ามนะฮะแต่ว่าไม่ถึงการอนุญาตแล้วพระเองเราก็ไม่ค่อยกล้าทำไม่กล้าทำกันอย่างสมมติว่าผ้าสรงของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นวิธีการคิดที่ดีมันสำเร็จประโยชน์คือหมายความมันนุ่งหมุนไปได้ตลอดคือถ้าอยู่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแบบกางเกงเนี่ยเราจะเห็นว่าทางก้นมันจะขาดได้เร็วแต่ผ้าสรงเนี่ยเขาก็หมุนได้ตลอดเพราะมันทำให้ใช้ได้ทนใช้ได้นานปีหนึ่งก็ใช้ได้ไม่ใช่ผืนหนึ่งก็ใช้ได้นานอันนี้ก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วมันไม่ใช่หรูหราฟูฟ้าอะไรที่อยู่อาศัยแล้วก็สำเร็จประโยชน์คล้ายๆกับเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละแต่มันโตขึ้นหน่อยยารักษาโรคก็ให้หายโรคไงก็จัดโรคเก่าได้แล้วก็ป้องกันโรคใหม่ได้ร่างกายมันก็ฟื้นคืนเป็นปกติได้ก็ช่างมันยาอะไรก็ได้มันจะประหยัดอะไรไปเยอะเพราะในการเข้าถึงวัตถุประสงค์หรือเข้าถึงเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้นอย่าไปยุ่มยิ้มอะไรก็รูปแบบมากเกินไปปัญญามันจะต้องสอดส่องแล้วหาทางประนีประนอมกันได้นะหาทางประนีประนอมกันได้แล้วเรื่องบางเรื่องนี่เราจะเห็นว่าคือถ้าจำนนนะต้องยอมอย่างที่ท่านเล่าถึงสุนทรภู่ที่ตอนแต่งกลอนเรื่องอะไรเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเรื่องอีเหนาสิก็พูดถึงปลาน้ำใสละเย็นอีเหนาหรือสังทองนะอีนะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวว่ายแหวกกอบัวอยู่ไหวไหวสุนทรภู่ถามว่าตัวอะไรเลยก็แก้ว่าน้ำใสไหลเย็นเน้นตัวปลาว่ายแหวกปทุมมาอยู่ไวๆ มันก็ขมมันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาเราถือว่าใช้ได้นะควรแก่การยกย่องทีนี้เราก็เข้ารบปุ่มปัญญากันแต่บางครั้งบางคราวมันกลายเป็นเรื่องขัดแย้งเป็นเรื่องโกรธเคืองกันนะเป็นเรื่องดูหมิ่นเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็หาจุดในการประสานไม่ก็ได้เพราะปัญญาภาคสนามเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เยอะคือถ้าเราลงมือทำแล้วเราจะรู้มันเหมือนอะไรล่ะรู้ง่ายๆเหมือนกับคนต่อยมวยนะแล้วจะเห็นว่าคนที่เชียร์มวยนี่สั่งการอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่มันท็อกอย่างนั้นว่าเรื่อยไปนะแต่ภาคสนามมันไม่ใช่หรอกมันไม่จะทำได้ง่ายอย่างนั้นอย่างในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในพระศาสนาเราจะเห็นว่าสื่อต่างๆนี่มันเร่งรัดจังเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าบ้านเมืองเองเนี่ยกว่าจะทำคดีสำเร็จสักคดีเนี่ยมันก็นานนะแล้วคดีบางทีมันก็ใหญ่มีมวลชนมากมีปัญหาต่างๆมากก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็พระเนี่ยไปทำอะไรเป็นฮะเรื่องเหล่านั้นเรื่องคดีเนี่ยพระมันอยู่ในแวดวงหนึ่งที่แต่ละคนจะต้องสำนึกสำเนียกอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถ้ามาเกิดไปแหลมขึ้นมาสักองค์แล้วก็ยุ่งทุกทีละเพราะว่าคนที่มีความรอบรู้เล่ห์เหลี่ยมในเรื่องเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้ศึกษามาก็ไปศึกษาอีกระบบหนึ่งแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยการกระทำของพระเทวทัตต้องคาราคาสังอยู่ตั้งนานตั้งหลายปี

ทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะอะไรก็ตามเราเข้าใจมันจะมีจุดในการประนีประนอมกันได้เคยไปประชุมหลายปีมาแล้วนะสมัยรัฐบาลเปรมตึกสันติมิตรมหานิยามคำว่าเอกลักษณ์แห่งชาติเพื่อจะรณรงค์สร้างเอกลักษณ์แห่งชาติอาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานั่งเฉยๆนะแต่เขาไม่ปรึกษาเราก็ไม่ปรึกษาหรอกเราก็นั่งเฉยๆฟังเฉยๆแต่เรารู้สึกว่าพูดมาในร่วม3ชั่วโมงแล้วมันเรื่องเดียวกันนั่นนะแต่ว่าเขาไม่ประสานเนื้อหากันเขาถกเถียงภาษากันโดยพยัญชนะกันก็มันเกือบ5 โมงแล้วนะเลยก็สะกิดเตือนประธานบอกเขาไม่ปรึกษาเลยก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิบอกให้แต่ละคนนี่ช่วยกันนิยามมาคืนนี้กลับไปบ้านนะก็ไปนิยามมาแล้วตอนเช้ามืดเนี่ยมาส่งให้กองเลขากองเลขาจะทำหน้าที่ประมวลสรุปประเด็นแล้วก็เข้าที่ประชุมใหญ่คือมองเห็นว่าถ้าปล่อยท่านเถียงเนี่ยท่านไม่ยอมเลิกเพราะทุกคนอยากพูดเป็นเรื่องแปลกมากเลยคือทุกคนอยากจะพูดจะต้องไปแสดงวาทโวหารทั้งที่มันสมบูรณ์แล้วนะก็ชอบจะแสดงทีนี้ถ้าเราเข้าถึงมันนี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องที่เราอยากจะพูดแต่คนอื่นพูดแล้วแม้พูดไม่ตรงกับที่เราอยากจะพูดแต่ว่าทำไปมันตรงกันเองมันก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นจะต้องไปพูดไปแสดงเพราะในนี้เราจะเห็นว่าปัญญาภาคสนามเนี่ยมันจะต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วพอถึงภาคสนามแล้วจะมีความชัดเจนทั้งหมดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรง่ายหรอกยิ่งไปเกี่ยวกับคนไปเกี่ยวกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆมีความเชื่อถือมีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆอยู่เบื้องหลังแล้วโอ้เรื่องมันยุ่งมากเลยคือกว่าจะหาทางลงตัวได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอเข้าใจแล้วมันจะเกิดการประนีประนอมการประสานประโยชน์การผ่อนปลนการยอมรับยกย่องกันตามสมควรแก่ฐานะไม่ต้องไปสูญเสียเวลาซึ่งควรจะใช้ไปในเรื่องอื่นแทนที่จะนำมาถกเถียงกันในเรื่องที่มันทำแล้วมันพูดลงไปแล้วนะทำไมจะต้องทำอีกจะต้องพูดอีกนะก็ปล่อยกันไปวันปัญญาเนี่ยจึงตัวเป็นตัวหลักในการที่จะข้อยุติลงตัวในเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าท่านจะมองปัญหาต่างๆในชัดเจนแจ่มแจ้งตามที่มันเป็นจริงซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้มาครบทั้ง3ระดับดังกล่าวต้องฟังกันไหนแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803 ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาท

0698698660ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบากอส0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680906

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบนมัสการพระเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณตลอดทั้งเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพด้วยความนับถือยิ่งขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้มันนี่เวลาของเราได้ล่วงเลยมาเกือบจะตีห้าแล้วพวกเราได้ตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองร่วมกันประพฤติสมณธรรมอบรมจิตด้วยการเจริญสมาธิภาวนาวันนี้เป็นวันที่5วันเวลาแห่งการพัดภาคที่เราจะอยู่ด้วยกันนี้ก็จะมาถึงใกล้เข้ามาทุกที่ตลอดทั้งการเวลาแห่งชีวิตของเราก็หมดไปสิ้นไปอย่างไม่น่าประมาทอาจยันติอโหรตาชีวิตังอุปรุชติเราพูดกันเมื่อกี้ชีวิตของเราเหมือนกับแม่น้ำน้อยหมดไปสิ้นไปเมื่อฝนหยุดตกนอกจากชีวิตเหมือนน้ำน้อยแล้วตัวเราเองก็เหมือนฝูงปลาฝูงปลาที่อยู่ในน้ำน้อยๆที่มีกระแสกำลังหยุดไหลกำลังหมดไปสิ้นไปกำลังดาวดิ้นทุรนทุรายเพื่อจะเอาตัวรอดพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยพยายามสอนให้พวกเราเนี่ยตระหนักถึงชีวิตที่มันน้อยมันสั้นดังที่เราสวดอิทะสังเวคะอิทะชีวิตคาถาเมื่อกี้เป็นบทเพลงปลุกเราความไม่ประมาทชาติบัณฑิตทั้งหลายไม่ประมาทแล้วประกอบคุณงามความดีท่านกล่าวว่าให้ประพฤติตนเหมือนถูกไฟไหม้บนหัวไฟไหม้บนหัวมันจะนอนหลับได้ไหมอย่าว่าจะนอนหลับเลยจะไปทำอะไรก็ต้องรีบดับไฟบนหัวก่อนเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ใดยังไม่ลุกมายังนอนสบายๆอยู่ในมุ้งก็ขอให้คิดว่าไฟกำลังไหม้มือบนหัวนะไฟกำลังไหม้จะมานอนหลับสบายอยู่ทำไมแต่ท่านที่กำลังเก็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้นอนตามสบายอย่าทรมานตนเองมากนักใจสู้แน่นอนถ้าใจไม่สู้คงไม่มาที่นี่ตั้งใจมาตั้งแต่บ้านเพราะเหตุแห่งกรรมอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมอยู่บ้านอยู่ดีๆพอมาปฏิบัติธรรมก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่วันแรก2วัน3วันแม่ใหญ่ทางเมืองอุดรโจมลุกไปไม่ได้จนเพื่อนฝูงได้โทรมไม่ยอมกลับว่าจะตายมันเสียตรงนี้แหละ

หน้าอนุโมทนาหน้าบูชาน้ำใจเราได้สร้างกรรมสร้างเวรเอาไว้การกระทำคุณงามความดีนี้มันทำยากมีแต่อุปสรรคโลกนี้ต้องการพลโลกที่ดีเพราะคนดีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนอกจากทำให้ตนเองญาติพี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขการกระทำดีคุณภาพของความดีของคนดีนั้นยังมีส่วนทนุถนอมโลกนี้สังคมนี้ให้สดชื่นยืนนานสงบระงับด้วยอนุภาพแห่งความดีของท่านดังเช่นพระศาสดาของศาสนาทั้งหลายแม้ท่านจะล้มหายตายไปอนุภาพแห่งคุณงามความดีของท่านก็ยังช่วยคุ้มครองโลกอยู่โลกจึงปรารถนาคนดีแต่โลกนี้ก็เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นที่อุบัติขึ้นของคนดีและคนชั่วตลอดอายุไขของโลกที่มีอยู่จะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลคนดีนั้นนอกจากจะหายากแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาได้ยากเจริญได้ยากเพราะการทำดีมันทำยากจะต้องมีอุปสรรคนานาประการคล้ายๆกับธรรมชาติต้องการจะทดสอบให้บุคคลคนนั้นต้องแข็งแกร่งต้องอดทนเพื่อวันข้างหน้าจะได้ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่โลกคนอ่อนแอทำไม่ได้เพราะนั้นการทำดีจะมีอุปสรรคนานาประการประดังประเดกันเข้ามายิ่งเมื่อนั้นขอบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าไว้ด้วยว่าการทำดีนี้ท่านอาจจะได้ประสบผ่านพบเคราะห์ต่ำการสูญเสียการพลัดพรากกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงซึ่งในขณะที่เราอยู่บ้านอยู่เรือนหรือเรามัวประมาทไม่สนใจในเรื่องที่จะทำคุณงามความดีสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจกระทำคุณงามความดีปัญหาเกิดขึ้นมาทำบุญทางบ้านเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเกิดล้มหายตายไปเกิดสูญเสียเกิดสิ่งของถูกลักถูกฉกรถราถูกชนถูกคว่ำญาติสนิทมิตรสหายสายโลหิตล้มหายตายจากพลาดกันตนเองก็ได้ประสบเคราะห์กรรมบางทีอยู่ดีๆเงินทองหล่นหายไปท่านก็อาจจะมีความรู้สึกท้อแท้น้อยใจสลดหดหู่ว่าเอ๊ะแต่ก่อนเราไม่ได้มาทำอย่างนี้เราไม่ได้มาทำบุญเราไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ทำไมเราจึงไม่ประสบพบผ่านเหตุการณ์เช่นนั้นแต่พอเรามาทำดีๆตั้งอกตั้งใจทำไมมันจึงมีแต่สิ่งเหล่านี้ความดีของเราไปไหนทำไมจึงไม่คุ้มครองท่านก็จะเกิดความสับสนว่าเอ๊นี่หรือที่เขาพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปสุภาษิตทุพภาษิตของอันตรพานจะเกิดขึ้นจะทำให้ท่านหลงทางในที่สุดก็จะหลีกละทางตรงไปทื่อเอาทางอ้อมสรุปเอาเองว่าบาปก็คงไม่มีบุญก็คงไม่มีถ้ามีบุญเรามาทำดีทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ขอทำความเข้าใจกับท่านเตรียมใจไว้กับพบสิ่งเหล่านี้เสียด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งกรรมในวัฏฏะเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราได้พูดกันมาแล้วว่าเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกฏกับนับไม่ถ้วนเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราจึงหลงทางเดินในวัฏฏะสงสารทำบาปบ้างทำบุญบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างสับสนปนเปกันไปกรรมเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาสมบัติมันครบถ้วนมันก็จะให้ผลสลับซับซ้อนเรียกว่าวิบากกรรมวิบากนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดจะเข้าใจได้ด้วยความคิด
ถ้าผู้ใดมันคิดในเรื่องกรรมนี่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้มาจากอะไรไปสู่อะไรมีส่วนที่จะเดือดร้อนเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเพราะกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยคือเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่พึงคิดถ้าคิดแล้วจะยุ่งเหมือนกับได้เปรียบป่วยการที่จะไปจัดไปสางได้เปรียบเหมือนกับไหมอยู่ในกระบงที่หนูมันไปกัดเพื่อจะไหมมันหนุ่มหนูซิ่งล่องยองคนนี้เคยเลี้ยงงอนเลี้ยงไหมมันยุ่งมันขนาดนั้นนะคือเรื่องของกรรมที่เราได้เคยกระทำพอได้จังหวะได้โอกาสมันก็มาให้ผลเพราะนั้นเราเคยได้ยินว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นมันไม่มีตนมีตัวแต่มันเป็นกฎธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิยามตากรรมนิยามตาความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎที่กระทำขึ้นมามันมีผลที่นี่ถ้าจะพูดอย่างนี้มันเข้าใจยากหน่อยสำหรับบุคคลผู้ยังไม่มีพื้นฐานทางพุทธจริตท่านก็เลยสอนเปรียบเทียบว่าเป็นตนเป็นตัวเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เป็นไรเชื่ออย่างนี้ไว้ก่อนก็เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากโลกิยะสัมมาทิฏฐิท่านลองคิดดูว่าถ้าสมมติเราเป็นหนี้เป็นหนี้ของใครหลายๆคนคนละ500คนละ 1,000 คนละ 10,000 คนละ 100,000 เราเป็นหนี้ของบุคคลเหล่านั้นเขาก็มาถามได้เวลาเขาก็มาถามเขาก็อยากได้หนี้ของเขาเรามีเงินพอที่จะใช้หนี้น้อยๆเราก็ใช้ไปปลดปล่อยไปสิ้นไปที่หนี้รายใหญ่ก็ใช้ดอกเบี้ยไปถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินที่จะให้เขาเลยนานๆเข้าเขาก็ไม่มาถามเขารอคอยให้เราถึงเวลาที่เรามีรอคอยให้มันหมดสัญญาสิ่งที่เราเอาไปค้ำประกันนั้นเมื่อหมดสัญญาแล้วเขาก็จะฟ้องศาลยึดทรัพย์ให้เราล้มละลายแต่อันนี้เขาจะไปฟ้องใครถ้าพูดเป็นตนเป็นตัวเป็นปุคลาธิฐานเป็น physical way of speaking เป็นคำพูดที่เป็นตัวตนก็เรียกว่ายมพบาล นั่นแหละที่จะเป็นผู้ที่เขาจะไปฟ้องเขาก็รอที่นี่บังเอิญท่านยังไม่ครบสัญญาแต่บังเอิญท่านรวยขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเปรียบเทียบว่าเหมือนท่านถูกหวยท่านถูกหวยลอตเตอรี่ขึ้นมาเสียได้เงินสักแสนสองแสนคนที่เป็นเจ้าหนี้นั่นนะได้ยินข่าวเข้าเขาจะรีบมาได้ยินข่าวว่าเราถูกหวยมีเงินเยอะเขาจะรีบมาได้ยินกลางคืนเขามากลางคืนคนที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นี่จะมากลางคืนกลัวคนอื่นจะเอาไปก่อนเขามาถามเอาเขากลัวคนอื่นจะเอาไปก่อนทั้งหมดที่นี่เราก็เหมือนกันเราเคยทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินกินทานทำบุญตักบาตรอยู่แต่ผลมันไม่มากก็เพียงแต่ใช้ดอกเบี้ยส่วนมากไปบ้างหรือมิฉะนั้นก็ปลดปล่อยหนี้สินส่วนน้อยแต่นี่พอเรามาเจริญสมาธิภาวนานี่มันเป็นยอดกุศลนะยิ่งกว่าทอดกฐินเป็นร้อยกองพันกองหมื่นกองทีนี้เจ้าหนี้เจ้ากรรมเขาก็มาเอาละเอามาขอเอาละทำให้เราเป็นไปต่างๆนานาขอให้เราเข้าใจตรงนี้ไว้แล้วอย่าน้อยใจในการมาปฏิบัติธรรมบางทีอยู่ดีทางบ้านตายโทรศัพท์มาโทรเลขมาหรือบางทีทางนู้นรถชนเมื่อปีก่อนไปวัดเคลื่อนที่ปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ที่เมืองอุบลบ้านขามใหญ่อาตมากระเทศบอกให้ฟังไว้ก่อนทำใจไว้เตรียมให้พร้อมนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์สะเทือนใจอะไรขึ้นมาอย่าน้อยอกน้อยใจตีโพยตีพายเขามาเอาตอนนี้ก็คือเขามาเอาหนี้ที่มีให้เขาเรายังมีชีวิตอยู่ที่จะทำดีต่อไปถ้าเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเหตุการณ์อันใดก็ตามอย่าลืมสติสัมปชัญญะคืนสู่ลมหายใจรักษาระบบจิต
ให้สม่ำเสมอด้วยการควบคุมลมหายใจให้สม่ำเสมอบางคนนั่งสมาธิไปใจอ่อนสะท้านน้ำตาไหลอาบหน้าบางทีร้องไห้โฮออกมาโดยไม่ได้อยากร้องไห้ไม่ใช่เราไปร้องไห้เองแต่มันมีสิ่งที่ให้มันร้องไห้อยู่ในนั้นร้องไห้มันเถอะแต่ถ้าเราไม่ลืมลมหายใจปรับลมให้ดีให้ดีให้เสมอเหมือนเราไม่มีความรู้สึกอะไรเราก็สามารถควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้กรรมเหล่านั้นก็ผ่านไปเพราะการกระทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัพพะกรรมขยังปัตโตสัพพะแปลว่าทั้งหมดกรรมก็แปลว่ากรรมทั้งหมดขยังแปลว่าสิ้นหมดสิ้นปัตโตสัพพะกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทั้งปวงทีนี้เมื่อมันยังไม่เก่งกล้าสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพลังแห่งธรรมยังไม่เพียงพอที่จะเจาะแทงลงไปชำแรกกดกรรมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั้นให้มันหมดไปมันก็ต้องใช้กันไปตามที่มันมีแต่ถ้าเรามีสติปัญญามากเข้ามันก็ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรในวันนั้นพอดีตอนเช้ามา กำลังแสดงธรรมพอจบโยมสองผัวเมียมากราบน้ำตาไหลแล้วบอกว่าผมพูดอะไรไม่ออกน้ำตาไหลออกมาทั้งผัวทั้งเมียอาตมาก็บอกว่าหายใจยาวๆหายใจยาวๆควบคุมลมหายใจลงไปให้ลึกๆพยายามคุมให้มันปกติเดี๋ยวมันก็จะปกติจะพูดได้ไม่ต้องกลัวเรามีเครื่องมือแกก็ควบคุมลมจนสงบได้แล้วแกก็มาบอกลูกผมตายเมื่อคืนนี้สองผัวเมียมาปฏิบัติธรรมลูกผูกคอตายลูกชายอายุ30แล้วเป็นลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวผมตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบ7วันผมจะทำอย่างไรผมตั้งใจแล้ววันนี้เป็นวันที่5ผมจะสมาทานศีลอุโบสถประพฤติธรรมให้ครบ7วันอาตมาก็บอกว่าก็กลับไปจัดงานศพเขาเสียก็เลยเทศให้ฟังเอโกวะมัจโจอัจเจนติเอโกวะชายเตกุเลเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียวพ่อแม่ไม่ได้เชิญไม่ได้เอิ้นมาเด้อลูกเอ้ยมาเกิดในท้องแม่เด้อมาเกิดเป็นลูกของพ่อเด้อเราก็ไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเขาจะไปเขาก็ไม่ได้บอกร่ำอำลาเขาก็ไปเองพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมาพบกันในโลกนี้เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็จะเป็นไปตามเส้นทางแห่งกรรมของใครของมันเขาก็ไปตามทางของเขาท่านจึงบอกว่าในโลกนี้ก็มาโผกพันกันเพียงชั่วคราวพบกันเพื่อจะจากกันอยู่ด้วยกันเพื่อจะจากกันอยู่ในท้องของเราก็คลอดออกมาไม่ได้อยู่ไปตลอดแล้วก็ต้องพัดผ่าไปเขาบอกว่าผมไม่ศึกได้ไหมทั้งสองผัวเมียได้ไปจัดการกับศพของลูกวันสุดท้ายก็กลับมาเองปฏิบัติธรรมนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเข้าถึงธรรมแล้วความทุกข์จะมาฉาบไล่ฉาบทานในจิตใจก็ได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเขามาทวงเขามาถามเขาเห็นเราได้ของดีมีสิ่งที่ยังใช้หนี้ใช้สินเราจึงมีคำว่าแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามทีนี้มันยังไม่ถึงมันมีน้อยเขากลัวมันจะหมดคนอื่นจะเอาไปก่อนรีบมาเอาบางทีพอมาปฏิบัติธรรมเจ็บปวดรวดร้าวเป็นไข้เป็นหนาวไม่น่าจะเป็นก็เป็นไม่น่าจะเป็นก็เป็นเมื่อคืนพ่อใหญ่จากเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดใหม่น้องใหม่สดสดหนองบัวลำพูอาตมาก็ได้หิวนอนด้วยเมื่อคืนเพราะอะไรแกก็เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงอายุ86ปีแล้วยังอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมเรามากันที่นี่ทั่วประเทศแกคันขาแต่ไปกินยาคาราไมจักผู้ใดบอกเล่าคันขาไปกินยาคาราไมที่หมอก็ให้นั่งสมาธิที่นี่ก็กระวนกระวายกระอักกระอ่วนจะรากจะอาเจียนจะขี้จะเยี่ยวในที่สุดก็พายลมออกมาคนดูใกล้ๆก็พากันหัวเราะอาตมาก็บอกโอ้ตดเอาบุญไว้เพิ่นเนี่ยว่าฉันน้องเฮ็ดให้มูเศร้าอย่างงอนๆสุดท้ายก็ไปรากไปอาเจียนสั่นทั้งตัวสั่นทั้งตัว
อาตมาก็มาดูแล้วก็ไปตามหมอไปตามหมอเองก็มาเฝ้าดูแกว่ายังไม่ถึงที่ตายมันไม่ตายดอกเขามาทวงเอาหนี้เอาสินอาตมาก็เอามาดมดมดูโอ้ยมันเป็นตะแสบจากเม็ดยาคาราไมแล้วไปกินก็ไม่ได้ยังไงดมดมมันจะเป็นลมแล้วจะกินเข้าไปได้อย่างไรอาตมาก็เลยบอกพอดีเลยกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องตายมุดไม่มีเหลือทีนี้ก็เลยเล่าให้ฟังจึงทำไมจึงเป็นอย่างนี้กรรมบางชนิดนะสามารถมาบดบังเห็นดำเป็นขาวมันกลับกันที่เคยไปทางนี้มันจะกลับจะให้ไปทางนู้นมันมาบังยาคาราไมกลายเป็นของอร่อยอร่อยเขาจะมากินไปแล้วจะทำให้มันยิ่งจะเป็นโศกทั้งเป็นยาพิษเลยเขาให้ทาภายนอกมันก็ชูโชคนะชูโชคยอดฉลาดเลยหลอกได้ทั้งนั้นนายพานเจตบุตรเป็นด่านแกไปแกก็หลอกแกฉลาดเรียกว่าเชโกไม่ใช่ฉลาดเชโกภาษาบาลีใช้คำว่าเชโกนามะเชโกชูชโกโหตินิวิทูโรจะบันดิโตชูชกแสนจะฉลาดแต่ไม่ใช่ชาติบันดิตเพราะแกฉลาดโกงถ้าคนโกงเก่งเอาเปรียบคนอื่นเก่งฉลาดจนคนอื่นจับไม่ได้ในทางพุทธศาสนาไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าบันดิตไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าฉลาดภาษาบาลีแยกออกเฉพาะว่าเชโกฝรั่งว่าคันนิง as cunning as a fox ฉลาดโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกชูโชคนี่แกเอาตัวรอดมาตลอดจนไปถึงพระเวสสันดรขนาดนายพานเจตบุตรนะถูกพระเจ้าเจตราชสั่งไว้ให้เป็นด่านถ้าเห็นใครมาจะไปหาพระเวสสันดรท่าทางไม่ดีเลยยิงทิ้งเลยเพราะเขาจะไปรบกวนไปขอลูกขอเมียเพื่อนของเราคนนี้ใจกว้างกลัวลูกกลัวเมียจะลำบากนี่เพื่อนที่ดีเป็นห่วงเพื่อนจ้างไว้อย่างดีแต่พอชูโชคมาถึงเท่านั้นแหละหมาไล่ชูโชคขึ้นต้นไม้นายพานเจตบุตรไปเห็นโกงหน้าไม้เอาลูกหน้าลูกศรจุ่มยาพิษจุ่มลงไปยาพิษเรียกว่ายาหน่องลูกหน้าจำยาหน่องคอยมองเพราะฉันมองไปมันใครว่าหมาเห่าไปก็เห็นชูโชคบอกว่าจะยิงลงมาเอาตับไตไส้พุงมาเผามาจี่มาจืนกินกูรู้ว่ามึงจะไปไหนชูโชคแกฉลาดควักเอากระบอกอาหารใส่บั้งไม้ไผ่ออกมาบอกว่านี่สารตราราชรัญจกรของพระเจ้าอยู่หัวกรุงสนชัยจะให้ฉันเป็นทูตไปเชิญพระเวสสันดรกลับคืนคนอื่นเขาไม่กล้าเข้าป่าเข้าดงฉันนี่จงรักภักดียอมตายถ้าแกฆ่าทูตแกจะถูกตัดหัวขั้วแห้งเจ็ดชั่วโคตรรู้ไหมให้หมอนั้นมันกลัวมันอ่านหนังสือไม่ได้คนบ้านนอกกลัวนายแกก้มลงกราบอยู่โคนต้นไม้เลยเชิญลงมาเถิดพ่อจ๋าพ่อจ๋าไหนมันฉลาดลงมายังยื่นย่ามลางๆถงเปะฮะหอมเพ่ให้นายพานเจตบุตรรับแล้วยังเอากระบอกอาหารให้ถือถ้าเปิดออกมาละเหม็นหึงเลยแต่แกบอกว่าในนี้เนี่ยสารตราตีข้างอยู่ภายในนั้นสารพระเจ้าอยู่ข้างในลูกอย่าไปแตะต้องมันแรงนะนายพานเจตบุตรยกเสหัวหนึ่งกระบอกอาหารวางลงจะไปกราบอีกกราบลายมือของพระเจ้าแผ่นดินชูโชคแกก็อมยิ้มเป้ยเลยมันฉลาดเสร็จแล้วไปถึงฤาษีในวันนั้นนอนอยู่กับนายพานเจตบุตรอาหารที่ยายนายพานเจตบุตรเนื้อย่างเนื้อเก่งเนื้อทรายเนื้อกวางสดสดน้ำผึ้งน้ำมิ้มอะไรต่างๆขนมาให้แกกินหมดแกกินเหมือนกับเอากระบุงโกยมีเท่าไหร่กินหมดมีอีกไหมเอามาเอกแน่นายพานเจตบุตรมองดูตาปิดๆคือน้ำลายรัดแหมเรากินสิบวันก็ไม่หมดนี่แกกินอย่างไรตอนเช้ามาไปส่งบอกทางไปถึงฤาษีฤาษีฟันเถอะอจุตฤาษีอันนั้นก็ถูกพระเจ้าเจตราชนิมนต์ให้เป็นด่านที่สองถ้าเห็นใครมาจะไปหาพระเวสสันดรอย่าบอกทางเท่ากับว่าคอยบอกทางให้มันหนาฤาษีแกก็ว่าแกเก่งพอเห็นหน้าแกมองตั้งแต่ปลายเท้าจดหัวตั้งแต่หัวจดเท้าไอ้หมอนี่มาไม่ดีมาถึงแกก็กราบถามว่าจะไปไหนบอกจะไปหาพระเวสสันดร
เท่านั้นเองฤาษีชี้หน้าด่าก่อนเลยไม่ว่าเท่าฮีโนโหโจชั่วช้าเลยฉะไหนพระเวสสันดรไปอยู่ในป่าดงพงไผ่มึงยังจะตามไปขอลูกขอเมียกูรู้กูไม่บอกทางว่าก็ไปโดดชูชกเทศให้ฟังกันเดียวเชื่อสนิทเลยบอกว่าผมเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนสหายแห่งธรรมกับพระเวสสันดรได้ข่าวว่าไปบวชหลายเดือนแล้วไม่พบกันผมจะตามไปสนทนาธรรมประเหมาะเคาะดีถูกใจก็จะบวช ด้วยกันซะเลยอาจารย์ฤาษีเชื่อสนิทแล้วก็ขอโทษขออภัยที่ได้ดุด่าว่ากล่าวไม่ดีแกก็เทศให้อาจารย์ฤาษีฟังต่อไม่เป็นไรจิตใจผมเหมือนกับน้ำคงคาสารภูอจิรวดีมหิใครลงไปอาบย่อมเย็นเท่ากันคนขี้ทูดกุดถังนางงามจักรวาลลงไปอาบให้ความเย็นเท่ากันไม่ว่าท่านจะด่าท่านจะสรรเสริญเยินยอผมให้อภัยผมนี่ฝึกจิตฝึกใจมีศีลมีธรรมมานานแล้วฤาษีที่บอกต้องขอโทษอีกหลายตลบเพราะเข้าใจผิดหลอกฤาษีฤาษีก็ค้อนอาหารมาให้กินมะเม่าหมากเม่ามะพร้าวมะสางมะหาดสุกเอามาจากป่าเง่าบัวหัวเผือกหัวมันแก่ตะกุมตะการกินหมดฤาษีบอกแหมเราเนี่ยกินเป็นครึ่งเดือนก็ไม่หมดแล้วจะกินอย่างไรเสร็จแล้วแกก็ยังหนีกรรมไม่พ้นอยู่ดีๆฉลาดอย่างนั้นพอวันที่แกได้กันหาชาลีผูกจองไปตีไปทุบไปพอถึงกลางคืนความฉลาดโกงของแกผูกเด็กสองคนไว้โคนไม้ให้มันนอนอยู่ตรงนี้ตนเองกลัวเสือกลัวช้างกลัวสัตว์ร้ายปีนไปนอนอยู่บนปลายไม้บนคาคบไม้เอาเปลแขวนไว้อย่างดีถ้าเสือมาช้างมามันกินเด็กสองคนเราอยู่ข้างบนสบายแล้วก็ยังนึกต่อไปว่ากลัวจะหลงทิศหลงทางก่อนที่ตะวันจะตกดินเราจำทิศไว้ก่อนนี่ทิศตะวันตื่นขึ้นมาหัวกูอยู่ทางไหนบ้านกูตรงอยู่ทางนั้นกรรมพอกลางคืนมาเทวดามาจับหัวพลิกเปลี่ยนใหม่จับทางชูชกตื่นขึ้นโอ้หัวเราอยู่ทางนี้บ้านเราอยู่ทางนี้ก็เลยเดินไปถึงกรุงศรีพีเชตุดรเป็นเหตุให้กันหาชาลีได้พ้นจากทุกข์เพราะไปพบกับอัยการไปพบกับพระเจ้าสนชัยได้ไถ่มาเพราะเหตุแห่งกรรมนั่นเองทำให้แกก็หลงทางเหมือนกันกับพ่อใหญ่คาราไม่พ่อใหญ่คาราไม่สื่อเล่าไปจากสื่อเห็นยาคาราไม่เป็นของแสบของหนวกเอามาดมหอมปันยังฝากกับไปเครื่องขวดอันนั้นมันเป็นเรื่องเราจะไปดูถูกว่าเอ๊ะเท่าแก่ขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยความจริงแกต้องรู้แต่มันมีเหตุอะไรสักอย่างบังอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรมาที่วัดปฏิบัติธรรมมีแต่จะไข้มีแต่จะหนาวมันทดสอบกันอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันคนดีนั่นจะเกิดมาแต่ละคนในยากทำดีในยากยากยังต้องมีอุปสรรคคอยทดสอบอยู่ตลอดนอกจากอุปสรรคอันเกิดจากกรรมธรรมดานี่ยังมีอุปสรรคอื่นอีกคือทดสอบความแข็งแกร่งทางจริยธรรมว่าพอจะก้าวหน้าไปถึงไหน อย่างเมื่อกี้นี่เอากระเป๋าเก็บกระเป๋ากันได้เอามาประกาศเรียกหาเจ้าของนั่นคืออะไรท่านดูเถิดอานุภาพแห่งธรรมจะเกิดขึ้นเราก็จะเห็นอนุภาพแห่งกิเลสจะเกิดขึ้นก็จะเห็นเขาจะมาทดสอบว่าเขาจะเอาไหมคนที่เก็บได้เนี่ยปฏิบัติธรรมจริงหรือไม่จะเป็นคนดีขนาดไหนเมื่อยังไม่มีโอกาสที่จะทำชั่วก็อาจจะยังเป็นคนดีลองดูก็เลยทำให้กระเป๋าหล่นหายเจ้าของที่กระเป๋าหล่นจะทุกข์ใจขนาดไหนสิ่งของในนั้นมีอะไรจะกระวนกระวายไหมถ้าเขาปฏิบัติธรรมมีธรรมะเขาจะควบคุมจิตใจได้อย่างไรนี่เป็นการทดสอบผู้ที่เก็บได้ก็ต้องรบกันระหว่างความดีกับความชั่วจะเอาไปให้เจ้าของเขาหรือจะเอาเองในที่สุดถ้าธรรมะมันมีสูงจาคะมีสูงก็ชนะความโลภเอามาประกาศเรียกหาเจ้าของมีเพียงประกาศนี้เมื่อคืนนี่ก็มีรายหนึ่งเอากระเป๋าไปให้อาตมาแกดีใจนะคนที่เอากระเป๋าไปให้นั่นเป็นการทดสอบ
คนนี้จะเป็นคนที่น่าสรรเสริญแสดงว่ามีความเข้มแข็งทางจริยธรรมบอกอาจารย์ผมเก็บกระเป๋าคนได้ไม่รู้ของใครป่านนี้เจ้าของเขาคงจะทุกข์จะยากเป็นห่วงมากเงินในกระเป๋ามี 5,240 บาทยาหม่องกล่องหนึ่งอยู่ในกระเป๋าน้อยแกบอกไม่รู้ของใครผมกลัวว่าเจ้าของคงจะทุกข์ใจมากขอให้อาจารย์รับไว้แล้วไปช่วยประกาศหาทีท่านหลายลองคิดดูว่าเงิน 5,000 บาทนี้มันไม่มากไม่มายสำหรับคนร่ำคนรวยแต่สำหรับคนยากคนจนนั้นมันมีความหมายมากเลยผู้ที่เป็นเจ้าของก็จะทุกข์ระทมขมขื่นผู้ที่เก็บได้ก็ต้องถ้าหากไม่มีธรรมะไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะในจิตในใจไม่มีปัญญามันคงจะต้องพ่ายแพ้ล้มละลายต้องเอาเองเล่าให้ท่านฟังคนที่เก็บได้นี่ก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยเป็นคนบ้านป่าบ้านดงในภูเขานู่นอำเภอกุดบากบ้านบัวเป็นพี่น้องชาวคะลึงบ้านของแกอาตมาก็ไปเห็นทุกๆยากๆอยู่ด้วยความลำบากแกมานี่จะมาปฏิบัติธรรมซึ่งแต่ก่อนแกเป็นพานป่าล่าเนื้อกลางค่ำกลางคืนต้องไปอดตาหลับขับตานอนในภูเขาไปนั่งห้างไปดักยิงหมูป่ายิงเก้งยิงฟานฆ่าเนื้อเบื่อป่าได้มาก็เอามาขายเลี้ยงชีวิตเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักศีลรู้จักธรรมเลยแหละพออาตมาพาพระพาเนรขึ้นไปอยู่บนภูเขาคนคนนี้แกรู้จักป่าเพราะว่าแกเป็นนายพรานภูเขาทุกลูกแม่น้ำทุกสายในขุนเขาภูผานตอนนั้นแกรู้จักหมดที่อาตมาได้ไปพบแหล่งที่งดงามน่าอยู่ก็เพราะคนนี้แหละแกก็ได้ไปฟังธรรมในที่สุดจิตใจก็เปลี่ยนแปลงเมื่อธรรมะเข้าไปซึมซาบอาบรสในวิถีชีวิตจิตใจประจำวันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจิตใจอ่อนโยนรู้สึกอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปสำนึกในการกระทำตั้งแต่ก่อนเอาไปอาตมาประโยชน์นั้น20วันแกไม่ทิ้งเลยลูกป่วยอยู่ที่บ้านเดินออกไปมันต้องสุดกว่ากิโลไปเยี่ยมลูกตอกแข็งๆก็เดินมาแบกสิ่งแบกของอะไรไม่มีก็เดินมามานอนด้วยมาคอยเอาใจใส่พระเนนนั่งสมาธิไม่เคยนั่งตั้งแต่เกิดมาเขาว่าสมาธิก็สมาธิแต่พอดีไปนั่งต้องไปหัดนั่งสมาธิกับอาตมาไม่ใช่ตีสองนะไปอยู่ภูเขาต้องตีหนึ่งตื่นตีหนึ่งเอากำไรบางทีก็เที่ยงคืนเลยมันหนาวเลยนั่งสมาธิแกก็ไปนั่งแกบอกว่าเอ๊ะสมาธินี่ผมไม่เคยทำไม่นึกว่ามันจะดีเดี๋ยวนี้ผมเริ่มจะติดนอนอยู่บ้านก็เห็นแต่พระแต่เจ้าอยู่ในป่าคิดถึงจนนอนไม่หลับต้องมาในจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อธรรมะเข้าไปซึมซาบอาบรสโสจิตโสใจมาวันนี้มาตั้งแต่วันแรกจะมาปฏิบัติธรรมเห็นคนเยอะเห็นทางโรงครัวแรงงานไม่พอแกเฝ้าโรงครัวเลยเอาน้ำปานะจะมาให้เหล่าเนกขมะจารีชีพามให้พระแกค้นมาค้นมาเดินเดินมามาเหยียบกระเป๋าเอ๊ะนี่มันอะไรเอามาดูก็เห็นกระเป๋าแล้วก็เอามาเปิดดูเห็นเงิน 5,000 กว่าบาทแกบอกโอ้เจ้าของคงจะทุกข์ใจมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับซะแล้วแกก็รีบเอามาให้อาตมาก็พอดีเจ้าของไปมาพบเจ้าของคนนั้นเงินหายคนนึงก็คือผู้ที่คอยเอาใจใส่พวกเราอยู่วานอนนิวาสปิดร้านเอาไว้สองผัวเมียมาประคับประคองอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มทำวัดนี้สร้างหอน้ำหอแรกขึ้นมาก็คนคนนี้เป็นคนที่ทำคุณงามความดีปิดทองหลังพระมาตลอดคุณโยมจำนงไทยอุบลและคุณโยมรื่นรมชาวเมืองอากาศอํานวยก็ไม่บอกนะเงินหายแค่เฉยแต่หน้าตาก็ไม่ค่อยเบิกบานมาคอยทำดูแลความเรียบร้อยขาดแคลนพอดึก 4:00 น. 5:00 น. ก็กลับบ้านกลางวันก็ขายของที่บ้านสุดท้ายเขามากราบเขาบอกว่าถ้าจะพูดไปก็กลัวมันจะเศร้าหมองใจได้แต่อุ่นใจว่าเรามาทำบุญมันคงไม่เป็นไรในที่สุดก็ได้มาพบอันนี้เล่าให้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเราจะเห็นผลมันตรงนี้
ผลของธรรมะจะประสบพบผ่านจะปรากฏในจิตใจของเรานี่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันรวยขึ้นมามันอะไรขึ้นมาขอให้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันดีขึ้นมามันไม่รวยก็ช่างหัวมันจิตใจที่เคยโลภมันลดลงจิตใจที่เคยโกรธมันลดลงจิตใจที่เคยหลงมันลดลงความยึดมั่นถือมั่นที่มีจำนวนมากจะเป็นทุกข์มันลดลงจนผ่อนคลายนี่แหละผลของมันเอากิเลสมาเป็นเครื่องวัดอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัดหาที่กรุงเทพสมัยก่อนอาตมายังอยู่กรุงเทพสมัยก่อนเคยอยู่กรุงเทพไป8-9ปีตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์มีวันหนึ่งคนโดยสารรถแท็กซี่แกไปเก็บกระเป๋าตังค์คนโดยสารที่ทิ้งไว้ในเบาะข้างหลังได้พอเก็บได้ปั๊บในจิตใจมันก็นึกว่าไม่ใช่ของคนเจ้าของรถเพราะไม่เห็นแกแสดงอาการหวาดระแวงกังวลอะไรแล้วแกก็เปิดนับดูธนบัตรมัดเป็นปึกๆใบละ500อยู่ในนั้นแล้วก็มีสร้อยคอทองคำมีแหวนแต่ไม่ใช่แหวนเพชรแค่กันตอนนั้นจิตใจเริ่มรบกันระหว่างกิเลสและคุณธรรมความเห็นแก่ตัวความโลภมันก็อยากจะเอาซะเองแต่คุณธรรมธรรมะคือจาคะการสลัดออกการปล่อยวางมันก็ต่อสู้กันนะจะเอาเองหรือจะเอาไปแจ้งเอาไปคืนให้เจ้าของเห็นบัตรประชาชนเห็นอะไรอยู่ในที่สุดฝ่ายธรรมะมันก็เข้มแข็งกว่าป่านนี้เจ้าของเขาคงเป็นทุกข์แล้วเขาอาจจะมีความจำเป็นในเงินก้อนนี้จำนวนมากอาจจะไปยืมใครมาก็ได้ก็เลยเอาไปแจ้งตำรวจไปแจ้งตำรวจบอกชื่อบอกอะไรด้วยเพราะว่ามันมีบัตรประชาชนบอกอะไรต่ออะไรตำรวจก็ไปตามโทรศัพท์ไปตามให้เจ้าของมารับของเจ้าของมาถึงมาพบกันผู้ที่เก็บได้กับเจ้าของทรัพย์ร้องไห้ใส่กันคนหนึ่งร้องไห้ด้วยความดีใจอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ด้วยคุณธรรมที่ดีใจที่ตนเองได้เสียสละเขาบอกว่าถ้าไม่พบคุณผมก็คงล้มละลายเงินจำนวนนี้ไปกู้เขามาไปซื้อบ้านจัดสรรเช่าบ้านเงินที่จะผ่อนส่งแก่บ้านก็หมดไปไม่มีหมุนไม่ทัน2เดือน3เดือน4เดือนจะครบปีเขาจะมายึดบ้านแล้วลูกก็กำลังเป็นไข้อยู่โรงพยาบาลจะเอาเงินที่ยืมมานี่กู้มานี่จะเอาไปส่งให้ค่าบ้านด้วยความรีบความร้อนทั้งหิวทั้งเป็นห่วงลูกอยู่ที่โรงพยาบาลรีบไปส่งแล้วจะรีบไปโรงพยาบาลพอลงจากรถก็ลืมด้วยความรีบนั้นพอไปกินข้าวไปสั่งอาหารกินแล้วจะไปหาเจ้าของเขาเลยหาเงินไม่พบเงินหายนอนไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้ในคืนนั้นกระวนกระวายลูกก็ป่วยเจียนตายอยู่โรงพยาบาลบ้านก็จะถูกยึดแล้วจะเอาอย่างไรหนี้สินเขายืมมาก็จะต้องล้มละลายก็มาเล่าให้กันฟังคนที่เก็บได้นี่ก็ดีใจน้ำตาไหลไหลภาคด้วยความสุขใจที่ได้ช่วยกันในยามยากเช่นนั้นนี่ที่ท่านประกาศว่าสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัตชติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทำของตนเองเวลาใดมันชื่นใจยกมือไหว้ตนเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวจะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองก็มีความสุขอยู่ได้แต่คนที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะธรรมะชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าปลุกเราให้พระสงฆ์ทุกรูปถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิตรสหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอำมาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญาติเป็นสายโลหิตเป็นพ่อเป็นแม่เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคุณธรรมสี่ประการ
คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาถ้าเธอสามารถทำให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ได้เรามองไม่เห็นการที่ภิกษุจะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำพหุชนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยยยธรรมทำสี่ประการนี้ถ้าเธอทำได้ก็เหมือนเธอได้นำบุคคลเหล่านั้นพหุชนเหล่านั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้แก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิงเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตัพพังมันเยยุ่งภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้นิตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโซตะปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภามิตรก็ดีอมาตราชการก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติถือเอาสมาทานประดิษฐานจิตใจไว้ในคุณธรรมสิบประการนี้ถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมเขาไม่ตกลงไปในทางที่ทำเขาจะไม่ตกต่ำไปสู่กุอกุศลธรรมนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่เขาจะบรรลุธรรมโคทิยานในเบื้องหน้าอาตมาแสดงธรรมมาจนเหนื่อยนี่ก็คิดว่าไม่ไร้ผลจนเกินไปผลมันบอกให้รู้คนจนๆที่เก็บเงินได้ 5,000 นั้นเขาไม่เอาเองเลยกลางคืนด้วยไม่ใช่กลางวันนั่นแสดงว่าเขามีจาคะทำให้จิตใจเขาไม่ตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมทำให้จิตใจเดียวนี้ก็ไม่ตกต่ำตายไปแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานมีแต่สวรรค์กับมนุษย์เป็นที่ไปหลังจากนั้นแม้เขาจะไปเกิดชาติใหม่เป็นลูกโจรเขาก็จะไม่เป็นโจรกับพ่อกับแม่นั่นคือความเข้มแข็งทางจริยธรรมเขาจะไปอยู่ในสังคมที่เลวร้ายที่ชั่วช้าสามานสังคมเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจเขาได้จิตใจเขาจะหลุดพ้นจากพันธนาการของความชั่วความหมายของคำว่าอวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ำเขาจะเกิดเป็นลูกคนยากคนจนในป่าในเขาเขาจะเป็นบัณฑิตจนได้ถ้าเขาสั่งสมสิ่งเหล่านี้มาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านแนะนำพร่ำสอนตลอดเวลา45ปีพระองค์ก็เที่ยวพร่ำสอนธรรมะอันนี้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ให้ไปแจกไปอนุเคราะห์ไปช่วยเหลืออันนี้ด้วยเหตุนี้เองนี่เรียกว่าการอนุเคราะห์กันโดยธรรมไม่ปรากฏว่า 45,000 พรรษาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยไปแจกงูแจกควายแจกผ้าแจกผ่อนสร้างโรงพยาบอกพยาบาลทางวัตถุแต่ท่านสร้างโรงพยาบาลทางจิตเรียกว่าสัพพะโลกติกิจโกเป็นหมอใหญ่เยียวยารักษาโรคของโลกโรคของโลกคือโรคจิตในใจคนโรคโลภะโทสะโมหะฆ่ากันเบียดเบียนกันนอกอกนอกใจเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาขึ้นสวรรค์ตกนรกวนเวียนอยู่กับเพราะจิตที่มันประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยสังคมมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เพราะจิตใจเขาเป็นโรคโลภะโทสะโมหะเรามีเงินมีอำนาจเอาเสื้อผ้าอาภรณ์ไปแจกให้เขานุ่งห่มมันก็ไม่สามารถปกปิดความโลภความโกรธความหลงเอาเงินไปแจกให้เขาก็ไม่สามารถจ้างเอาความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจสร้างโรงพยาบาลรักษากายเขาอายุเขายืนยาวก็ไม่สามารถชำระล้างโลภะโทสะโมหะออกไปได้เพราะฉะนั้นการที่พระจะอนุเคราะห์สังคมอนุเคราะห์โลกต้องอนุเคราะห์โดยธรรมไม่ใช่อนุเคราะห์ทางวัตถุถ้าพระโดดไปเล่นทางวัตถุค่านิยมของสังคมยิ่งจะเปลี่ยนไปทางวัตถุพระดีๆที่ประพฤติศีลประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามหาชนจะมองไม่เห็นคุณค่า
แต่ถ้าพระองค์ใดมีเงินมีทองช่วยเหลือทางสังคมบ้างคนจะไปเลื่อมใสสรรเสริญจะยกย่องสรรเสริญเมื่อปีนี้ที่ผ่านมามีโยมมาขอให้อาตมารับควายไปแจกให้ชาวบ้าน100 ตัวหรือถ้าไม่พอเอาอีกก็ได้ให้แต่ให้อาตมาแจกองค์ส่วนคนอื่นไม่ให้แจกอาตมาบอกว่าเพื่ออะไรเพื่อว่าเขาเอาไปเลี้ยงแล้วเขาจะได้สำนึกเขาจะไม่เข็ดไม่ฆ่ามันเขาจะเลี้ยงมันจนตายผมอยากจะทำบุญอาตมาก็บอกว่าเอาไปให้นายอำเภอประกาศแจกผู้ใหญ่บ้านสำรวจคนยากคนจนมาจะดีกว่าอยากให้อาตมาแจกเลยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมจะให้อาตมาแจกลูกเดียวอาตมาก็ไม่รับทำไมจึงไม่รับถ้าเกิดอาตมาไปแจกควาย100 ตัว 200 ตัวอาตมาอาจจะได้เป็นเจ้าคุณในฐานะพระภิกษุสงฆ์ที่ทำสังคมสงเคราะห์ในชนบทช่วยเหลือได้แต่พระที่ดีๆว่าอาตมานี่รักษาศีลรักษาธรรมไว้ด้วยชีวิตประพฤติศีลสมาธิปัญญาเจริญอริยมรรคอยู่อันเป็นที่อาศัยพักพิงเป็นที่แผ่ขจรกระจายของความดีจากจิตจากใจของท่านคนจะมองไม่เห็นเพราะสิ่งนั้นมันไม่เป็นตนเป็นตัวเขาก็จะเห็นแต่อาจารย์สมภพนี่ดีเอาควายไปแจกเอาเสื้อผ้ามาแจกเพราะนั้นบางคนเอาเสื้อผ้ามาให้อาตมาอาตมาไม่ไปแจกแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านให้ใครไปแจกแล้วอย่าบอกนะอย่าบอกว่าอาตมาไปแจกให้เพราะมันจะทำให้ค่านิยมสังคมนี่บูชาวัตถุมากขึ้นมากขึ้นต่อไปพระดีๆเขาจะมองไม่เห็นคุณค่าที่ท่านแจกสิ้นแจกธรรมนลางกิเลสวัตถุสุสยังคาเฮวะโคสิเตคนทั้งหลายถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งวัตถุแล้วก็จะตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาประชาสัมพันธ์คนโบราณภาคอีสานจึงเตือนใจลูกหลานไว้ขออภัยผู้ภาษาอีสานอย่าหาว่าหยาบบ่ว่าซี่สมสื่องั่วคุ้ยขายจ่ายสิมีแล้วนักปาดทมแม่น้ำนาที่กว้างสิขาดเคินมาล่าห่างเงื่อมสีเหยกินผู้มลินผู้เผิงส้มแดกกับเหล่านี้ท่านพอจะฟังถูกสำหรับคนภาคอีสานสำหรับพี่น้องชาวปักใต้บ้านเรานู่นทางภาคกลางทางภาคเหนือจะฟังไม่ถูกความหมายคำว่าชี้สมซื้องูควายขายจ่ายจะมีนะต่อไปคนโบราณพูดอย่างนี้ชี้คือนักบวชฝ่ายหญิงสมสมณะคือนักบวชฝ่ายชายต่อไปจะพากันซื้องูซื้อควายขายจ่ายซื้อมาทั้งขายทั้งจ่ายขายอะไรคือถ้าเกิดว่าองค์ใดองค์หนึ่งสงเคราะห์สังคมทางวัตถุมาค่านิยมสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมพระที่สงเคราะห์ท่านมีฐานะที่จะช่วยได้อย่างนั้นสิ่งที่ท่านเหล่านั้นทำได้ท่านทำได้ไม่ยากบุญท่านเยอะคนเคารพเลื่อมใสเยอะแต่อีกองค์อื่นอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังพระอรหันต์แท้ๆยังบิณฑบาตขาดแคลนไม่มีใครใส่ให้อดอยากด้วยบุญของท่านไม่มีทางวัตถุคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุแล้วจะหลั่งไหลไปเคารพบูชาส่วนธรรมนิยมมันก็จะไปมีแต่วัตถุนิยมองค์ใดองค์หนึ่งมีงูมีควายมาแจกมาจ่ายช่วยสังคมชาวบ้านต่อมาก็พากันเคารพนับถือมากต่อมาก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณองค์อื่นอยากได้บ้างก็เรียนบ่ายแบบครั้งแรกก็มีเงินหน่อยก็ซื้อเอาเองมาแจกซะก่อนแล้วก็ช่วยประจบประแจงคนอื่นเศรษฐีใจบุญที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนให้มาช่วยครั้งแรกตนเองก็ซื้อซะก่อนในที่สุดองค์อื่นองค์อื่นองค์อื่นก็จะได้แบบก็เลยจะเกิดลักษณะนี้ชี้สมสื่องั่วก้ายขายจ่ายมีแล้วนักปาดทมแม่น้ำนาที่กว้างขาดเขินนักปาดผู้รู้ทางโลกความรู้ทางโลกระดับด็อกเตอร์นี่ถือว่าโง่อยู่ก็มีด็อกเตอร์โง่ก็เยอะแยะนักปาดทางโลกมะทะเวทะมัตโตพระพุทธเจ้าเขาบอกอย่างนี้เวทะมะเทนะมัตโตความรู้ทางโลกคำขาดทางธรรมรู้มากๆก็เมาความรู้สิ่งใดที่ตนเองเชื่อนึกว่ามันถูกไปหมดเพราะตนเองจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์แล้วอัตถังนะชานาติอทิจเวเทเมื่อจะจบไตรเพศคือด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อยู่ดีๆเมื่อบุคคลชั้นนำทางสังคมหลงไปทางนี้ก็ถม
จึงเรียกว่านักปราชญ์ทมแม่น้ำนะที่กว้างขาดเขินคำว่าแม่น้ำในที่นี้ก็หมายความว่านักปราชญ์ทางโลกทั้งหลายจะเปลี่ยนค่านิยมไม่เห็นคุณค่าของธรรมอันลึกซึ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าคำพีรังแปลว่าลึกซึ้งลึกมากคำพีราคำพีรัฐานิปุนาทุตทสาลึกมากมีอธิบายละเอียดอ่อนเห็นได้ยากเห็นได้ยากทีนี้เมื่อเขาเห็นได้ยากเขาเห็นทางวัตถุสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่ท่านมีคุณค่ามีปฏิปทาดีงามเขามองไม่เห็นมันลึกเพราะว่าคำพีระแปลว่าลึกพี่ตัวนี้ภาษาบาลีพีธาตุแปลว่ากลัวกลัวกลัวลึกจนน่ากลัวธรรมะนี่ลึกจนน่ากลัวมึงก็เราไปชะโงกหัวลงในบ่อลึกๆเห็นแล้วตกใจวิ่งอย่างนั้นแหละเรียกว่าคำพีราแปลว่าลึกจนน่ากลัวธรรมะนี่ลึกจนน่ากลัวพอพูดถึงเรื่องสูงขึ้นถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาถึงวิมุตติการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นใจวิ่งเลยถ้าจะให้ปล่อยวางทีนี้จะทำอย่างไรมันก็เลยถอยโกรธถมมันก็เลยถมทิ้งไปเอาสิ่งที่มองเห็นอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละจึงบอกว่านักปราชญ์ถมแม่น้ำนะที่กว้างขาดเขินมาล่าห่างง่ามสีเฮยกินพุ่มมะลิ่นภูเพิ่งส้มแล้วกะเหล่านี้ท่านจะเห็นดอกไม้ตามริมขอบสระงามไหมทุกวันนี้เขาปลูกแต่ต้นเฟื่องฟ้าเป็นดอกทั้งปีทั้งชาติแต่ไปดมดูสิเฟื่องฟ้ามีกลิ่นหอมไหมไม่หอมเลยทุกวันนี้ก็เหมือนคนดีๆแต่มันไม่มีกลิ่นหอมคือประจบประแจงใครไม่เป็นพูดซื่อๆในที่สุดก็ประกาศแต่ศีลแต่ธรรมไม่มีทางวัตถุไม่มีมายาสาไถไม่ประจบประแจงเพราะทางธรรมท่านถือว่าพระไปประจบญาติโยมนี่ถือว่าประทุษร้ายกูละทูสโกปาปะสมาจาโรเป็นผู้มีมารยาทเลวสามประทุษร้ายตระกูลเขายังไม่มีศรัทธาแท้ไปประจบประแจงแล้วปิดบังปัญญาเขาต้องอาบัติแต่ที่นี่มันหอมการประจบประแจงเอาจิตเอาใจกันมันหอมมันก็เลยเหมือนดอกไม้ที่มีสีเห็นไกลๆแต่มันไม่มีกลิ่นหอมดอกจริงๆเพราะนั้นทุกวันนี้นิยมปลูกแต่ต้นไม้ที่ออกดอกงามๆดอกเฟื่องฟ้าดอกดอนหญ้าจากฝรั่งเศสตังมาปลูกเป็นดอกทั้งปีทั้งชาติแต่ไปดมแล้วมันไม่มีกลิ่นหอมจึงบอกว่ามาล่าห่างห้ามสีงามสีเฮ้ยกลิ่นบางทีคนดีๆไม่มีใครสนับสนุนไม่มีใครรู้จักแต่คนประจบประแจงหน้าไหวหลังหลอกข้างหน้ากระรอกข้างหลังกระแตทำงานกับเลื่อนชั้นขึ้นเงินเดือนละสองขั้นก็มีบางทีนะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันสำคัญมากธรรมะนี่มันละเอียดมันลึกมันซึ้งพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยอย่าไปสงเคราะห์อย่างอื่นอนุกัมปเยอนุกัมปยาถะยีจะโสตพังมันเดยยงจงไปอนุเคราะห์ชนเหล่าใดก็ตามที่พอพูดกันรู้เรื่องถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็อย่าไปประจบประแจงกันเลยให้มันเสียมันจะสูญเสียทัศนคติค่านิยมต่อไปเพราะนั้นต้องขอโทษท่านทั้งหลายที่พูดอันนี้ออกมาให้ท่านได้คิดด้วยมาที่นิเพธวรารามนี้ไม่ค่อยมีประดับประดาอะไรเรามากันนี่ถ้าจะว่างใหญ่ก็ใหญ่นะคน 2,000 3,000 ไม่มีป้องมีป้ายอะไรไม่มีธงทิวปิวสวัยโฆษณาบางแห่งจัดงานทีโฆษณาหมดเป็น 200,000 300,000 แต่เสร็จแล้วคุณค่าทางจิตใจไม่มีมีแต่จิตวิทยาทางสังคมนิดเดียวต่อไปก็จะสูบลงจะโสมลงจะมีการทอดผ้าป่าทอดกฐินเขียนป้ายประดับประดาทำประตูโค้งซุ้มยินดีต้อนรับแต่พอวันเกิดพระพุทธเจ้าวันวิสาขวันสำคัญที่จะมาระลึกประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สนใจทำไม่สนใจเลยเพราะนั้นที่นี่ไม่ค่อยได้ทำอย่างนั้นท่านมาที่นี่อาจจะไม่ได้รับคำพูดอันไพเราะอาจจะได้รับการต้อนรับที่ธรรมดาธรรมดาแล้วท่านอย่าผะอืดผะอมท่านทั้งหลายก่อนเข้าใจอย่างนี้อ้าวเพราะเหตุนั้นธรรมะสี่ประการนี้ถ้าสามารถโปรยหวานลงไปในสังคมให้คนในสังคมเรานี้มีธรรมะซึมแทรกหรือแทรกซึมลงไปในวิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดประจำวันมีศีลมีศรัทธามั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนนี้
มั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณมีค่าพระรัตนตรัยอยู่ในจิตในใจพระพุทธคือความมีศักยภาพในตนเองสามารถพัฒนาให้ถึงความรู้พระธรรมคือหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าท่านผู้รู้ได้สอนไว้พระสงฆ์คือบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการอันนั้นได้รับผลคือความสะอาดสว่างสงบมีอยู่ในโลกมั่นใจเราเองก็จะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นสงฆ์ในจำนวนนั้นแม้จะไม่ได้บวชก็ตามศรัทธามั่นลงขนาดนี้ศีลไม่ต้องพูดไปไกลคำว่าศีลไม่ต้องคิดถึงว่าจะต้องไปสมาทานที่วัดไปขอจากพระดูผลงานของศีลเลยก็ได้ถ้าคนมีศีลมันจะออกมาในรูปแบบของความรับผิดชอบรับทั้งผิดทั้งชอบไม่ใช่รับแต่ชอบผิดฉันไม่เอาศีล5อัน5ข้อนั้นก็คือรับผิดชอบทางกายทางวาจาทางใจข้อที่1ข้อที่2ไม่ไปเข็นไปฆ่าไม่ไปลักนี่รับผิดชอบทางกายที่จะกระทำทางกายให้คนอื่นเดือดร้อนข้อที่3รับผิดชอบทางกายทางวาจาที่จะนอกอกนอกใจล่วงล้ำกำเกินของกันและกันข้อที่4รับผิดชอบทางวาจาเต็มเป่าพูดจาอะไรไม่เป็นไปเพื่อความสูญเสียแก่ผู้อื่นถ้ามันผิดเราก็ต้องเดือดร้อนด้วยสังคมก็เดือดร้อนด้วยข้อสุดท้ายรับผิดชอบแก่จิตใจตนเองล้วนว่าจิตใจตนเองนี้ไม่ควรทำให้มันสูญเสียด้วยการไปกินไปดื่มไปสูบไปอะไรสิ่งที่มันจะทำลายจิตใจอันเป็นยาพิษเรียกว่าควบคุมใจตัวแรกศรัทธานั้นแปลว่ามั่นใจตัวที่สองศีลควบคุมใจรู้จักรับผิดชอบตัวที่สามจาคะตัวนี้โดดเด่นเป็นผลงานที่โดดเด่นมากสังคมอยู่ได้ด้วยตัวนี้ผัวกับเมียอยู่ได้ด้วยตัวนี้ทะเลาะกันไม่ได้เพราะตัวนี้จาคะจาโคแปลว่าสลัดทิ้งจาโคแปลว่าสลัดทิ้งจาคะแปลว่าสลัดทิ้งสลัดออกไม่ได้หมายคำว่าเอาเงินไปบริจาคถ้าจาคะนี่เรามักจะหมายถึงเอาเงินบริจาค

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญัสสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ตัณฑะ

ดานิปันเนสีดิวเซสันนิปติตายะบุทธะปริสายะกาจิธรรมีกทากติยเตสุขโคปุญญัสสะอุจโยติวิมันตะธรรมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสมันเตหิสกัจจัง

ราได้อธิษฐานการจำพรรษาต่างก็ได้พากันตั้งอกตั้ง

บางสิ่งบางอย่างเช่นผู้เคยสูบบุหรี่ก็ตั้งใจงดสูบบุหรี่ผู้กินหมากก็ตั้งใจงดการกินหมากตลอด3เดือนหรือแม้แต่การรักษาศีลบางท่านก็ตั้งใจว่าตลอดไตรมาส3เดือนนี้เราจะรักษาศีล5ไม่ให้ขาดหรือบางท่านตั้งใจรักษาอุโบสถศีลตลอด3เดือนไม่ให้ขาดอย่างนี้เป็นต้นเป็นสำหรับฝ่ายภิกษุสามัญเณรเมื่อวันเข้าพรรษาต่างก็ได้อธิษฐานการจำพรรษาของตนสำเร็จแล้วก็ตั้งจิตคิดจะบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการที่ตนได้มาบวชจำพรรษาอย่างว่าจะถือธุดงควัดข้อใดข้อหนึ่งมีฉันในบาตรเป็นวัดหรือว่าเที่ยวบินธรรมบาตรเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดเหล่านี้เป็นต้นวันนี้ก็เป็นวันสิ้นสุดแห่งการอธิษฐานการสมาทานข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆของตนเสร็จลงไปแต่ว่าเสร็จลงไปชั่วระยะปีหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเสร็จสิ้นไม่ต้องทำอะไรกันอีกต่อไปไม่ได้หมายความไปอย่างนั้นที่เราได้ตั้งใจ มาบำเพ็ญคุณงามความดีตลอด3เดือนจะเป็นโดยวิธีการต่างๆตามข้อวัดปฏิบัติที่ตนได้สมาทานไว้ก็เป็นการสิ้นสุดการสมาทานลงไปคนนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งที่ที่เราได้ทำสำเร็จในระยะ3เดือนตามความมุ่งมาตรปรารถนาที่ตนได้ตั้งอกตั้งใจไว้เป็นการยังความปลื้มจิตปลื้มใจไม่ให้แก่ผู้ได้ทำตามกฎกติกาสัญญาที่เจ้าของได้ตั้งใจไว้อันนี้เป็นเครื่องจารึกฝังอยู่ในจิตใจของตนอย่างมั่นคง และอีกอย่างหนึ่งวันปวารณาปวารณานี้ท่านใช้แทนลงอุโบสถคือสวดปฏิโมกข์ตามปกติในวันพระ15ค่ำพระท่านลงปฏิโมกตลอดมาแต่พอมาถึงวันปวารณานี้ไม่ได้แสดงคำปฏิโมกให้ใช้คำปวารณาแทนการลงอุโบสถหรือว่าปฏิโมกนั้นคำปวารณานี้ไม่ใช่เฉพาะนำไปใช้ได้เฉพาะภิกษุสามเณรตอนนั้นแม่อุบาสกอุบาสิกาก็นำไปใช้ได้เพราะธรรมะเป็นของกลางไม่ได้เจาะจงลงไปเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่งย่อมนำไปใช้การประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันอย่างคำปวารณาที่พระสงฆ์ท่านจะปวารณากันในวันนี้เนี่ยแทนลงอุโบสถนั้นก็มีข้อความว่า สังฆัมพันเตปวาเรนิดิเทนะวาสุเตนะวาปริสังกายะวาวะดันตุมังอายสมันโตอนุกัมปังอุปาดายะ

ันโตปฏิกริสามิแปลเนื้อความว่าข้าพเจ้าขอภาวนาจะสมด้วยการเห็นก็ดีการได้ยินได้ฟังก็ดีด้วยความรังเกียจก็ดีขอท่านผู้มีอายุจงว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าเพื่อความเป็นดูข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกตัวแล้วจะกลับปฏิบัติดีตามเดิมดังนี้คำภาวนากันนี้ถ้าเราจะมาเทียบอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกับคำขอโทษซึ่งกันและกันที่ว่าต้องขอโทษซึ่งกันและกันก็เพราะว่าเรามาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมีฐานะความเป็นอยู่แตกต่างต่างกันไปมีอัตยาสัยใจคอแตกต่างกันไปมีความประพฤติปฏิบัติย่อมไม่สม่ำเสมอกันไปทีนี้ก็ย่อมจะมีการกระทบกระทั่งทาง ากายบ้างทางวาจาบ้างทางด้านจิตใจบ้างทีนี้ถ้าเกิดความรังเกียจความไม่พอใจในการขึ้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีการกินแหนงแข่งใจใจกระทบกระทั่งอยู่เมื่อเราขอโทษให้โทษอดโทษให้แก่กันและกันว่าไม่ถือสาโทษอะไรกันให้อภัยในกันและกันความกินแหนงแข่งใจนั้นก็ลดลงไปหรือว่าไม่มีหายสิ้นไปจากจิตใจของตนเพราะเราไม่ถือโทษซึ่งกันและกันเราถือกันว่าไม่ว่าพระภิกษุไม่ว่าสามเณรไม่ว่าอุบาสกไม่ว่าอุบาสิกาที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักวัดโสกาลามีเราถือกันว่าเราเป็นลูกพ่อเดียวกันอย่างสูงก็คือพ่อใหญ่ที่สุดก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่ง ได้ประกาศหลักธรรมคำสอนไว้สำหรับให้เราผู้เป็นลูกตถาคตได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามที่รองลงมาณจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แก่ท่านพ่อดีหรือพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ผู้ที่ให้กำเนิดก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาก็เพื่อมุ่งหวังตั้งใจที่จะอบรมภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาให้ดำเนินไปตามแนวธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เห็นการทรมานในการฝึกฝนอบรมของท่านสู้ตลอดมาจนกระทั่งยอมถวายชีวิตไว้ในวัดนี้ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแต่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มาอยู่ประพฤติปฏิบัติต่อไปจะได้นำมาไปประพฤติปฏิบัติตามคำที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือตามคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากหลายขึ้นมาต่างจิตต่างใจเรียกว่านานาจิตต่างต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจก็ย่อมมีความเห็นไม่ลงกันบ้างหรือว่ามีการไม่พอใจอะไรกันบ้างบางสิ่งบางอย่างจะไม่ว่าเป็นทางกายก็ตามเป็นทางวาจาก็ตามเป็นทางจิตใจก็ตามในฐานะที่เราเป็นลูกพ่อเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องมุกกันเราจะต้องให้อภัยงดโทษไม่ถือโทษในกันและกันเพื่อความสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่เกิดมีบางท่านเกิดรังเกียจไม่พออกพอใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่กล้าที่จะว่ากล่าวอะไรต่างๆก็เลยทำให้แน่นอยู่ในจิตใจของตนเลยทำให้ตนไม่สบายเมื่อประพฤติปฏิบัติทำไปเมื่อเกิดไปนึกถึงเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาก็ทำให้จิตพุ่งหนีไปจากแนวทางที่ดี
ไปเกิดต่างกัญญาบาทนาคาหรือเกิดอิจฉาริษยาอะไรกันขึ้นทำนองนั้นเรียกว่าไม่เป็นผลดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเราปล่อยวางให้อภัยโทษซึ่งกันและกันหรือว่ามีโอกาสที่ท่านอย่างคำภาวนาว่าเพื่อความอนุเคราะห์เป็นดูจงบอกจงกล่าวเพื่อให้ผู้ที่ได้รับที่ตนไม่พอใจนั้นได้รู้สึกว่าการพูดอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นการกระทำอย่างนั้นไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องควรจะเปลี่ยนอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้เมื่อท่านผู้นั้นได้รับทราบว่ามีผู้แนะนำให้ว่าทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ถูกนำไปพินิจพิจารณาใกล้ควรทบทวนการประพฤติปฏิบัติของตนเมื่อเห็นดีด้วยก็ยอมกลับประพฤติดีปฏิบัติชอบการแนะนำพร่ำสอนให้ผู้อื่นรู้สึกตัวในทางที่ประพฤติไม่ดีหรือพูดไม่ดีท่านเปรียบเหมือนกับที่บอกขุมทรัพย์ธรรมดาผู้ที่ที่บอกขุมทรัพย์ผู้ที่อยากได้ทรัพย์ต้องเป็นคนจนเมื่อคนจนผู้เขามีความดีมีมั่งมีอะไรดีเขาจะนำไปที่บอกขุมทรัพย์ว่าอย่างนั้นอย่างอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่แต่ในขณะที่จะนำไปนั้นก็จะต้องมีการว่ากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีก็เป็นคำไม่ดีเป็นคำที่กระทบกระทั่งแต่ว่าคนที่อยากได้ทรัพย์เขาไม่ถือเขามุ่งทรัพย์มุ่งทรัพย์เป็นสำคัญเขาไม่ถือความที่ผู้นำไปที่โดยความหวังดีนั้นแต่ว่าท่านได้เห็นความประพฤติของเรายังไม่ดีท่านก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้บ้างเพื่อจะคล้ายๆว่าจะทดสอบทางน้ำใจว่าจะมีกำลังใจเข้มแข็งเพียงใดแต่ถ้าผู้ถูกว่าเฉยหรืออดกั้นหรือว่าเห็นว่าเป็นผู้ที่จะนำไปให้พบขุมทรัพย์อันประเสริฐก็เลยไม่ถือโกรธไม่ถืออะไรเดินตามไปด้วยความสงบด้วยความดีเมื่อได้ไปพบขุมทรัพย์แล้วก็รีบปลดเอาขุมทรัพย์เรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนมาหาทรัพย์ผู้ที่ท่านแนะนำพาไปหาขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ที่เราหากันก็คือโลกุตตรทรัพย์โลกุตตรทรัพย์ก็คือโลกุตตรธรรมก็ไม่ต่างไม่เบื้องต้นก็มีศีลสมาธิปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามกันไปนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้มาแนะนำคำสอนที่แจ้งนำไปหาคุ้มทรัพย์จึงควรยินดีควรให้อภัยโทษไม่ควรถือโกรธไม่ควรถูกพยาบาทมีแต่แสดงความชื่นชมยินดีในความเมตตาการุณของท่านผู้ที่ช่วยนำไปในทางที่ดีอย่างนั้น ทีนี้อีกอย่างหนึ่งวันมหาปวารณานี้ทางพระมหาเถระฝ่ายคณะธรรมยุติกนิกายท่านให้เราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้น้อมนึกระลึกถึงคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำไมจึงต้องไปรึกถึงพระคุณของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นความเบื้องต้นโดยย่อก็มีอยู่ว่าคณะสงฆ์ที่นำการประพฤติปฏิบัติกันมาสืบๆกันมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่สมัยพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยเป็นลำดับมาจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงเทพ
ลองนึกดูการประพฤติปฏิบัติต่างๆก็ย่อมจะผิดแปลกแตกต่างกันไปที่ว่าผิดแปลกแตกต่างกันนั้นหมายถึงผิดแปลกแตกต่างตามทางธรรมทางวินัยไหนคือว่าพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสังคีติกาจารย์คือเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายได้ประชุมกันเป็นลำดับลำดับมาคือว่าทบทวนความจำทบทวนการประพฤติปฏิบัติมาจึงเรียกว่าการทำสังขายนาแต่ละครั้งละครั้งก็มีการทบทวนหรือว่ามีการละเมิดอะไรออกไปมันจะติดจากทางธรรมทางวินัยหรือไม่ตอนก็เรียกประชุมกันเช่นนานๆครั้งหนึ่งชำระสะสางให้หมดจดจารขึ้นมาจนมากระทั่งการทำสังขายนาครั้งหลังๆมาพระอรหันต์ก็มีน้อยลงไปแต่ท่านผู้ที่ยังเป็นพระอรหันต์ยังทราบถึงอนาคตการว่าความเสื่อมทรามจะเกิดขึ้นความจำของคนระเบิดคุณธินดาก็จะเสื่อมทรามลงไปจึงได้จารึกลงไว้เป็นอักษรแล้วก็นำกันสืบๆมาที่นี่การจารึกเป็นอักษรนั้นบางทีก็มีการเขียนถ่ายทอดกันมาถูกบ้างผิดบ้างนั่นก็มีท่านก็ได้ประชุมกันชำระสะสางเพื่อให้ถูกตรงตามเป้าหมายในทางพระธรรมวินัย แต่ว่าการทำครั้งหนึ่งเป็นนานๆทีนี้การนำธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางคณะสงฆ์ก็ปาการประพฤติปฏิบัติมาแต่ว่าพระธรรมวินัยเป็นภาษามคตผู้ที่ไม่ได้เรียนภาษามคตไม่ได้แปลออกก็ไม่รู้แม้จะแบกคัมภีร์ทั่วหัวก็ไม่รู้ว่าก็ห้ามอะไรก็ประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่รู้ก็เป็นแต่เพียงว่าทำการสักการะบูชาพระไตรปิฎกว่าได้บุญได้กุศลมากมายก็ทำการสักการะบูชากันมาแต่การประพฤติปฏิบัติผิดเพี้ยนไปจากแนวคำสอนแนววัฒนธรรมแนวอริยนัยในพระไตรปิฎกจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก่อนที่จะได้ครองราชพระองค์ได้เสด็จออกผนวดเมื่อออกผนวดนี้ตั้งใจตั้งพระฤทัยศึกษาพระธรรมวินัยที่พระองค์ตั้งอกตั้งใจศึกษาพระวินัยพระธรรมวินัยก็เพราะว่าได้เห็นพระการประพฤติปฏิบัติของพระแตกต่างกันไปก็เลยเกิดสงสัยจึงต้องตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมวินัยจนกระทั่งสามารถแปลพระไตรปิฎกนั้นแปลพระธรรมวินัยนั้นเป็นภาษาไทยได้ชัดเข้าใจดีแล้วก็เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระแตกต่างกันไปองค์ก็พยายามแต่ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อมีแต่เพียงผู้เดียวจะไปชักชวนให้มารวมประพฤติปฏิบัติกันก็ได้ยากเพราะฉะนั้นท่านพระองค์ท่านจึงได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยทำตัวให้เป็นตัวอย่างเมื่อพระเก่าได้เห็นการประพฤติปฏิบัติของท่านท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยได้แปลออกรู้ความหมายผิดถูกแล้วก็นิยมชมชอบยอมประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมแนวการพฤติแนวการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ท่านสืบมา เมื่อมีการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยถูกต้องขึ้นสำหรับท่านผู้ที่ยินดีพอใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะขัดเกลาทางด้านจิตใจของตนให้ดีให้ถูกต้องขึ้นก็ยินดีทำที่บวชเข้ามาเพื่อเอาบุญบวชเอาบุญแต่ว่าเอาบุญเอาวิธีใดนั้นยังไม่ทราบถือว่าจะบวชได้บุญก็บวชตามกันมาส่วนการประพฤติปฏิบัติจะเป็นอย่างไรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คำนึงถึงก็ยังดื้อดึงประพฤติปฏิบัติ
ตามแบบเดิมต่อมาเพราะฉะนั้นจึงมีการแบ่งการประพฤติปฏิบัติกันออกเป็นฝ่ายๆออกมาทีนี้ฝ่ายธรรมยุทธ์นี้พระองค์ก็เป็นต้นผู้ต้นให้กำเนิดในการประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดขึ้นมาทีนี้ข้อที่อัศจรรย์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสมภพคือเกิดในวันมหาปวารณาคือในวันออกพรรษานี้และวันที่องค์จะสวรรคตก็สวรรคตในวันมหาปวารณานี้เรียกว่าคนที่เกิดวันนั้นแล้วก็ไปตายในวันนั้นก็มีเป็นจำนวนน้อยแต่ก็มีมากไม่ใช่มีเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวสามัญชนของเราก็มีบางผู้บางท่านก็มีนั้นๆเราก็คงได้พบได้ฟังว่าวันนั้นเกิดวันนั้นตายวันนั้นท่านเกิดวันตายของท่านอะไรทำนองนั้น ทีนี้เมื่อท่านได้ทรงตั้งหลักแนวประพฤติปฏิบัติแนวการสวดไว้ให้เป็นแบบสำหรับเป็นตัวอย่างเราท่านผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์นายภายหลังก็พากันประพฤติปฏิบัติตามสิบติวกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจึงขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในการที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงชำระถูกต้องเรียบร้อยดีแล้วนั้นให้เราได้ประพฤติปฏิบัติทำเป็นอย่างดีเราก็ตั้งจิตอธิษฐานที่เราทั้งหลายได้พากันมาประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยรักษาศีลจะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตัวนี้รวบรวมส่วนบุญส่วนกุศลทั้งที่ตนได้ทำทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ที่สวรรคตไปนานแล้วนั้น เพื่อแสดงว่าเราเป็นศิษย์มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณในการที่เราได้มาประพฤติดีปฏิบัติปฏิบัติชอบให้ถูกต้องตามแนวธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะแต่ส่วนบุญส่วนกุศลบุติส่วนบุญส่วนกุศลของตนไปถวายท่านแต่นอกนั้นมาเราก็ควรที่จะรวบรวมบุญกุศลที่เราได้มาตั้งอกตั้งใจนี้บุติถวายท่านก็ดีด้วยเพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวันนี้ขึ้นมาเราจะมาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักอันสบายก็เพราะท่านได้มาบุกเบิกขึ้นให้เกิดสำนักขึ้นมาเราจึงได้พากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความสะดวกสบายนี้เมื่อถึงเทศกาลที่เราได้บำเพ็ญกุศลมาเต็มที่ตลอด3เดือนดังนี้แล้วเราก็ควรที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นถวายท่านท่านจะรับหรือไม่รับอันนั้นเป็นเรื่องของท่านต่างหากส่วนเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์แสดงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายท่านอันนั้นเป็นความดีของศิษยานุศิษย์แต่นี่ที่ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือเราได้ทำตามข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้เคยอบรมแนะนำสั่งสอนมาอย่างเราทั้งหลายได้พากันมานั่งสมาธิภาวนาถืออานาปานสติกรรมฐานแต่ความจริงอานาปานสติกรรมฐานก็มีมาในพระไตรปิฎกนานแล้วแต่ว่าท่านก็เรียนมาฟื้นขึ้นให้เรานำเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแบบอานาปานสติกรรมฐานโดยท่านได้พิสูจน์ทดลองเห็นผลมาพอสมควรแล้วท่านจึงได้นำมาเผยแผ่ให้เราทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติตามทีนี้สำหรับผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมแนวคำสอนของท่านบางท่านก็คงจะได้สำเร็จไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือบางท่านก็คงจะได้รับความสงบความร่มเย็นทางด้านจิตใจที่ตนได้มาประพฤติปฏิบัติตลอด3เดือนนี้ว่าการทำสมาธิของตน
เห็นผลขึ้นมาว่าได้รับความเย็นใจความสบายใจความสุขใจขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่า อันนี้เป็นเพียงเบื้องเริ่มต้นที่เราได้ทำกันไปเมื่อเรานำไปประพฤติปฏิบัติให้จริงจังถึงที่สุดความสุขที่จะรออยู่เบื้องหน้าก็ยิ่งจะมีมากขึ้นท่านใดส่วนท่านที่ยังไม่ได้ประสบผลตามที่ควรก็ไม่ควรละทิ้งไม่ควรละความพยายามต้องถือพระพุทธปาฏิโมกข์วายเมเถวปุริโสเป็นบุตรควรพยายามล่ำไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ของตนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เสมอกันบางคนก็ประพฤติง่ายบางคนก็ประพฤติปฏิบัติลำบากที่แตกต่างกันไปอย่างนั้นก็เพราะการสั่งสมอบรมบุญบารมีมาแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านก็มีมากบางท่านก็มีน้อยมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันบางคนเข้าใจง่ายบางคนเข้าใจยากบางคนปฏิบัติง่ายบางคนปฏิบัติยากแต่ว่ามีอย่างเดียวคือความเพียรพระพุทธองค์สอนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติเราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอาศัยความเพียรเป็นสำคัญแต่ยากง่ายไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความเพียรแม้จะยากอย่างใดอย่างใดก็ตามถ้าเราไม่ละความเพียรเราก็คงจะประสบผลเหมือนกับเราเดินทางเรารู้ว่าเดินทางนั้นไกลอย่างสมมติว่าเดินทางอยู่ในโลกอันนี้แหละเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาทางเดินก็มีหลายทางหลายแนวทางไปง่ายที่สุดขึ้นเครื่องบินไปก็มีไปง่ายลงมาก็ไปรถยนต์ก็มีง่ายไปอีกอย่างหนึ่งขึ้นเปลี่ยนไปก็มีง่ายลงมาอีกเดินไปทีนี้ลองคิดดูว่าใน4อย่างนี้ใครจะถึงเร็วกว่ากันความที่ถึงเร็วถึงช้าเป็นเพราะพาหนะที่จะนำไปพาหนะนั้นก็เปรียบเหมือนการประพฤติปฏิบัติผู้ปฏิบัติไม่หยุดหย่อนไม่ละทิ้งความเพียรเขาได้สำเร็จเร็วเขาก็ไปถึงเร็วเหมือนกับขึ้นเครื่องบินไปผู้ช้าลงมาก็เปรียบเหมือนกับไปทางรถยนต์แต่ก็ถึงเหมือนกันแต่ช้าลงมาผู้ช้าลงมาอีกก็เหมือนกับไปทางเกวียนแต่ก่อนเขาก็มีเกวียนมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเกวียนแล้วเกวียนนั่นต้องอาศัยโคเตรียมมาตามกำลังของโคที่มันจะลากไปได้เพียงชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งสุดท้ายก็คือการเดินทางด้วยเท้าเดินทางด้วยเท้านี่จะเกิดความลำบากบางทีเดินไปเดินมาเท้าเกิดทุกข์กองขึ้นมาเดินไม่ไหวขาดไปไม่ได้ไม่เหมือนไปทางยานพาหนะไปยานพาหนะได้นั่งไปนอนไป แต่ว่าถ้าไม่ละความเพียรจะเป็นยังไงยังไงก็ตามเราไม่ละความเพียรก็คงประสบผลไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปคงมีวันสำเร็จเป็นแน่นอน นะเพราะฉะนั้น การที่เรามาร่วมบำเพ็ญกุศลกันตลอด3เดือนมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจของเราเองเราทำเราเห็นเองคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นประมาณเราทำของเราเราเห็นของเราเองเราทำดีเราก็เห็นของเราเองเราทำชั่วเราก็เห็นของเราเองคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นเขาจะยกย่องยกยออะไรก็ตามตีเตียนนินทาอะไรก็ตามเราไม่ถือเป็นประมาณเราถือว่าเราดำเนินตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการให้ทานอย่างการให้ทานท่านผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากท่านก็ให้มากเรามีตามสติกำลังเราก็ให้น้อยตามสติกำลังของเราไม่มีอะไรเลยเราก็ตั้งใจ อนุโมทนาบุญเกิดมาได้ทุกทิศทุกทางเกิดมาได้อย่างสบายสบายถ้าเราไม่กินแหนงแข็งใจแล้วทำบุญ
มุ่งหวังบุญมุ่งหวังกุศลกุศลก็คือความฉลาดผู้ฉลาดก็หาบุญได้ง่ายที่หาบุญได้ง่ายนั่นคือยังไงคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบุญไม่ว่าต้นไม้ต้นหญ้าเป็นบุญทั้งนั้นที่สุดตัวของเราก็เป็นบุญเพราะว่าเราไม่ต้องหาที่ไหนตัวของเราเราได้มาแล้วเรามาดัดแปลงทางกายทางวาจาและทางจิตใจของเราให้เป็นบุญทางกายก็ไม่ไปทำความชั่วอย่างที่เรารักษาศีลกันทางวาจาเราก็ไม่ใช้วาจาที่ชั่วหยาบอะไรใช่ครับคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานสมัครสมานสามัคคีเพื่อกูลใหญ่กันและกันไปทางจิตใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาหวังความสุขความเจริญหวังความ อยู่เย็นเป็นสุขแก่เพื่อนมนุษย์ตลอดจนสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าจิตใจของเราให้แผ่ซ่านไปด้วยเมตตาคุ้มครองปกป้องไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าหมู่มนุษย์ด้วยกันให้ได้อยู่ในข่ายแห่งเมตตากรุณาของเราท่านทั้งหลายเราพยายามแผ่เมตตาทำจิตใจของเราให้มีเมตตาตลอดแก่สัตว์เดรัจฉานทุกคืนวันอันนั้นก็เป็นการสร้างบุญให้จิตของเราจิตการแผ่เมตตาก็เป็นบารมีธรรมพระพุทธองค์ก็ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีมาแล้วเช่นกันเริ่มตั้งแต่ฐานะบารมีซึ่งเป็นวัตถุที่เห็นได้ง่ายพระองค์ก็ทรงทำตลอดบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างทั้งวัสดุสิ่งของทั้งร่างกายทั้งสรีระของพระองค์ทั้งชีวิตของพระองค์ทดสอบไปทุกอย่างในการบริจาคทานที่พระองค์ได้ทรงทำมาแต่เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงว่าเราทำความดีบริจาคไปตามสติกำลังและความสามารถของเราและก็ไม่ใช่ว่าจะทำความดีแต่เพียง3เดือนเท่านั้นหรือว่าจะทำการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพียง3เดือนเท่านั้นเราปัญญาแล้วไม่ต้องทำอันนั้นก็เข้าใจผิดไปเพราะว่าเรามาทำชั่ว3เดือนยังไม่ได้เข้าพรรษายังอีก9เดือนเรามาทำบุญเพียง3เดือนมาทำกินทางเพียง3เดือนอีก9เดือนปล่อยปละละเลยไปก็ตกอยู่ในฐานะแห่งความประมาทเพราะฉะนั้นการทำบุญเราทำได้ทุกวันนะทุกวันเราจะทำอย่างใดอย่างใดที่ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแม่ที่สุดแต่เพียงอนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นท่านทำเราก็ได้บุญเป็นประจำวันไปแต่เมตตาทุกวันทุกวันเราก็ได้บุญเป็นประจำวันไป ตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำจิตของตนให้สงบจากกิเลสแม้จะเพียงชั่วระยะอันสั้นอันนิดๆหน่อยๆจิตของเราสงบลงไปได้รับความร่มเย็นสบายใจขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลให้เรารู้สึกว่าทางบุญของพระพุทธศาสนานี่เป็นทางร่มเย็นทำให้เกิดความสุขความสบายใจไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรต่างๆอยู่ร่วมกันก็สบายดีดังนี้เป็นต้น และบุญตัวนี้แหละมันฝังอยู่ในจิตใจของเราไม่ได้ฝังอยู่ในที่อื่นฝังอยู่ในจิตใจของเราจิตของเรายังไม่ตายเรายังมีกิเลสอาสวะเรายังละกิเลสอาสวะไม่ได้จิตของเราก็จะยังวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏร่างกายอันนี้ไม่ได้ไปตามแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ให้เราได้ทำเป็นเครื่องมือให้เราได้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอย่าเป็นหลงว่าร่างกายอันนี้เป็นของเราจริงจังไปตนุถนอมกล่อมเกลี้ยงมันให้ดีที่สุดกลัวมันจะเจ็บกลัวมันจะตายอย่าไปอย่างนั้นเพราะว่าเขาสร้างมาให้เราให้เป็นเครื่องมือของเราทำบุญถ้าเราเป็นหลงเครื่องมือว่าเป็นของเราเสียเราไม่ยอมใช้ไม่ยอมทำมันเราก็เสียท่าเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่านี่แหละที่ท่านสร้างเราขึ้นมานี้เครื่องมือที่ท่านยื่นให้เราแล้วนี้เราจะต้องใช้มันทำบุญให้จะเป็นทำทางกายก็ทำทางวาจาก็ทำอะไรทำลงไปได้บุญไปวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยนี่แหละอย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกวันนิดนิดหน่อยหน่อยจะเป็นบุญพันกันนี่ประโยชน์อะไร
อาจจะไปนึกอย่างนั้นของนิดๆหน่อยๆนี่แหละมันจะมากขึ้นในภายหลังพระพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าอย่าดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณนิดหน่อยจะไม่ให้ผลและก็สอนอีกว่าอย่าดูหมิ่นบาปว่ามีนิดหน่อยจะไม่ให้ผลบุญบาปต้องให้ผลเป็นประจำนะเพราะมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใจของเราส่วนสังขารร่างกายนี้เมื่อเราตายไปแล้วมันก็กลายสภาพไปสู่สภาวะเดิมของมันสภาวะเดิมของมันคืออะไรคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อหนังมังสังของเรานี่เป็นธาตุดินตายไปแล้วมันเข้าไปอยู่กับพวกของมันคือเป็นดินส่วนเป็นน้ำก็เข้าไปอยู่กับพวกที่เป็นน้ำเป็นลมก็อยู่กับลมไฟก็อยู่กับไฟไปร่างกายอันนี้ไม่ได้ทรงสภาพอยู่อย่างนี้เมื่อเจ้าของคือจิตใจหายไปแล้วออกไปแล้วไปถือพบใหม่แล้วอันนี้ก็สลายไปสู่สภาวะเดิมของมันไปสำคัญที่ใจของเราที่จะไปก่อพบก่อชาติขึ้นใหม่มีเสบียงอะไรที่จะติดตามไปเสบียงที่จะติดตามไปก็มีเพียงสองอย่างคือบุญอย่างหนึ่งบาปอย่างหนึ่งพระเถระบางท่านสอนว่าบุญหาบบุญให้หาบเอาบาปให้หิ้วเอานี่สำหรับเราผู้เป็นปุถุชนคือว่าหาบกับหิ้วอย่างไหนได้มากได้น้อยกว่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นคงเข้าใจการหาบได้มากกว่าการหิ้วก็หิ้วมันหิ้วได้เพียงอย่างเดียวมันหนักหาบได้สองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าบุญให้หาบเอาบาปไม่หิ้วเอาในขณะที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่จนกว่าเราจะปล่อยละการหิ้วเจ๊ะหาบเอาแต่บุญไปนั่นจึงจะเป็นทางสุดท้ายในการประพฤติปฏิบัติตามพวกเราแต่เราก็พยายามพากันทำไปแม้ออกพรรษาแล้วก็ไม่ลดละยังประพฤติปฏิบัติอยู่ตามเคยตามปกติที่เราเคยทำมาถือว่าในพรรษา3เดือนเป็นการที่พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาทีเดียวเราจะทำบุญได้พักมากๆย่อมหาได้ยากในเมื่อออกพรรษาแล้วแต่เมื่อในพรรษาท่านอยู่รวมกันเราจะทำเป็นจำนวนเท่าไหร่เป็นจำนวนมากก็ได้ตามสะดวกสบายไม่สะดวกก็ให้ความสะดวกสบายแก่เราผู้ทำบุญเพราะฉะนั้นเราจึง ออกพรรษาแล้วก็ไม่ควรละทิ้งว่าพอแล้วการทำบุญไม่พอถ้ายังไม่สุดสิ้นอาสวะกิเลสตราบใดยังไม่พอยังจะต้องสั่งสมอบรมบารมีกันไปทุกวันทุกวันไปจนกว่าบารมีของเราจะแก่กล้าถึงจุดจบที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมโน้นสำหรับพระภิกษุสามเณรที่ได้พากันมาบรรพชาอุปสมบทในปีนี้ก็มีเป็นจำนวนมากต่างองค์ต่างก็พากันตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเห็นได้เห็นจากสถิติการสอบประดีการที่ท่านทำสถิติไว้ว่าผู้ที่พยายามศึกษาเล่าเรียนหรือว่าผู้ที่ลงพยายามมาไหว้พระสวดมนต์หรือผู้ที่พยายามลงมานั่งสมาธิภาวนาไม่ให้ขาดตลอด3เดือนนี่ก็เป็นสร้างความดีเป็นอนุสรณ์สำหรับที่เราได้มาบวชว่าเราได้มาบวชเราได้มาบำเพ็ญความดีอย่างเต็มสติกำลังของเราทุกๆคนแล้ว ทีนี้ผลของการสอบอย่างว่าการเมื่อมีการเรียนธรรมะวินัยก็มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจความจำก็มีบางท่านสอบเป็นจำนวนได้ส่วนมากแสดงว่าตั้งอกตั้งใจศึกษาพินิจพิจารณาข้ออัดข้อธรรมเข้าใจพอสมควรเนี่ยทางอุบาสิกาที่เป็นธรรมศึกษาก็แสดงว่าตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีมีการสอบได้ดีขึ้นที่นี่ผลที่ตอบแทนเห็นง่ายๆก็คือว่าครูบาอาจารย์ท่านได้จัดรางวัลให้พระเถระผู้ใหญ่ในกรุงเทพท่านก็ให้ประกาศนิยมบัตรไว้เป็นเครื่องระลึกว่าในปีนั้นพรรษานั้น
ก็ได้ไปบวชที่วัดนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมท่านนวกะสามารถเข้าใจก็อัดก็ทำได้ก็สมควรแต่ขออย่างเดียวอย่าทิ้งพอติดไปแล้วก็ที่ติดไปแล้วเราต้องมีสมบัติติดตัวเราไปหรือว่าเราตั้งข้อวัดปฏิบัติอันใดในขณะที่เราบวชเราเอาข้อวัดปฏิบัติอันนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามอันนั้นเรียกว่า เราไม่ทิ้งคุณงามความดีที่เราได้ทำแล้วมีแต่จะส่งเสริมเพิ่มเติมคุณงามความดีของเราที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติในขณะบวชให้ยิ่งขึ้นไปเพราะธรรมะไม่จำกัดพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเราติดไปแล้วเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ปฏิบัติได้ตามฐานะแห่งคฤหัสถ์ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติได้ดีขึ้นเป็นอุบาสิกาก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น วันนี้ก็เป็นวันที่บางท่านออกพรรษาแล้วไม่ว่าภิกษุสามเณรหรือว่าไม่ว่าเมธีก็จะมีพากันลาสิกขาไปประกอบอาชีพตามหน้าที่ของตนของตนก็มีบางท่านจิตใจเลื่อมใสมั่นคงยอมสละประพฤติปฏิบัติในทางธรรมต่อไปอีกก็มีอันนี้เป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่จะต้องกระทำเพราะว่าผู้ที่จะต้องสิกขาลาเทศก็มีหน้าที่การงานอะไรที่ตนได้ลามาบวชแล้วเรามาบวชเราได้มาศึกษาเราเรียนจะมารู้อะไรเมื่อติดหาลาวเต้นกันไปเราก็อย่าลืมไม่ลืมว่าจะต้องถูกถามเพื่อนก็จะต้องลุมถามไปอย่างนั้นปฏิบัติบัติอย่างนั้นเป็นยังไงมีความเห็นอย่างไรการบวชสบายไหมทุกไหมอะไรก็จะถามไปทำนองนั้นเราก็เล่าความจริงให้ฟังตามที่เราที่ได้เคยปฏิบัติไม่เคยมา ยิ่งมาฉันเอกาหรือฉันเด่นบาทบางคนก็มันเกลียดก็เห็นว่าคุกคีกันไปแต่ว่าเราก็ต้องชี้แจงให้เขาฟังว่าฉันเด่นบาทนั่นดีกว่ามันอยู่ในปากของเราที่เราเอาไปผสมไปคนในเราเอาอะไรไปผสมกันอยู่ในปากของเราแล้วถ้าเราคายออกมาดูเหมือนกับเราดูของอยู่ในบาทของเราจะไม่กล้าคืนเข้าไปหรือว่าผู้ที่กล้าคืนเข้าไปได้มีน้อยอันนั้นมันนิ่งตกกระตุกอยู่ในบาทของเราอีกเพราะมันไปบดไปละโกนปนไปกับสนิทกับน้ำลาย อยู่ในปากของเรานั่นมากมายแล้วแต่เราก็คืนลงไปได้เพราะตาของเราไม่เห็นแต่อยู่ในบาทเราเห็นได้ว่าอันนั้นอยู่อันนั้นอยู่นั่นมันก็ทุกข์เพลินไปมันก็ไม่ ไม่ตัวกระบอกมันอยู่ในปากของเราแต่ว่าจุดใดปลายทางก็เป็นเพียงบำบัดความหิวความกระหายให้บรรเทาลงไปมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่มีสุขภาพพอดำรงอยู่เพื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นเพราะฉะนั้น ในวันนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายท่านพระภิกษุสามเณรหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติตามร่วมกันนี้เมื่อมีอันใดหรือไม่พอใจอันใดก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อเราจะได้สบายใจเพื่อกันทั้งสองฝ่ายและด้วยอำนาจในการประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่ความสวัสดีเพราะฉะนั้นก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้เป็นผู้นิรทุกข์นิรโศกนิรโรคนิรภัยประกาศมีความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรขอให้ความประสงค์จำนงหมายสิ่งนั้นจงสำเร็จด้วยความปรารถนาโดยทั่วหน้ากัน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือพระกฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราจิตไปทำเราจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาดังนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ ทำเมื่อไรก็จิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นรนสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้านะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นปุ่งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นเรียกว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างนี้เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแหละบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นนั่นเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายเราตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นเย็นสบายสบายไม่ต้องบังคับจนแจ่นเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายสบายว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปโน้นไปบ้านไปโน้นไปที่ทำงานไปโน้นไปต่างๆไปโน้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่สอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้เดี๋ยวว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายสบายนั่งก็ขยับได้ทำเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไปตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ายกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับเอาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคน
จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกข์ทนไม่ได้แล้วทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอแล้วทุกข์ทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีก็เรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับเดินไม่รู้ตัวก็จะสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วจริงๆตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้ก็เรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเราขยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบแล้วเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอเราลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลง

บาปไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันเนี่ยแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบคนนึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่จะเคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี้ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมได้สงบไม่รู้ลมได้ไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิมเรารู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้อะไรมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปต้องยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้ว

ถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั้นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดซะแล้วโกรธซะแล้วจงรู้โกรธซะแล้วจงรู้เผลอไปซะแล้วจงรู้แต่ไม่รู้เราก็มันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ่อนนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโรคนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโรคกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ชีปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกมั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปมันก็คนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองไงสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรค
ผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นจะเป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเย็นพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ 4มรรคองค์ 8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์ 7โพคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ดังนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้จิตมาไวให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสินสิบอนุสติ อธิสิบอทุพะสิบอรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตในเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าเนี่ยทำเป็นพันคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็น
ป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บไหว้มาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดว่าจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เราเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เลยเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปีระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตม
ันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เกิดเห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอไม่เห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาแต่ปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดหรือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานก็เลยเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดอ่ะไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองตั้งหากไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองรู้ว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานแล้วเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาเจอรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียบจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อกลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่อง
เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจังว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารนี้มันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติจึงว่าการมาฐานจึงมาตัดภพตัดชาติน่ะไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันตะกิทานาคาอนาคาพันเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอท่านเป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เขาไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้เงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระหันปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยเสียแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดนะเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจที่คิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมาสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่
ันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาลนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันหลายหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภอย่างแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้แหละถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาลนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้แล้วก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นอื่นกองกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราท่านเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นดังเรสงไทยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการหนึ่งสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

0: ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งรึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะรึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดในตับในมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจากโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองที่ร่างกายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแค่เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเราปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนใจไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็รายกายไปเป็นธาตุดิน ให้รายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นท่อนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นก็ไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นห่วงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณา แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุปเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขยิ่งแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหกเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์คนไหนที่ไม่ออกสมาธิก็มีสมาธิก็ภาวนาเรื่อยไป
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ลิงมันอยู่ทางหน้าศาลาเราลิงมากนะเดี๋ยวนี้นะมันก็ทะเลาะกันเหมือนกับคนเหมือนกันนะถ้าทะเลาะในกลุ่มก็ไม่เป็นไรในฝูงกันก็ไม่ดุร้ายเท่าไหร่เพียงแต่ตัวนี้ไปทะเลาะตัวนั้นตัวใหญ่ไปรังแกตัวเล็กแล้วก็หัวหน้าฝูงเกิดตะโกนใส่ปรามเหมือนกันแหละต่างคนก็ต่างเงียบก็ไม่หนักหนาแต่ถ้าว่าฝูงต่อฝูงมาเจอกันนะนั่นเรื่องใหญ่เลยท่านเลยไม่ยอมกันว่างั้นเถอะฝูงต่อฝูงในวัดของเราไม่ดูแล้วมันมีจะสามฝูงพุ่นนะลิงสามฝูงสามหัวหน้าว่างั้นเถอะพอมาเจอกันเข้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วงั้นเถอะหญิงเกี่ยวใส่กันขยมต้นไม้ใส่กันแต่ไม่กล้ากัดกันมันก็กลัวเจ็บเหมือนกันนะเพียงแต่กระจับกิ่งไม้เขย่าใส่กันเท่านั้นนะขู่กันได้แต่ใช้เสียงหน่อยแต่หลวงพ่อผู้นั่งฟังนะรำคาญกันมันเหมือนกันนะมันเขย่ามันขู่กันเหมือนกันนะลิงขู่กันต่างตัวก็ต่างร้องแต่ตัวเสียนาอยู่ข้างหลังเลยลูกเล็กเด็กแดงทั้งตัวเมียตัวน้อยอยู่ข้างหลังเหมือนกันเลยไม่กล้าเหมือนกันพอฝูงนั้นกระโดดเข้ามาไอ้ตัวหลังนึงเพ่นก่อนมั้งแต่ตัวหัวหน้าเนี่ยไม่ยอมถอยง่ายๆพวกเสียหน้าใหญ่พวกอมาตย์มั้งนั่นแหละหัวหน้าใหญ่นี่แปลว่าสู้แล้วงั้นแหละกลัวเสียฝูงมั้งนั่นแหละเห็นแล้วก็น่าขำเหมือนกันนะกิเลสนะกิเลสของสัตว์กิเลสของมนุษย์เป็นอย่างนั้นแหละการอยู่ในโลกนะแต่ผลที่สุดมันก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนกันนะนะมันเขาว่ามันเป็นหัวหน้าฝูงอีกสักหนึ่งข้างหน้าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็เท่าแก่ชรามาเลยมันก็เป็นลูกน้องเขาอีกหัวหน้าฝูงคือขึ้นมาอีกผัดเปลี่ยนกันอย่างนั้นน่ะไม่มีใครที่จะเป็นหัวหน้าที่ถาวรเป็นอนันตการไม่มีหรอกแต่ขณะที่เป็นมันลืมตัวเหมือนกันนะลิงที่มันเป็นหัวหน้ามันก็ลืมตัวเหมือนกันว่ามันเป็นจ่าฝูงว่างั้นแต่เวลามันเดินไปที่ไหนนี่มันยกหางชี้ขึ้นไปกระดกหางขึ้นมาแล้วก็หัวโชว์แสดงว่าเราเห็นก็รู้ละอันนี้เป็นลิงจ่าฝูงว่างั้นแต่พวกคนพวกเราดูนี่รู้ละโอ้อันนี้เป็นหัวหน้าหมูตัวนี้ไอ้ตัวนี้ว่างั้นเวลามันเดินไปก็นั่นแหละหางโชว์ขึ้นมาแล้วก็เดินมีท่าทางอีกต่างหากเหมือนกับหัวหน้างานอย่างนั้นหัวหน้างานกับคนงานเนี่ยพอไปเราครับก็ไปก็เราก็รู้แล้วหัวหน้างานเป็นไงวางหมัดอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็มีสมุดมีดินสออุ้มหนีบไว้อะไรเนี่ยอันนั้นคือหัวหน้างานหัวหน้าเลี้ยงก็ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีอันไหนจะหนีบมันก็ชูหางของมันอะไรเงี้ยเวลามันไปที่ไหนมันขึ้นไปต้นไม้ไอ้กิ่งไหนที่มันกระทบดังๆกิ่งไม้กระทบดังก๊อกก๊อกก๊อกมันจะขย่าไปตรงนั้นแหละหัวหน้าฝูงจะกระโดดไปจุดนั้นละก่อนไปพอถึงแล้วก็ขย่าตรงนั้นแหละให้มันดังว่างั้นแต่ของเรามันเสียเปรียบจะกระเบื้องหลังคาในที่ทีนี้กระเบื้องกายช้างหลอนคู่บางแห่งกับทำไม่แน่นเลยพอมันไปถึงตรงนั้นขย่าที่ไรโอ้โหหลวงพ่อต้องได้เสียเงินทุกครั้งว่างั้นกระเบื้องแตกแต่มันเขย่ามันเสียงดังนะที่นี่ปังปังปังแต่กระเบื้องหลวงพ่อมันหลุดออกไปเลยที่นี่ลิงเขย่าความอวดหนักสักใหญ่อวดเบ่งบารมีของมันที่มันเป็นหัวหน้าเหมือนกันแต่โดยมากลิงหัวหน้าเนี่ยจะไปทำมันดูแล้วตัวใหญ่ๆหางตั้งๆนะที่เป็นหัวหน้าหมู่กีนี่เหมือนกันเลยกัดการอุตรุดนะแต่ดูแล้วมันจะไม่ใช่ฝูงตัวฝูงมาเจอกันของเมื่อกี้นี่ดูแล้วเหมือนกับทะเลาะในกลุ่มเหมือนกันแหละนี่หายเงียบไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะคิดว่าเหมือนกันถ้ามันเป็นมนุษย์นะหลวงพ่อจะมาหาอยู่อะไรกับเรามันจะว่าอีกอย่างกันนะหลวงพ่อก็อยู่พวกเป็นพวกหลวงพ่อมาหาอยู่อะไรกับพวกเรามันจะว่าอย่างนั้นดิฮะหลวงพ่อได้ยินก็เลยวาดมโนภาพพอได้ยินเสียงลิงทะเลาะกันเนี่ยวะ
ก็เลยวาดมโนภาพไปตามไม่จริงเรื่องหูนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะวันก่อนพูดเรื่องปากนะเมื่อวานพูดเรื่องใจให้สำรวมใจแต่ว่าใจอย่างเดียวใจนั่นแหละเป็นใหญ่แต่ก็ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือหูเหมือนกันนะหูก็สำคัญอีกเหมือนกันมันส่งกระแสเข้าไปหาใจถ้าเป็นคนหูเบาได้ยินอะไรก็พูดไปเรื่อยได้ยินใครมาพูดจริงไม่จริงก็ต่อไปเรื่อยเอาไปมาก็เลยทะเลาะกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งครอบทั้งครัวทั้งวงศาคณาญาติก็มีอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนหูเบาเพราะนั้นคนโบราณเขาอยากจะให้คนหูหนักเขาจึงเอามาอะไรมาแขวนหูไว้ให้มันหูหนักเหมือนกันแต่ตามที่จริงหูตึงแท้ๆก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะไม่ยอมฟังใครอีกไม่มีเหตุไม่มีผลใครแนะนำก็ไม่เอาอันนั้นแปลว่าคนลักษณะหูหนักหูตึงก็ใช่ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าหูเบาเกินไปมีใครมาพูดอะไรให้ฟังพอได้ยินทางนี้ก็ไปนำไปพูดทางนู้นผลที่สุดก็วุ่นวายไปหมดอีกเหมือนกันอะไรก็คนหูเบาเพราะนั้นพราหมณ์ที่นางวิสาขาจะไปสู่สกุลสามีคือแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทางตระกูลของนางวิสาขาเนี่ยเขามีพราหมณ์นะพราหมณ์ประจำตระกูลกันว่าลักษณะทนายความลักษณะอย่างนั้นแหละให้ข้าวมันเหนือกว่าทนายความงั้นคล้ายๆก็ว่าเป็นพราหมณ์เป็นผู้ใหญ่ในสกุลที่ว่ารอบรู้ทางกฎหมายรอบรู้ทางวัฒนธรรมรอบรู้ในเรื่องจริยธรรมต่างๆน่ะพอจะส่งลูกสาวไปสู่สกุลอื่นก็กลัวขายหน้ากฎระเบียบก็เป็นยังไงทางฝ่ายโน้นพวกเราเมื่อเข้าไปแล้วควรทำยังไงแต่ได้ก็ตระกูลพ่อของนางวิสาขาเนี่ยก็เอานำพราหมณ์หรือว่าผู้ที่ทรงคุณวุฒิมาแนะนำลูกสาวก่อนก่อนที่จะส่งไปสู่ตระกูลสามีแนะนำสั่งสอนเมื่อเข้าไปแล้วต้องให้ระเวียงระวังนะอย่านำไฟข้างนอกเข้ามาข้างในอย่านำไฟข้างในออกไปสู่ข้างนอกท่านก็สอนลักษณะอย่างนี้แหละแต่ที่คนผู้ไม่ได้พวกที่ไม่ได้ยินไม่ได้เข้าใจก็ทำไมเขาจะไม่ให้นำไฟแสดงว่าขนาดไฟก็ยังขี้เหนียวขนาดนี้แล้วจะเอายังไงแล้วไม่ให้นำไฟข้างนอกเข้ามาอีกในเมื่อไฟในบ้านของเราไม่มีเราจะหาไฟที่ไหนหุงต้มคนที่ไม่รู้เขาก็คงจะคิดอย่างนั้นทีเนี่ยแต่ความหมายนั่นก็คืออย่านำไฟข้างนอกออกไปนำไฟข้างนอกข้างในออกไปข้างนอกคือครอบครัวก็ต้องมีเรื่องไม่สบายใจอย่างในวัดของเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวเรื่องหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันขัดข้องหมองใจกันบางทีกระดุด่าว่ากล่าวกันไม่สบายใจกันอย่างนี้มันก็ต้องมีเพราะอยู่ด้วยกันหลายคนแต่ขนาดลิ้นกับปากมีอยู่สองอย่างเท่านั้นมันก็ยังกัดกันลิ้นกับปากถ้ามันมีมากกว่านั้นก็คงจะอุตลุดเหมือนกันเหมือนกันอันนี้พระอยู่ด้วยกันก็คงจะมีในเมื่อทะเลาะกันองค์ที่ปากพลอยปากเบานะก็นำเอาเรื่องของวัดไปพูดออกไปข้างนอกองค์นั้นไม่ดีอย่างนี้องค์นี้ไม่ดีอย่างนั้นองค์นั้นเป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนั้นคือยกดีให้แก่ตัวยกชั่วให้แก่องค์อื่นอันนี้แปลว่านำไฟข้างในไปสู่ข้างนอกผลที่สุดคนข้างนอกเขาก็มองอีกพระในวัดเนี่ยย่ำแย่มากทะเลาะกันสารวนวุ่นวายเต็มไปหมดในวัดในวัดนี้แต่ทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรแต่องค์ที่ปากผ่อยนั่นองค์ปากไม่อยู่เป็นสุขนั่นนำเรื่องไม่เป็นเรื่องออกไปสู่ภายนอกก็เลยทำให้คนภายนอกมองอีกเข้ามาข้างสู่วัดของเราทำให้วัดของเราหรือว่าวัดครอบครัวนั้นวัดนั้นทำให้เป็นที่ต
ำหนิของคนที่อยู่ข้างนอกแต่ตามให้จริงพระไม่เป็นตะซากของนั้นเถอะพูดนะพระไม่เป็นเรื่องเป็นพระถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นพระถอยลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าเป็นคนก็คนถอยว่างั้นเถอะคือคนถอยคือคนไม่ได้เรื่องในราวว่างั้นเถอะคนไม่มีความคิดความอ่านคนไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาสิ่งที่ภายในวัดของตัวเองไปออกไปข้างนอกแล้วเอานำไฟในออกไปสู่ภายนอกอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วนำไฟภายนอกเข้ามาสู่ภายในก็คือเมื่อได้เห็นได้ยินของคนอื่นเขาแล้วก็นำมาบรรยายมาพูดให้ภายในวัดของเราฟังภายในวัดของเราก็โกรธโมโหโทโสโกธาให้แก่คนอื่นเขาทั้งที่เรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องไม่เป็นความจริงผลที่สุดก็เลยทำให้เสียหายเพราะนั้นท่านจึงว่าหูเนี่ยสำคัญเมื่อได้ยินสิ่งไหนมาก็ตามต้องคิดซะก่อนเมื่อเขาพูดให้ฟังเขาพูดให้แก่เราเราก็ฟังด้วยเหตุผลอยู่ในวัดของเราก็เหมือนกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราจะไปพูดให้ใครฟังก็ต้องมีเหตุผลเพราะนั้นท่านจึงให้สำรวมหูหูเป็นสำคัญเหมือนกันนะเป็นพาหะอันหนึ่งเหมือนกันไปในทางดีก็ต้องอาศัยหูต้องเลยอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายกับหูเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องหูก็สำคัญเหมือนกันนะหูมีสองข้างเขาเจาะไปสองข้างแต่ถ้าจะว่าไปแล้วไม่สำคัญเท่าปากเหมือนกันนะปากมันเจาะไว้ปูช่องเดียวปากในช่องเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหูได้ยังหูซ้ายหูขวาฟังหูซ้ายไว้หูขวาเหมือนกันนะคือไม่ช่วยทีเดียวคนโบราณก็ว่าฟังหูไว้หูคืออย่าไปฟังทีเดียวให้เชื่อทั้งสองอย่างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะผิดพลาดได้เพราะนั้นต้องฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อทีเดียวแต่แล้วก็จะไม่เชื่อทีเดียวไม่ควรเชื่อทีเดียวและไม่ปฏิเสธทีเดียวต้องฟังหูไว้หูอันนี้ก็เรื่องหูเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญทำให้คนทะเลาะวิวาทกันมากต่อมากเหมือนกันถ้าคนหูเบาแล้วก็ถ้าพวกเราไปอยู่ใกล้คนหูเบาแล้วก็ระวังกันแล้วกันหลวงพ่อไม่ได้นะถ้าได้ยินลูกน้องเป็นพระก็ตามเป็นใครก็ตามถ้ามาพูดพลอยๆถ้าหลวงพ่อได้ยินออกไปข้างนอกองค์นั้นองค์นี้พูดแล้วก็ฟังดูอีกองค์นั้นองค์นี้นะมาพูดแล้วก็ฟังดูอีกถ้าได้ยินถึง 2-3 ครั้งหลวงพ่อจะเรียกมาถามท่านได้พูดไหมถ้าอึกอักนั่นแหละหลวงพ่อจะตัดขางปล่อยเลยงั้นเถอะอย่ามายุ่งกับเรานะฮะหนีนะเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับท่านนะท่านอย่ามาหาเรื่องใส่ให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายนะเราไม่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะเราไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญกับท่านนะหนีนะโดยมากหลวงพ่อจะจัดการอย่างนั้นทันทีอ่ะเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เลือกคบกับคนปากผ่อยการคบค่าสมาคมมิตรสหายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดแล้วให้พวกเราศึกษาดูก็ได้บรรดาเรื่องหูสำคัญหลวงพ่อเคยได้ยินสมัยก่อนที่คนหนึ่งมันชอบขี้เล่นมันขี้เล่นเล่นจริงๆแต่มันเรื่องไม่น่าจะเล่นมันไปเล่นนะสิมันเสียหายเสื่องที่ไม่น่าเล่นแต่มันเล่นมันเสียหายหายตรงที่ว่าไม่น่าจะเอามาเล่นนะก็เนี่ยก็ไปเห็นก็พูดเล่นๆเหมือนกันน่ะไปก็ไปเห็นแฟนเขาอยู่กับตามลำทางกับหมู่เพื่อนอันนี้ก็พูดมาเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยข้าไปเดินไปนั่นไปเห็นไอ้แฟนของแกนะไปคุยกับใครก็ไม่รู้จู่ๆจี้ๆกันอยู่ดูแล้วไม่ท่าแล้ววะนี่สิ่งที่ไม่น่าเล่นมันพูดนะแต่ตามไม่จริงไม่เห็นเขาพูดไปอย่างนั้นนะพูดเล่นอย่างนั้นแต่ไอ้แม่บ้านไหนซิจะเนี่ยพอได้ยินขึ้นมาโถมึงมาเถอะวะไม้คานหาบน้ำข้าจะหวดหลังมึงแน่ๆคราวนี้มาเนี่ยเจ้าผัวพ่อบ้านเนี่ยไปทำการทำงานมาเนี่ยเลย
ยังไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเดินขึ้นมาบ้านนะแม่บ้านจับไม้คันหาบไล่หวดหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันเพลนกระโดดจนพอแรงกว่าจะมาพูดรู้เรื่องกันได้โอ้ไปถามคนนั้นคนนั้นโอ้ยข้าก็พูดเล่นเฉยๆแล้วนั่นมันไม่น่าจะพูดเล่นอย่างนั้นนี่แหละคนหูเบามันก็ทำให้เสียหายได้เหมือนกันนะมันต้องฟังหน้าฟังหลังฟังซ้ายฟังขวาฟังสูงฟังต่ำต้องฟังให้รู้เรื่องนะอย่างทุกวันนี้มันยังค่อยยังชั่วนะสมัยก่อนมีแต่ไม้คานหาบน้ำใช่ไหมทุกวันนี้มันมีปืนมีมีดอีกต่างหากอันตรายอีกต่างหากนะเพราะนั้นเสียงพูดเล่นคนหูเบานะให้ระมัดระวังกันแล้วกันเพราะนั้นการพูดทางนี้ทางนั้นพวกเราที่นั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยอย่าเป็นคนหูหนักเกินไปฟังอะไรก็ไม่เชื่อทีเดียวก็ไม่ได้นะฟังอะไรหูเบาเกินไปก็ไม่ได้นะต้องให้ใช้ปัญญาจะยินสิ่งไหนมาก็ตามต้องใช้ปัญญาไขควรทบทวนให้ดีไม่ใช่ว่ามีอะไรได้ยินหูเบาไปหมดมีอะไรได้ยินก็เชื่อไปหมดไม่ดีทั้งสองข้างนั่นนะแต่ทางวันหนักแน่นด้วยปัญญาไขควรทบทวนเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วมากลั่นกรองไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่งเขาพูดสิ่งนี้ขึ้นมาเขามีจุดประ

เราอยู่ในมวลมนุษยชาติในมวลมนุษย์มันมีมากหลากหลายเหลือเกินในสิ่งที่จะมาทำให้เสียหายก็มีทำให้เจริญรุ่งเรืองก็มีแต่ถ้าว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจเกินไปเราก็พูดตามพลอยไปตามที่เขามาพูดแต่ทั้งที่มันจะจบเพียงแค่นั้นเขาก็เอาคำของพูดของเราที่มันเผลอออกไปพูดออกไปไปขยายความอีกไปตัดความอีกทั้งที่ถ้าพูดด้วยกันรู้เรื่องมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เอาคำเป็นบางคำไปขยายผลอันนั้นเสียหายไอ้คนที่เจตนาอย่างนั้นมันก็มีในโลกนี้มีตั้งเยอะแยะไปเพราะโลกทุกวันในจริงยุคไฮเทคซะแล้วไม่รู้ตัดคำไหนต่อคำไหนไปพูดที่นู่นอเมริกาเอามาตัดมาพูดที่เมืองไทยเอาคำพูดที่เมืองไทยไปตัดไปยุคที่ไหนก็ไม่รู้เอามาใส่กันเอาหัวใส่หางเอาหางใส่หัวเขียนไปเขียนมาก็เลยเป็นตัวคนขึ้นมาเพราะมันคนอย่างนั้นก็มีมากในโลกนี้ในวันโลกนี้มันน่าเบื่อจริงๆสรุปแล้วพระพุทธเจ้าก็คงจะเบื่ออย่างนี้ก็มั้งท่านจึงยกมือลาโลกเหมือนกันเถอะบายบายบายบายลาก่อนนะโลกนะให้สู่เจ้าทั้งหลายยุ่งเหยิงวุ่นวายกันอยู่ที่นี่ข้าไปแล้วข้าจะไม่มาเกิดในโลกนี้แล้วเป็นอนันตกาลนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเบื่อโลกท่านเบื่ออย่างนั้นนะแต่พวกเราเนี่ยไม่เบื่อนะสิมีแต่เอามันท่านี้ไม่ได้เอามันท่านั้นเอามันท่านั้นไม่ได้เอามันท่านี้ให้เขาจะเอามันผลที่สุดก็ไม่รู้จะเอายังไงเห็นไม่เห็นมีใครเอาได้สักอย่างผลที่สุดก็แบมือด้วยการทั้งนั้นแบมือว่างั้นเถอะเอาน้ำลดมือก็ยังไม่ค้างในมืออีกต่างหากเอาเหรียญตะกอนเหรียญบาทเหรียญสตางค์เหรียญสตางค์เหลืองสตางค์แดงยัดใส่ปากอีกถ้าตายไปแล้วก็เอาเหรียญใส่ปากเอาไว้เพื่อจะได้ไปพูดไปคุยกับจงพ่อบ้านเอาเงินใส่ปากคนตายไปผลที่สุดก็ไปคลายอยู่ที่ผีป่าช้าที่เผาเสร็จแล้วก็ไปคลายอยู่ที่นั่นอีกเอาไปไม่เห็นได้สักอันฮะนี่แหละถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นน่ะที่จะสู่จิตสู่ใจของพวกเราไปสู่ปรโลกภายภาคหน้านอกเหนือจากคุณงามความดีเหนือจากบุญกุศลแล้วไม่มีนะหลวงพ่อว่านะให้พวกเราคิดดูนะหลวงพ่อพูดใจหูพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนำไปคิดดูสิจริงหรือเปล่าวะหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดนะมาพูดใส่หูของพวกเราแต่คำพูดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคำพูดที่มีเหตุมีผลนะมีหลักธรรมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็ได้ยินอาศัยหูของพวกเราเนี่ยฟังแล้วก็คิดนะสิ่งที่มันไม่ดีก็มีอีกเยอะแยะอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราฟังเกิดมาฟังแล้วก็คิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาของเราเท่าที่ปัญญาของเราจะมีเหมือนกันแต่บางทีปัญญาของเราก็ไม่ถึงเขาเหมือนกันนะมันล้ำกว่ามันลึกล้ำกว่าก็มีเหมือนกันแต่เราก็พยายามเอาปัญญาของเราเนี่ยกลั่นกรองไตรตรองเท่าที่ปัญญาเรามีอย่างนั้นต่อนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พรพวกเราได้ฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้คือศีล227พระปฏิโมกจะสวดทุกเดือนคือทุก14หรือ15ค่ำ14ก็คือเดือนดับ14 15ค่ำเดือนดับเดือนเพ็ญอันนี้คือพระวินัยเราจะละเว้นไม่ได้ถ้าผู้ปฏิบัติทางด้านจิตใจเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของวินัยเพราะเราจะต้องอยู่ด้วยกันได้ต้องวินัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อเราผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้เป็นอันว่าพวกเรามาพิจารณาดูแล้วว่าแต่ประเทศไหนก็ตามชาติไหนก็ตามถ้าไม่มีกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายไม่เป็นกฎหมายใช้

0: ันแล้วอีกไม่นานประเทศนั้นย่อยยับหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้พวกมากลากไปเพราะเหตุใดเพราะว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เหมือนกันถ้าว่าธรรมและวินัยพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อไรพระสงฆ์ไม่เคารพพระวินัยเมื่อไรเอาอย่างใจตัวเองว่าข้อนั้นก็ไม่จำเป็นสิกขาบทนี้ก็ไม่จำเป็นตัดทอนไปเรื่อยผลในสุดกิเลสในจิตในใจของพวกเรามันทวีคืนขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุใดเพราะว่ามันตีเข้าข้างกิเลสตัวเองตรงนั้นก็ไม่จำเป็นตรงนี้ไม่สำคัญผลในสุดก็เลยไม่มีทำไม่มีวินัยไม่มีกฎไม่มีวินัยที่พวกเราจะต้องเคารพนับถือผลที่สุดจิตใจก็ยิ่งเหี่ยวแห้งอับเฉาร้อนระอุเพราะเป็นพระไม่มีศีลเพราะทั้งศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ให้พวกเราสมาทานหรือให้พวกเรานับถือด้วยให้พวกเราปฏิบัติคือข้อห้ามและข้อให้ปฏิบัติตามมีทั้งข้อห้ามและก็บังคับให้ปฏิบัติตามศีลและวินัยถ้าพวกเราศึกษาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือห้ามไม่ให้ทำจุดนั้นแต่ว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำจึงให้ทำคือบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่อยากจะทำแต่ว่าพระพุทธเจ้าบางมีกฎให้ทำอย่างพวกเราเนี่ยฉันอาหารในเวลาวิกาลอย่างนี้พวกเราก็ไม่ชอบเพราะพวกเราจะฉันตามอัธยาศัยฉันอย่างตามใจชอบแต่พระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติอย่าฉันอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงแล้วไปถ้าภิกษุใดก็ตามฉันอาหารในเวลาเที่ยงแล้วไปเป็นอาบัติปาจิตตีอันนี้คือศีลนี่แหละอันนี้เราอยากจะฉันอาหารเราจะทานอาหารแต่พอพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยห้ามไม่ให้ฉันท่านต้องมีความหมายของท่านถ้าว่าพระมีมากมายไม่ได้ทำการแล้วก็อาศัยชาวบ้านบิณฑบาตทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นทั้งกลางคืนด้วยจะยุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดไหนพระเป็นผู้มาออกมาแล้วเป็นผู้ตัดกิเลสในจิตในใจตัดโลภโกรธหลงในจิตในใจออกมาแล้วก็ต้องเสียสละเป็นผู้ฉันมือเดียวเหมาะแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วนี่อันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านมองดูแล้วด้วยหลักเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าว่าพวกเรายังฉันมือเดียวพวกเราไปยังไงใหม่ๆก็รู้สึกว่าลำบากบ้างแต่พอมันเคยชินแล้วไม่ระลึกถึงเลยอย่างผมเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมไม่คิดถึงเลยเรื่องอาหารเพราะเหตุไรเพราะเคยชินเราฝึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้นเพราะนั้นศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติในธรรมคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิธรรมในใจมีปัญญาเกิดขึ้นในใจยิ่งมองเห็นคุณค่าของศีลและวินัยมากเว้นเสียแต่พวกเรามีกิเลสโลภโกรธหลงในจิตในใจหนักไปทางโลภโหมกนะทั้งกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเราจะมองไม่เห็นคุณค่าของศีลและวินัยเพราะนั้นศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ปฏิบัติหรือว่าได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ปฏิบัติตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างแล้วเราพวกเราจะมีความมั่นใจมีความสุขไปณสถานที่ใดสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญไม่สะทกไม่สะท้านในสาธารณชนควรจะทำยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรควรปฏิบัติตนยังไงควรพูดยังไงควรแสดงอากัปกิริยาอย่างไรเรามีศีลและวินัยคุ้มครองในการเป็นอยู่ของพวกเราไปณสถานที่ใดสวยงามเพราะเหตุใดเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติศีลและวินัยปฏิบัติไปนั้นพ พวกเราพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันอย่างพวกเราสวดลงสวดจบลงสักครู่นี้เราจะเดินบิณฑบาตโดยเคารพหรือเราเข้าไปในหมู่บ้านเราจะครองผ้าด้วยดีห่มผ้าด้วยดีไปนั่งในบ้านทั้งไปด้วยนั่งในบ้านในบ้านด้วยทั้งไปด้วยทั้งนั่งด้วยในบ้านครองผ้าให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลให้ปิดหลุมคอให้ปิดแขนให้ถึงครึ่งแข้งนี่แหละคือปริมณฑลเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านเราจะไม่คุมเอาผ้าคุมศีรษะไปนั่งในบ้านเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้านเราจะไม่เอามือโครงกายไปนั่งในบ้านเราจะไม่เดินกระโจงเท้าไปในบ้านอย่างนี้เป็นต้นล้วนแล้วจะเป็นกิริยามารยาทถ้าเราไปทำอย่างนั้นในหมู่บ้านในชุมชนเราจะไม่เอามือค้ำกายค้ำกายให้เขาไปนั่งเอามือค้ำกายไปนั่งในบ้านสิ่งมูนี้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าบัญญัติเพื่อความสวยงามของพระสงฆ์การฉันก็เช่นเดียวกันเราจะฉันบิณฑบาตโดยเคารพเมื่อฉันเราจะแลดูแต่ในบาตรเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสูดๆเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทำกับคุ้งแก้มให้ตุยเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ฉันโยนคำข้าวเข้าปากนะเราพิจารณาดูสิพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยให้พระปฏิบัติที่พวกเราสวดจบลงสักครู่นี้อันนี้คือศีลอันนี้เสกียวัตรวัตรที่ภิกษุจะต้องศึกษามีอยู่75สิกขาบทเพราะนั้นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี้เพื่อให้พระสงฆ์ทั้งหลายนำมาประพฤติปฏิบัติการเข้าสู่ชุมชนสังคมการเข้าเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเมื่อเข้าอยู่ในกลุ่มในคณะแล้วเรามีวินัยต่างองค์ก็ต่างมีวินัยคุ้มครองล้วนแล้วจะมีแต่ความสงบผาสุกด้วยกัน เราจะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตรหรือในที่นั้นโปรยเมล็ดข้าวพวกผักพวกอะไรพวกน้ำหยดบริเวณตัวเองนั่งต่างองค์ก็ต่างไม่ระมัดระวังรักษาพอลุกขึ้นมาก็เป็นภาระของผู้ที่มาเก็บกวาดทำความสะอาดแต่พวกเราใครนั่งอยู่ที่ใดเมื่อฉันเสร็จแล้วมองให้รอบตัวเองจากนั้นก็เอาผ้าเช็ดให้สะอาดเก็บของที่ตกออกลงไปจะเป็นผักเป็นเมล็ดข้าวเป็นน้ำกงน้ำแกงอะไรก็ตามมันหยดลงไปเราต้องเช็ดให้สะอาดแปลว่าต่างคนก็ต่างเช็ดในบริเวณที่นั่งของตนเองอันนี้คือเราไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตรหรือในที่นั้นๆถ้าเราโปรยลงไปแล้วก็เป็นอาบัติทุกกฎเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีวินัยอันนี้แหละคือศีลหรือวินัยไม่ใช่อื่นไกลคือการเป็นอยู่ของพวกเรานั่นเองในเมื่อเราทำความสะอาดแล้วก็ไม่มีภาระองค์อื่นที่พระอยู่ศาลาหรือใครดูแลความรับผิดชอบในอาสนะสงฆ์หรือว่าในศาลาก็ต่างคนก็ต่างเก็บรักษาสะอาดหมดลุกขึ้นไปแล้วก็แปลว่าแล้วกันไม่ต้องดูแลอีกเพราะต่างองค์ก็ต่างรักษานี่แหละอันนี้คือศีลและวินัยถ้าเรามีกฎมีระเบียบอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขอย่างพวกเราเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันห้องน้ำห้องส้วมแต่ในพระในครั้งพุทธกาลเป็นห้องน้ำปล่อยห้องน้ำที่ถ่ายลงไปแล้วไม่มีไม่ใช่ห้องน้ำส้วมซึมอย่างทุกวันนี้ในสมัยนั้นท่านมีห้องน้ำกากเป็นล้านขึ้นไปแล้วก็ถ่ายอุจจาระลงไปท่านก็บอกว่าภิกษุใดเข้าไปใช้ห้องน้ำถ้าขังน้ำไว้ในกระบอกคือคงจะเป็นกระบอกไม้ไผ่หรือว่าเป็นขันน้ำเวลาล้างชำระตัวเองแล้วนะแล้วปล่อยน้ำค้างไว้ในขันปรับอาบัติทุกกฎเพราะเหตุไรเพราะว่าทำไมไม่คว่ำขันพอใช้น้ำเสร็จแล้วให้คว่ำขัน
1: เพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองใช้ไปนั้นน่ะอาจจะสิงปฏิกูลของตัวเองตกค้างในขันนั้นก็ได้คนอื่นเข้าไปเป็นภาระของคนอื่นเขาคนอื่นเขาขยะขยแยงว่าขันน้ำเนี่ยมันขังน้ำไว้ทำไมบางทีอาจจะมีสิ่งปฏิกูลสกปรกอยู่ในขันนั้นก็ได้เพราะนั้นท่านให้คว่ำขันถ้าไม่คว่ำขันปรับอบัติทุกกฎคือสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านละเอียดละออถึงขนาดนั้นอันนี้คือพูดเกี่ยวกับส่วนหนึ่งให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราศึกษาในพระวินัยแล้วเราจะรู้ได้ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสมท่านเป็นกษัตริย์จริงๆเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเอาระเบียบของกษัตริย์มาใช้พวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราเป็นสากยบุตรตั้งที่พวกเราเป็นลูกตาสีตาสาตามีตามาชาวไร่ชาวนาแต่พอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านรับไว้เป็นสากยบุตรทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งเพราะนั้นเวลาเข้ามาบวชแล้วอย่าทำให้ตระกูลของพระพุทธเจ้าเสียให้รักษาวินัยให้รักษากฎระเบียบให้ศึกษาเรื่องพระวินัยให้เคารพกฎเกณฑ์คือศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นศีลและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามเรื่องวินัยหรือศีลเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่จะดำรงทรงศาสนาอยู่นานต้องศึกษาเรื่องพระวินัยพระวินัยหรือว่าศีลเหมือนกับกฎระเบียบเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองลักษณะอย่างนั้นแหละไม่แพ้กันคนกฎหมายบ้านเมืองเราต้องศึกษาให้บ่อยมาตราที่เท่านี้กฎที่เท่านี้พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรที่ไหนพวกเราควรจะศึกษาให้เข้าใจเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติถูกต้องใครเห็นเราผู้ใดเห็นก็ตามเขาก็สบายใจเพราะเหตุใดเพราะเราอยู่ในกฎอยู่ในวินัยเราจะท้วงติงใครบอกท่านบวชใหม่ยังไม่รู้อันนี้ผิดวินัยนะอย่าไปทำอย่างนี้เราก็กล้าพูดกล้าแสดงออกเพราะเหตุใดเพราะเราได้ศึกษามาดีแล้วเนี่ยอันนี้คือศีลและวินัยศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิถ้าพวกเรามีศีลดีแล้วไม่มีความวิตกกังวลในการเป็นอยู่คิดถึงศีลของตัวเองศีลบริสุทธิ์เราไม่ล่วงเกินศีลไม่ล่วงเกินวินัยไม่ล่วงละเมิดพระวินัยศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เวลาเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเหตุใดเพราะเราพวกเราไม่วิตกไม่กังวลว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดศีลที่กบฏข้อนั้นข้อนี้ทำไม่ถูกต้องจุดนั้นจุดนี้ถ้ามันทำผิดเราก็แสดงอาบัติซะเราตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อได้เวลาแล้วเราจะแสดงอาบัติเราจะไม่เก็บอาบัตินี้ไว้อย่างพวกเราลืมผ้าครองเนี่ยผ้าไตรเนี่ยสามผืนเราลืมผืนใดผืนหนึ่งไว้แต่พรุ่งนี้เช้ามาเราอย่าไปทิ้งเอาไว้เรารีบจัดการอันนี้คือให้เคารพวินัยถ้าเราไม่จัดการแล้วทิ้งไว้นานเท่าไหร่เราก็จะวิตกกังวลทำให้เสียเวลาเสียความรู้สึกในการทำสมาธิอู้ตายภาพพื้นนี้เราลืมไปแล้วเรายังไม่ได้เสียสละเลยพระพุทธเจ้าท่านว่าผืนผ้าผืนใดก็ตามถ้าภิกษุลืมไปแล้วเอามาใช้ถูกขนเช่นใดเป็นอาบัติทุกกฎทุกขุมทุกเส้นขนที่สัมผัสในผ้าพื้นนั้นนี่แหละเพราะนั้นเวลาเราลืมผ้าผืนใดผืนหนึ่งเราต้องรีบเสียสละตามพระวินัยต้องศึกษาถ้ายังไม่รู้ไปถามท่านผู้รู้เพราะพระในวัดของเรามีผู้ใหญ่มีผู้น้อยผู้เรียนรู้เรื่องพระวินัยก็มีอยู่เพราะนั้นเราต้องทำให้ถูกต้องในเมื่อเราทำถูกต้องต่อศีลและวินัยแล้ว
0: นั่นแหละท่านี่เวลาเราจะนั่งสมาธิใจของเราก็ไม่พวักพวนไม่ได้คิดว่าศีลของเราวิบัติตรงไหนศีลของเราด่างพร้อยที่ตรงไหนศีลขาดศีลทะลุตรงไหนไม่มีใจของเราก็สงบร่มเย็นเพราะวินัยเป็นรั้วทั้งสองข้างอยู่แล้ว227ราวอยู่แล้วเราเดินตรงกลางศีลคุ้มครองใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่ต้องวิตกกังวลกับอะไรเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งไม่วิตกกังวลไม่พวกพวนไม่หิวโหยไม่ว้าเหวไม่ฟุ้งซ่านจากนั้นเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอีกเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนกันพวกเราให้ศึกษานะให้ศึกษาถ้าว่าพวกเราศีลไม่ดีสมาธิเกิดยากในเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิจิตปุ่งฟุ้งซ่านว้าวว้าวพุ่งขุ่นมัวอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวันจะเดินสัมปัญญาให้เห็นจริงให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนด้วยตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเรานั้นเป็นไปได้ยากพูดอย่างนั้นเลยเป็นไปไม่ได้เลยพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเว้นเสียแต่ว่าคนนั้นสะดุดใจอย่างแรงแล้วก็มันเกิดในช่วงนั้นศีลเกิดเพราะช่วงนั้นสมาธิเกิดช่วงนั้นปัญญาเกิดขึ้นในช่วงนั้นแบบว่าอัตโนมัติในช่วงเดียวนั้นเลยอันนั้นก็คงมีอยู่บ้างพวกคิปปัญญาหรือว่าพวกมีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันแข็งแรงเพราะว่าสะดุดใจอย่างแรงจากนั้นก็จับอย่างจุดนั้นเข้าไปเลยแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาในขณะนั้นเลยแล้วก็ปล่อยวางในจุดนั้นเห็นโทษในจุดนั้นได้เลยอันนี้ก็คงจะมีอยู่บ้างแต่น้อยท่านจะต้องศีลสมาธิและปัญญาอันนี้คือเป็นแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนผมเคยพูดเสมอว่าหลวงปู่มั่นเคยเตือนพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในยุคสมัยหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าศีลและวินัยนี่นะพระวินัยของพระนี่นะเหมือนผงธุลีมันผงธุลีถ้ามันเข้าตาใครแล้วถ้าใครไม่เคารพในพระวินัยแล้วเหมือนกับผงธุลีเข้าตามันเข้าทีละน้อยละน้อยแต่พิษมันผงไม่น้อยหรอกแต่มันเข้าหลายครั้งก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางได้เพราะว่าให้ผงธุลีมันเข้าตานี้ก็เหมือนกันศีลและวินัยของเมื่อเราไม่เคารพก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางมองไม่เห็นสัจธรรมสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมได้เหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดถ้ามันเปื้อนเปื้อนของสกปรกทีละน้อยก็ทำให้ผ้าขาวพื้นนั้นไม่สะอาดดูแล้วไม่สวยงามไม่ถูกต้องใครเห็นก็พระเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยพระเป็นผู้มีศีลไม่สมบูรณ์นี่แหละอันนี้คือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อผงธุลีเข้าตาแล้วมองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงจะพิจารณาธรรมะเข้าไปก็มองไม่เห็นก็เห็นอะไรเพราะว่าผงธุลีมันไปปิดกั้นปัญญาคือความรู้ของเราไปปิดกั้นจุดนั้นซะและทำให้จิตใจของเราหมองมัวมัวหมองไม่สามารถที่จะมองเห็นสัจธรรมของจริงได้เพราะนั้นเราอย่ามองข้ามศีลและวินัยศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นไว้นั้นเป็นแนวทางสำหรับพวกเราจะต้องศึกษาอยู่ด้วยกันมากน้อยถึงจะมากขนาดไหนกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนองค์ถ้าต่างองค์ต่างมีกฎต่างองค์ต่างมีวินัยอยู่ด้วยการสงบร่มเย็นเป็นสุขเงียบสงบทั้งนั้นถ้าว่าพระออกนอกลู่นอกทางมีแต่นักเลงหัวไม้ไม่ยอมฟังใครอยู่ด้วยกันไม่ถึง 2-3 องค์หรอกเดี๋ยวทะเลาะกันได้ง่ายๆเพราะเหตุอะไรเพราะพระไม่มีศีลนะไม่มีศีลไม่มีวินัยทำยังไงมองกันในมองในแง่ร้ายไม่มองในกันในแง่ธรรมะและอีกอย่างหนึ่งแย่งกันในลาภในยศแย่งกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
1: แย่งขี้กันนะพูดง่ายๆครูบาอาจารย์ว่าขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงแย่งกันอยู่แย่งกันกินไปแย่งกันทำไมไม่ใช่หนอนเราไม่ใช่หนอนเราเป็นพระถ้าหนอนเองมันแย่งกันแย่งอุจจาระกันใครได้กินมากใครได้กินน้อยที่เราเป็นพระเนี่ยต้องรู้จักเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรเราบวชมาไม่ได้เพื่อสังสมโลกโผโวคณะเราเป็นพระเราเป็นผู้เสียสละอยู่แล้วเรามีอยู่มีฉันตามอัตภาพเราให้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่มีความจำเป็นอย่างไรก็บอกหมู่บอกคณะบอกสงฆ์บอกผมต้องเป็นหัวหน้าอย่างนี้ขาดเหลือขาดตกอะไรให้พวกท่านทั้งหลายประชุมกันบอกมามีความจำเป็นเรื่องอะไรผมไม่ได้เก็บไว้เพื่อผมผมไม่ได้เก็บไว้เพื่อใครแต่จะตุปัจจัยมากน้อยเก็บไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อบริหารคณะสงฆ์ถือว่าปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเป็นปัจจัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัจจัยของผมศรัทธาญาติโยมเขาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาจึงถวายมาว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติในศีลในธรรมเขาอยากจะได้บุญกับพวกเราเขาจึงทำบุญมาถ้าพวกเราเป็นคฤหัสถ์ใส่เสื้อใส่ผ้าซะผมยาวซะเขาจะให้เราไหมเขาไม่ให้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคฤหัสถ์เราไม่อยู่ในยูนิฟอร์มของพระสงฆ์ที่เขาทำบุญเพราะเราอยู่ในยูนิฟอร์มของพระสงฆ์เขาจึงเคารพนับถือเลื่อมใสเขาจึงทำบุญเพราะนั้นเราจะไปถือว่าเป็นเงินของเราได้อย่างไรเป็นเงินของพระพุทธเจ้าใช้ให้เกิดประโยชน์เห็นศรัทธาของเขาเขาน้ำใจของเขาที่เขาทำมาไม่ใช่ว่าเห็นอะไรไปซื้อตะไปหมดโดยไม่คิดโดยไม่อ่านอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระต้องคิดซะก่อนจ่ายเงินตัวนี้ไปเพื่ออะไรมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ไปอยู่ในสถานที่ใดให้คิดซะก่อนค่อนใช้ปัจจัย4ของพระพุทธเจ้าอย่าไปถือว่าปัจจัยนี้คือเป็นปัจจัยของเราเป็นปัจจัยของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยของเขานับถือพระพุทธเจ้าเขาจึงมาทำบุญกับเราเราเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนหรือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่ได้ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนเราบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพเขาเห็นว่าพวกเราเป็นผู้ทรงศีลอยู่ในข้างในผู้รักษาหลักพระธรรมวินัยเขาทำไม่ได้อย่างเราฉันมือเดียวไม่ได้นอนองค์เดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้อยู่อย่างเราไม่ได้พวกเราจะปฏิบัติได้ตามหลักธรรมวินัยเขาก็ได้ศึกษาว่านี่คือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเขาก็เคารพนับถือเลื่อมใสก็ทำบุญทำทานมานะอย่าไปหลงลืมตัวไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าลืมตัวเหมือนนะให้รู้ว่าเราอยู่สถานะไหนเราอยู่ในอย่าหลงในกำพืชของตัวเองเราเป็นใครสิ่งเหล่านี้ขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกท่านที่เรียกเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็ให้พวกท่านได้คิดให้ได้คิดถ้าพวกท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้ความลืมตัวจะไม่มีแต่พวกเราลืมตัวไปแล้วอันนั้นไม่ใช่พระสักกายบุตรของพระพุทธเจ้านะ เป็นพระแหวกแนวไปเรื่อยแล้วทีนี้ผลในสุดก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเห็นอะไรขอไปหมดขอดักไปหมดถ้าขอไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายแล้วทีนี้เขาดูถูกเหยียดหยามพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้เราจะไปเดือดร้อนอะไรเราเป็นพระแต่มีความจำเป็นเอาบอกมาแต่ควรจะช่วยสิ่งเหลือสิ่งไหนกับใครเขามีความจำเป็นเราก็พิจารณาดูว่ามีความจำเป็นเราจะช่วยได้ก็ช่วยไปเพราะว่าปัจจัยที่ได้มาในเมื่อเขาให้มาเขายังให้เราได้แต่เมื่อเราให้เขาเมื่อจำเป็นเขาจำเป็นเราก็ต้องให้เขาได้อีกเหมือนกันพุทธบริษัทสี่คณะศรัทธาญาติโยมให้แก่เราเขายังให้เราได้เสียสละให้เราได้แต่เมื่อเขามีความจำเป็นคณะสงฆ์ทำไมจึงให้เขาไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระสงฆ์ก็อยู่กับเขาแต่พระสงฆ์รับอย่างเดียวนะไม่ยอมคลายและไม่ยอมเสียสละให้แก่เขาแสดงว่าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวนะควรจะไปอยู่บนหลังเขาสูงๆจะไปยุ่งกับใครนะมีแต่เอารับอย่างเดียวโดยที่ไม่สงเคราะห์ใครอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้เป็นความเห็นรู้ความคิดของหลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวผมเห็นด้วยกับหลวงตาที่ท่านบอก เมื่อเขาสงเคราะห์เราให้ทานเสียสละให้แก่เราเรายังรับได้แต่เมื่อเขามีความจำเป็นเราก็ควรจะสงเคราะห์เขาให้โรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อโลกสรุปแล้วก็คือเขาอาศัยเราเราอาศัยเขาโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าเห็นแต่แก่ตัวอย่างเดียวไม่ยอมเสียสละให้แก่ใครเราไปอยู่ในสถานที่ใดกลุ่มใดก็ตามไม่ยอมเสียสละซึ่งกันและกันไม่มีน้ำใจต่อกันแล้วกลุ่มชุมชนในกลุ่มนั้นหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะในวันนี้ผมได้พูดเป็นแนวทางในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเมื่อเช้าก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างแต่ตอนเย็นนี่ก็ฟังพระปฏิโมกข์ตอนนี้ไปก็คงจะลงมาอีกนะลงมาอีกเป็นการไหว้พระปล่อยพระเสร็จปล่อยพระเสร็จแล้วก็คงจะเวียนเทียนพระทักษิณรอบศาลาจากนั้นก็คงขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็ฟังกล่าวสัมโพธิญาณคาถาอีกจะคงพร้อมกับญาติโยมที่มาพักในวัดของพวกเราตอนนี้ไปสวดพระท้ายพระปฏิโมกข์แล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนซะก่อนในช่วงระยะหนึ่งค่อยกลับขึ้นมาอีก
2: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันในทานการกุศลเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงคนช่วยจัดในสิ่งต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปได้ทำบุญกุศลแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาก็ให้ไล่ถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนออกไปเพราะวันนี้เป็นวันสร้างบารมีเสียสละแรงกายแรงวาจาแรงจิตให้การงานต่างๆลุล่วงไปชื่อว่าเป็นเจตนาเป็นบุญเจตนาเป็นบุญที่ประกอบกระทำไปนั่นแหละก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อเนื่องถึงการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาที่นี่เหมือนกันรวมเข้ามาสู่จิตใจให้ได้เพราะที่จะเอาจริงๆนั้นเรียกว่าเอาใจเอาจิตเอาใจของเราเอาศรัทธาความเชื่อเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระธรรมเ เชื่อในคุณพระอริยสงฆ์เชื่อในบุญในกุศลต่างๆที่ว่าปุเพกตปุญญาตาคนจะได้ทำบุญสุนทานชีวิตไม่แตกดับเสียก่อนอันนี้ก็เป็นบุญมาแต่ก่อนหนหลังเนี่ยว่ามีปุเพเคยทำมาเคยประกอบมาบุญกุศลนั่นก็ส่งมาถึงจนเวลานี้จะว่าตนเองไม่มีบุญมีกุศลก็ไม่ได้คนที่ไม่มีบุญคือคนที่ตายไปแล้วถ้ายังไม่ตายอย่างเราทุกคนคนอื่นเขาตายไปพวกเราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้มานั่งฟังธรรมได้มานั่งขัดสมาธิเพชรรวมจิตรวมใจของตนให้สงบระงับเมื่ออารมณ์ไม่ดีอันใดยังคล้องอยู่ในใจของเราก็ให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นออกไปยังจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดไม่มีความโกรธความขัดเคืองในพวกในหมู่ในเพื่อนสหธรรมิกะจงเจริญเมตตาเผื่อแผ่เจือจานจงเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระโมคคัลลาสารีบุตรเหมือนอย่างพระอริยสงสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลสมัยโน้นท่านเป็นญาติเป็นโยมก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลตั้งแต่ญาติโยมขึ้นมาจนถึงนักบวชทั้งนักบวชและนักบ้านสมัยครั้งพุทธกาลท่านพร้อมเพียงกันโดยเฉพาะคือการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจพุทโธไม่ต้องบอกท่านรู้เข้าใจเองคือมนุษย์สมัยนั้นญาติโยมไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้เขาต้องได้มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ทานถวายใส่บาตรพระพุทธเจ้าย่อมรอการฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศเขาก็รอฟังพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเมื่อกลับบ้านเรือนแล้วญาติโยมเหล่านั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าญาติโยมในสมัยครั้งกันโน้นสำเร็จธรรมเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอรหันตาก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนเพราะคนสมัยโน้นนั้นคนเว้นจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงจิตดวงใจเป็นคนที่มีจิตเจตนาเป็นบุญกายคือการกระทำไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสุนทานเขาก็ทำได้ท่านก็ทำได้วาจาจะพูดจาปราศัยอะไรท่านก็มีความสังวรระวังในวาจาที่พูด คิดการงานใดๆ ในการไหว้พระสวดมนต์คนในสมัยครั้งกันโน้นคิดดีพูดดีทำดีชื่อว่ากายก็ทำดีวาจาก็พูดดีจิตใจก็มีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจของท่านกว้างเวลาท่านภาวนาแล้วก็ดีกำลังภาวนาอยู่ก็ตามไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดจิตใจของท่านมีจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่เจือจานตามกำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของคนในสมัยนั้นแล้วท่านก็มักเจริญเมตตาแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกในสิบโลกธาตุคือว่าเบื้องบนท่านกำหนดไว้ว่าตั้งแต่ภวัคพรหมลงมาภวัคพรหมนี่คือว่าพรหมสูงสุดที่มีดวงจิตดวงใจของพรหมลงมาจนถึงมนุษย์โลกเบื้องต่ำลงไปจนถึงนรกถึงอเวจีที่พระเทวทัตกำลังทรมานอยู่กำหนดจากพระเทวทัตขึ้นมาจนถึงที่นั่งของผู้ภาวนานั้นนั่นเมื่อกำหนดส่วนสูงที่สุดและส่วนต่ำที่สุดบรรดาที่สัตว์ทั้งหลายเกิดตายนี่แหละทั้งสุขทั้งทุกข์ทีนี้ลงกลมจากตัวของอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามัญเณรสมัยก่อนโน้นเรียกว่าวงกลมรอบจากตัวของคนเราออกไปเรียกว่ากว้างขวางหมื่นจักรวาลแสนโกฏิจักรวาลอนันตาจักรวาลอนันตาเนี่ยว่านับไม่ได้นับไม่ถ้วนบรรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจะทุกข์ที่สุดก็ตามสุขสบายที่สุดก็ตามพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านเผื่อแผ่เจือจานเพ่งเล็งออกจากจิตใจของพุทธบริษัทสมัยโน้นขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้นั้นจงพากันบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นมิตรเป็นสหายเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ญาติกาวงศากันอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันท่านตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นนอกจากไม่เบียดเบียนกันไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเบียดเบียนตัวเราทุกคนด้วยท่านว่าคือว่าตัวเราหมายถึงเราทุกคนคนสมัยโน้นสมัยนี้ก็เหมือนกันว่าเราไม่เบียดเบียนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนสัตว์สิ่งเดรัจฉานแม่ยุงจะมาตอมไตก็อย่าฆ่าอย่าทำลายหายากันยุงมาจุดเข้าให้มันบินหนีไปทางอื่นอย่าไปฆ่าไปทำลาย พ่งเล็งให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพากันอยู่ก็ให้เย็นเป็นมีชีวิตอยู่ก็ให้มีความสุขกายสุขใจทั่วหน้าทั่วตาทั่วจิตทั่วใจกันเถิดจิตใจที่มีความเมตตาอย่างนี้พุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสงฆ์สามัญเณรในครั้งพุทธกาลท่านมีความเมตตาเผื่อแผ่เจือจานซึ่งกันและกันเพราะว่ามีจิตใจอันเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์กันดีกว่าจะไปหาเรื่องผิดกันเถียงกันด่าให้กันว่าให้กันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นอันนี้แหละเป็นการสมานไมตรีเพ่งเล็งให้มีความสุขความสบายถ้าหากว่าจิตใจคนเราในเวลานี้มันเกิดขัดข้องอย่างไรเคยมีความผิดเถียงกันอย่างไรก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งก็มีธรรมเนียมอยู่ว่าในเวลาเข้าสู่เทศกาลจำพรรษาไตรมาส3เดือนก็มีพิธีขอเข้ามาขอขมาโทษซึ่งกันและกันถ้าได้โกรธได้เครียดได้อิจฉาพยาบาทกันมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้ก็ตามแล้วว่าให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราไม่เบียดเบียนคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งเราทุกคนให้มีจิตเมตตาสงสารทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเดียรัจฉานว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งเดียรัจฉานในชั้นใดภูมิใดก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ชราเหมือนกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันบั้นท้ายปลายชีวิตก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีความเบียดเบียนกันอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันไม่ให้มีอันนี้ท่านว่าเมตตาเมตตาตนทำตนเองด้วยกายวาจาจิตประพฤติแต่คุณงามความดีอย่างเดียวส่วนใดเป็นบาปหยาบช้าทารุณแม่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วก็ให้เลิกละเสียมาตั้งจิตเจตนาในเวลาปัจจุบันนี้ให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาสงสารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มีความมุทิตาพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดิบได้ดีหรือผู้อื่นทำบุญสุนทานอันใดนับตั้งแต่นั่งสมาธิภาวนาก็ให้พลอยยินดีอนุโมทนาเสริมสร้างให้มนุษย์คนเราได้สร้างความดีทำความดีเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาบทท้ายเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานั้นคือให้รู้จักการวางเรียกว่าวางเฉยให้ได้ในโลกเหล่านี้มันเป็นธรรมดาอยู่เองกิเลสความโกรธยังมีอยู่กิเลสความโลภยังมีอยู่กิเลสความหลงยังมีอยู่ในจิตใจของปุถ ุยโนปุถุชนก็ย่อมมีความกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาที่ล่วงมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่าให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นให้มีแต่คุณงามความดีเผื่อแผ่เจือจานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละเต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนผู้ภาวนาและให้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาทำจิตใจของตนให้มีความสงบระงับเย็นสบายไม่ให้ใจร้อนด้วยกิเลสความโกรธถ้าใครยังมีกิเลสความโกรธลุกไหม้หัวใจอยู่ก็ให้ดับให้ละเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดวงจิตดวงใจก็จะเย็นสบายพุทโธในดวงใจก็จะคล่องแคล่วว่องไวจะสงบระงับตั้งมั่นลงไปในหัวใจภาวนาบทใดข้อใดก็ดีมีประโยชน์จิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกิเลสอันใดที่มันเป็นอดีตล่วงเลยมาแล้วก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่าไปเก็บมาอีกมันล่วงไปแล้วมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปกลัวนั่นกลัวนี่สิ่งใดมันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วจิตใจในปัจจุบันให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสอันมีอยู่ในจิตในใจปัจจุบันนี้ให้เต็มที่ตลอดไตรมาส3เดือนให้จิตใจผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในตัวอยู่ในใจมีภาวนาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาการภาวนานี่แหละเป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาแม่องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเมื่อพระองค์ท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านก็เตือนพุทธสาวกในครั้งกะโน้นว่าให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั้นจะต้องนึกภาวนาจะนึกภาวนาพุทโธก็ให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าก็ให้ภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจออกก็ให้ภาวนาพุทโธได้ธัมโมสังโฆก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆในหัวใจนั้นสิ่งใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้ายังไม่ถึงอันนั้นก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนเมื่อถึงอนาคตงานมันก็เป็นไปเองเวลามันจะเป็นอะไรบาปคนเราก็ทำในเวลาปัจจุบันนั่นแหละเวลาอนาคตมันยังไม่มาถึงก็ทำอะไรไม่ได้อดีตมันล่วงมาแล้วอันนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ต้องคิดคำหนึ่งปัจจุบันมาธรรมคือธรรมที่เป็นปัจจุบันเราต้องรวมจิตรวมใจสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจดูใจของเราทุกคนก็รู้ได้ถ้าเราภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก หรือเรานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้สำคัญมากเพราะคนเหล่านั้นมักจะตั้งอยู่ในความหลงลืมเป็นส่วนมากคือไม่ค่อยได้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายตัวเองจะต้องแก่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองจะต้องพลัดพรากจากทรัพย์สินเงินทองวัตถุข้าวของบ้านเรือนถิ่นฐานผลที่สุดตัวเองจะต้องจำเป็นจำใจต้องแตกดับตายไปไม่ใช่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้แล้วจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่มีเลยมรณะกรรมฐานการนึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านก็กำชับไว้ว่าให้ภาวนาเตือนใจของตัวเองว่าผลที่สุดเราต้องมีความตายไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งภายในร้อยปีนี่แหละทุกคนที่นั่งพาฟังธรรมอยู่นี้ต้องตายก่อนร้อยปีทำไมมันเลยนั่นไปไม่ได้หรือถ้าเลยไปก็ลำบากหน่อยต้องอดทนหลวงปู่แหวนท่านก็อดทนมาได้99ปีนับว่าได้สูงส่งเราท่านทั้งหลายที่นั่งหลับตาภาวนาอยู่นี่ตั้งแต่เนนน้อยขึ้นไปจนถึงเนนใหญ่ตั้งแต่พระอายุพระใหม่ขึ้นไปจนถึงพระเก่าแก่โบราณก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจในกลางพรรษานี้ภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเตือนสาวกแล้วพระองค์ก็แสดงออกซึ่งพระองค์ก่อนนึกถึงความตายได้อยู่ทุกลมหายใจไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ปล่อยปากละเลยไม่ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พระองค์นึกได้เจริญได้อย่างความตายนี่พระองค์มองเห็นว่าพระองค์ท่านก็ต้องรอความตายไม่นานจะต้องตายพออายุของพระองค์ได้80ปีบริบูรณ์ก็เอาจริงทีเดียวเรียกว่าตามธรรมดาเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าตายนั้นเรียกว่าดับขันเข้าสู่นิพพานเพราะจิตใจของพระองค์ละกิเลสราคะหมดแล้วละกิเลสโทสะหมดแล้วละกิเลสโมหะได้หมดสิ้นละกิเลส1,500ตัณหา108หมดสิ้นไปแล้วละกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นไม่มีเหลือพร้อมทั้งละวาสนากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกได้ละได้ซึ่งวาสนากิริยาที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีพระองค์ทำได้เลิกได้หมดแล้วนี่แหละการภาวนาในทางพุทธศาสนาอย่าได้มีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรค คนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วตัวเองต้องการอะไรปรารถนาอะไรย่อมสำเร็จได้ตามบุญบารมีที่ตนทำมาแน่นั้นอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล่าอะไรก็ต้องอาศัยความเพียรคือเพียรพยายามประกอบกระทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดจะเกิดบาปเป็นบาปขึ้นมาให้พากันละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปนั้นให้พากันละ

สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจนมาถึงภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกทุกคนทุกองค์ก็จะมีความสงบสุขเยือกเย็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจิตใจของเราทุกคนก็จะใกล้เข้าไปในทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของเราทุกๆคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขัง

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335

สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

กาสที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้มีพระชนมายุครบ80พระชันษาบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาประชุมกันณศาลาพระราชศรัทธาวันนี้ได้มีจิตเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้พร้อมใจกันสมาทานศีล8ประการเพื่อที่จะชำระกายวาจาใจ ของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งปวงแล้วก็ได้แสดงความยินดีในการที่เฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวมาบรรจบครบรอบเข้าพระชนมายุของพระองค์ครบ70ปีพอดีบรรดาเราทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะมารักษาศีล8และบำเพ็ญจิตใจของตนให้สว่างสวัยในธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อต้องการที่จะเทิดทูนพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ที่เราทั้งหลายได้เคารพนับถือแม้พระองค์เองก็เป็นผู้ที่ทรงพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไปสารทั่วทั้งประเทศเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประกอบทางกายทางวาจาและทางน้ำใจนั้นย่อมเป็นอุปนิสัยที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสนะที่พึ่งที่เคารพของตนทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมะในระหว่างนี้ก็เชื่อว่าจะได้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีล8ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการที่จะทำสมาธิภาวนาให้จิตใจรวมเป็นเอกจิตเอกธรรมนำให้จิตใจนั้นมั่นคงถาวรสืบไปในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้บรรดาท่านทั้งหลายจงทำจิตใจให้สงบระงับจากอารมณ์ภายนอกที่จะมาทำจิตใจของเราให้แสบไปในอารมณ์ที่จะมากระทบจิตใจนั้นให้ปราศจากไปด้วยพรใจทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภละตลอดกาลนานทุกท่านเติม

ันนังสุขังสุขัสสะมังคีนังอุปาเนติยะทะ

โยหะไดยังอุรมาเจวะมโนมัจเจจติตติอิมายาหิสมายัสสะปัฏฐายาราชตะ

ยามิชาติจะสัมพันตังสามิชันตุสา

จตังโหติอานาทานามิตังกโรตัสสมาภูมิบโลเสโทมหารายาจนาธิปงสัมเบสังไดยวาสีนังปิโยติมนาปิโยอาไดยังมุระ

0: ัพพัญจะจะยมังคารังยามิจติจะสัพพันตังสามิจันตุสะสัมมาทาติ
1: ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกหมู่เหล่าที่ยังเฝ้าติดตามรายการเจริญธรรมอย่างต่อเนื่องจากใจที่เป็นบุญกุศลได้สืบได้ทรงได้สานต่อความดีงามซึ่งกันและกันพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมรีจันทร์ศรีแสนมงคลอายุ92ปีผ่านไปท่านได้บรรยายธรรมะเพื่อท่านผู้ฟังที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ฟังถือเป็นกุศลความดีงามต่อเนื่องซึ่งกันและกันดังนี้นั้นเพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นผู้ซึ่งมีพระคุณเคยได้อยู่ถือปฏิบัติร่วมกับหลวงปู่เร็ว 5-6 ปีผ่านไปในห้วงที่เป็นสามเณรดังนั้นการได้ยินเสียงจากหลวงปู่ก็แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะที่สืบสานต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นดังที่ท่านได้ฟังได้ยินอยู่ก็แน่ใจว่าจะก่อเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถือเป็นความดีของทุกรูปแบบที่มีไว้ต่อสังคมเหล่าพุทธศาสนิกชนที่อยู่ส่วนของจังหวัดหลักอุดรธานีเพราะหลวงปู่อยู่ตรงนั้นประจำณวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงปู่ก็มาจากขอนแก่นแล้วก็อยู่ที่วัดบวรนิเวศแล้วก็อยู่ที่สมุทรสงครามแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ลำพูนและสุดที่สุดหลวงปู่ก็มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นภาระหน้าที่ที่หลวงปู่ท่านได้บวชมาในพุทธศาสนาได้รับภาระธุระทำหน้าที่ของความว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งอย่างยาวนานตามวันเวลาที่หลวงปู่ได้เมตตาทำหน้าที่ทุกรูปแบบถ้าแม้ว่าท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมอยู่เชื่อว่าจะได้ฟังได้ยินได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านได้นำมาบรรยายเสริมขยายต่อเนื่องหลังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแน่ใจว่าทุกท่านทุกคนจะก่อเกิดปัญญาตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายลากสุดที่จะนำมาพรรณนาให้จบได้แต่ด้วยจากหมู่คณะได้ฟังสิ่งลานพระน้อยเชื่อว่าจะทำใจให้หนุนเนื่องคือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ประโยชน์สูงสุดตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าแม้ได้ฟังได้ยินเสียงใดได้ใจนี้ยังอยู่กับเนื้อกับตัวได้ใจอย่างนิ่งอย่างสงบได้กับเสียงหนึ่งเป็นอารมณ์ใจนี้นั้นสามารถที่จะซึมซับความดีความงามความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเพราะหลักธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นมีมากมายที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งนั้นถ้าได้น้อมเข้ามาสู่ใจการปรับปรุงการแก้ไขต่อการอยู่ของแต่ละวันก็จะมีส่วนดีขึ้นอาศัยส่วนหนึ่งเสียงเป็นอุปกรณ์สอนใจรูปเป็นอุปกรณ์สอนใจแม้สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ใดๆใจดวงนี้พร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะแก้ไขให้ใจอยู่ด้วยเหตุด้วยผลให้ใจอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมว่าข้อปฏิบัติของเรานั้นส่งผลด้วยความดีงามทุกรูปแบบทิศทางแห่งการอยู่เพื่อข้อปฏิบัติอันดีงามของแต่ละคน ชื่อมั่นจะยกฐานะทางจิตใจของตนของตนให้สูงส่งได้ดังที่หมู่คณะได้ฝึกได้ปฏิบัติตั้งใจอยู่เสมอว่าทุกคืนวันเสาร์เป็นส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติอยู่ที่ศาลาพระราชทาวัดสัพพทุมอีกส่วนหนึ่งก็ออกไปอยู่ปฏิบัตินอกสถานที่คือป่าชาวิสุทธิมัคคิรีจังหวัดสระบุรีเพื่อความเบาใจเพื่อความเย็นใจตามกำลังในโอกาสของบุคคลที่พึงกระทำได้จากการฝึกฝนการขัดเกลาจากประสบการณ์จริงของแต่ละวันเชื่อและแน่ใจว่าพรรษานี้จะก่อเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะภาคสนามพึงสัมผัสด้วยตนของตนเองว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งแค่ไหนอย่างไรจากใจที่ลงไปสู่ภาคปฏิบัติในส่วนของภาคสนามก็คงจะต้องบอกตัวเองว่าความจริงโดยธรรมชาติก็ชี้ชัดอยู่ของแต่ละคืนของแต่ละวันบางวันเราก็สัมผัสด้วยฝนที่ตกหนักบางวันเราก็สัมผัสด้วยอากาศที่เย็นสบายนี่คือความจริงของธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกวี่ทุกวันหากจะเย็นบ้างหากจะฝนตกบ้างก็ดูเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นใจซึ่งวัดอยู่ด้วยความตั้งใจจึงไม่ได้มีลักษณะดูหวั่นไหวดูเป็นอุปสรรคในการฝึกการปฏิบัติของเราแต่ละคนจากจิตที่เป็นบุญกุศลจากจิตที่เป็นศีลเป็นธรรมจึงเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราได้ทุกวิธีทางจากหมู่คณะที่จงใจตั้งใจยืนเดินนั่งและนอนด้วยความเข้าใจว่าเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นไปเพื่อรู้ชัดเห็นชัดในข้อปฏิบัติของตนของตนที่มีอยู่ไม่ว่ายืนก็รู้ได้ชัดเดินก็รู้ได้ชัดนั่งก็รู้ชัดนอนก็รู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดทุกกิริยาบทนั้นๆของแต่ละคนเชื่อว่าใจดวงนี้จะมีผลต่อการปรับตนของตนให้ดีขึ้นและดีได้ดังที่ตั้งใจเพราะแต่ละอย่างนั้นถ้าวายใจอยู่รู้เด่นเห็นชัดใจดวงนี้ย่อมรู้เท่ารู้ทันต่อสภาวะที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ว่าจะเป็นอำนาจโลกสมมติก็รู้ทันรู้ปรับแม้ที่สุดกิเลสของมนุษย์ตาที่ดูหูที่ฟังใจที่รู้ก็เป็นการกำหนดรู้เท่าทันต่อสาเหตุนั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละคนถ้าวายจับต้นชนปลายได้ใจตรงนี้ก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่อส่วนที่สัมผัสสัมพันธ์ต่อเนื่องกันหากจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากจะมองว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยดูว่าไม่หมดยุคดูว่าไม่หมดสมัยเข้าใจดีว่าสิ่งนี้มีอยู่คู่กับโลกนี้เสมอไปด้วยใจที่นิ่งด้วยใจที่สงบจึงพบความจริงได้ง่ายขึ้นว่าแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องที่ชั่วระยะสั้นๆแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องประเดียวประดาวว่าแต่เราไม่หวั่นไหวว่าแต่เราไม่สะทกสะท้านใจตรงนี้ย่อมได้ชื่อว่าสงบและสว่างอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่อเนื่องและผูกพันกับจะดูว่าเป็นเรื่องวัดจิตใจของเราได้ทั้งนั้นว่าอุปกรณ์จิตอุปกรณ์สอนจิตใจของเราก็อาศัยเสียงเป็นเครื่องวัดอาศัยรูปเป็นเครื่องวัดอาศัยความจริงโดยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดจิตใจอาศัยโลกสมมุติเป็นเครื่องวัดจิตใจแม้ที่สุดกิเลสของมนุษย์ก็เป็นการตรวจสอบวัดจิตใจของเราแต่ละคนว่าเรานิ่งเราสงบแค่ไหนอย่างไรใจ จดวงนี้พอที่จะตรวจตราข้อปฏิบัติของเรานั้นได้ละเอียดมากขึ้นและว่าเข้าใจรู้เท่าทันเข้าใจรู้ได้และรู้เท่าทันความจริงนั้นๆก็เกิดขึ้นอยู่โดยภาคปฏิบัติของแต่ละคนถ้าว่าเรารู้สาเหตุแห่งการเกิดของแต่ละอย่างเราก็นิ่งเราก็เฉยกลับจะดูว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยดูว่าไม่สุดวิสัยดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเห็นชัดเข้าใจชัดในลักษณะเช่นนี้เกิดแก่เจ็บตายที่ปรากฏอยู่ด่านดื่นโดยทั่วไปเห็นจริงเห็นจังด้วยความจริงของสัตว์บกสัตว์น้ำดังนั้นการที่เราได้อยู่เป็นมนุษย์จึงอยู่ด้วยลักษณะไม่หวั่นไหวจึงอยู่ในลักษณะไม่สะทกสะท้านต่อรูปต่อเสียงต่อการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆดูว่านิจตาความจริงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขตาถ้าเราปรับได้ทำใจได้ก็เช่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ก่อทุกโทษเวรภัยใดๆอนัตตาก็คงรู้ว่าเราไม่บังคับหรือบังคับไม่ได้ที่จะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดให้ต้องเป็นเช่นนี้อย่างนี้เพราะความจริงมีเหตุมีผลความจริงมีที่มาที่ไปของแต่ละอย่างผู้มีใจเป็นกลางผู้มีใจเป็นธรรมจึงนิ่งและสงบลงกับสิ่งที่ได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสนั้นๆกับจะบอกว่าเตือนให้เราไม่ประมาทเตือนให้เรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ตาดูหูฟังและรู้ได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่เราทั้งหลายไม่หวั่นไหวเราทั้งหลายไม่สะทกสะท้านนี่คือความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นในใจของทุกหมู่เหล่าถือข้อปฏิบัติของทุกรูปทุกนามที่ตามดูตามรู้ตามสังเกตทำให้หมู่คณะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวดูนิ่งดูเฉยดูเย็นดูเบาเพราะเราเข้าใจตามความเป็นจริงใจดวงนี้จึงนิ่งและสงบลงได้ดังที่กล่าวมาต้องขออนุโมทนาสาธุการกับผู้เฝ้าติดตามรายการเจริญธรรมรายการเส้นทางสายธรรมและรายการอาหารกายอาหารใจอย่างต่อเนื่องกันไปถือเป็นบุญกุศลเป็นความดีงามของทุกผู้ทุกคนที่เป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นส่วนแห่งการสานต่อความตั้งใจดีซึ่งกันและกันด้วยอำนาจแห่งความดีงามนี้นั้นเชื่อและแน่ใจว่าจะมีผลยังตนและสิ่งที่ต่อเนื่องให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้และได้ดีดังที่ตั้งใจขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้เฝ้าติดตามรายการอย่างต่อเนื่องจงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ี่ยนั่งตัวตรงๆขัดสมาธิขัดสมาธิก็ได้นั่งตามสบายให้ลมหายใจเข้าออกสะดวกสบายอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาอย่าก้มอย่าเงยจนเกินไปให้พอดีพอดีนะพอดีพอดีมัชฌิมานั่นแหละคือพอดี ตั้งใจเอามาใหม่นี่รีบทำอย่าไปเอาอันอื่นเข้ามายุ่งมาเกี่ยวที่ตั้งใจฝึกสติอย่างเดียวเท่านั้นฝึกสติฝึกสมาธิให้มันเกิดวันนี้มาต้องการอยากได้สมาธิเท่านั้นแหละศีลก็รักษาอยู่แล้วละศีลน่ะนะแต่สมาธิก็ไม่ยากสมาธิถ้าความเพียรมันถึงอ่ะเอาความเพียรให้มันถึงตั้งใจเอาทำจนเป็นนิสัยน่ะนะไม่ใช่ว่าทำเล่นๆนะยืนเดินนั่งนอนให้มีสตินั่นนะพระพุทธองค์ตรัสได้ให้มีสติเสมอกันให้อริยบทเสมอกันให้อริยบทเสมอกันท่านตรัสว่าให้อริยบทเสมอกันหลวงปู่ชาก็ไปอ่านเจอเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเอายืนอริยบทยืนเดินนั่งนอนที่สี่อย่างจะเดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงเดิน2ชั่วโมงก็ไม่ใช่คำว่าอริยบทเสมอกันก็คือทุกอริยบทนั่นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติให้มีสติรู้ตัวอยู่ให้มีสติรู้ลมหายใจอยู่ก็เรียกว่าภาวนาทำอะไรก็ให้มีสติอยู่ฝึกเอาให้ได้วันหนึ่งต้องฝึกสติอยู่อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างงานอันอื่นก็ไม่ได้ไปใช้ให้ไปทำอันนั้นอันนี้หักโหมมีเพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นที่ใช้ไปนอกจากนั้นก็ทำข้อวัดจิตวัดเจ้าของนี่นะงานหลักก็คือภาวนานะไม่มีอะไรวันหนึ่งออกแม่แต่ไปบินระบาดก็ทำอย่างนั้นพวกแม่ชีแม่พรามอยู่นี่ก็ทำอย่างนั้นตื่นขึ้นก็รีบคว้าลมหายใจนอนหลับก็ให้นอนหลับคาลมหายใจได้ไม่ได้เป็นเรื่องอีกอย่างเป็นอีกเรื่องไม่ต้องไปคาดไปหมายอย่างนั้นอย่างนี้ทำหน้าที่ทำตามหน้าที่ทำตามความบอกก็แล้วกันนะนอนก็ให้นอนหลับคาลมหายใจนั่นแหละดูลมหายใจตื่นขึ้นก็รีบเอาคว้าอารมณ์หายใจสติไปจับอารมณ์หายใจทันทีทำงานอะไรอยู่ก็ให้เอาสติจับลมหายใจอยู่งั้นเอาอันเดียวนี่นะเราตายเป็นตายนะไม่ต้องหล่อนแหละไม่ต้องอ่อนข้อให้มันกิเลสเดี๋ยวก็ว่าปวดนั้นปวดนี้เดี๋ยวก็เป็นอันนั้นอันนี้มันไม่อยากให้เราทำดอกกิเลสนะมันหวงเอาไว้มันหึงเอาไว้มันกั้นเอาไว้เดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้ทนไม่ได้อยากไปอันนั้นมันกิเลสพาไปอันนั้นนะกิเลสพาไปดีไม่ดีเอาแวมาก็เดี๋ยวก็ปวดเยี่ยวเดี๋ยวก็ปวดขี้ตั้งแต่ยังไม่มาทำไมไม่เยี่ยวไม่ขี้บอกมันเอ้ามันจะแตกออกนี่นะมันปล่อยไอ้มันออกเลยไม่ต้องกลัวมันดอกขี้นะมันขี้แตกลองดูเอาขนาดนั้นนะไม่ต้องหย่อยๆแย่ๆนะการมาฝึกพุ่มเทใส่จริงๆจังๆมันจะถึงจะสมกับที่เรามาเอามันเป็นอะไรล่ะทีนี้สมกับที่เรามาตั้งใจมาแล้วเดี๋ยวให้เสียสัจจะตั้งใจมาจากบ้านจากช่องแล้วอย่าให้เสียสัจจะตายก็ให้มันตายคากันอยู่นี่นะอย่างนี้จึงเรียกว่าเรามาจะไปคุยกันไม่ให้คุยกันพระก็ไม่ให้ไปคุยกันไม่จำเป็นนะโยมก็ไม่ให้คุยกันกระซิบกันบอกกันค่อยๆบอกกันไม่คุยกันก็ไม่ได้โกรธให้กันหรอกท่านให้ทำอะไรไม่ให้คุยกันท่านให้ภาวนาให้เอาสติให้ฝึกสติฝึกจนมันเป็นนิสัยน่ะนะนิสัยคือความเคยชิน
นิสัยแปลว่าความเคยชินเอาให้มันชินนะเพื่อให้เป็นปัจจัยเพื่อให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งในพระนิพพานว่าแต่ปากเฉยเพื่อให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต้องทำขึ้นไปต้องทำอยู่ยืนเดินนั่งนอนก็ให้ฝึกสติอยู่อย่างนั้นไม่ไปฝึกที่อื่นหรอกฝึกใส่กับลมหายใจนั่นแหละอย่าหายใจทิ้งก็แล้วกันนะได้ยินแต่พ่อแม่เราว่าเอ้ยนั่งหมดความคิดนั่งหายใจทิ้งอยู่นั่นแหละทิ้งอยู่นั่นแหละนะไม่มีงานมีการใดนั่งหายใจทิ้งเฉยๆนะพ่อแม่เราว่าคนไม่ที่นี่อย่าไปหายใจทิ้งหายใจต้องมีสติสติเคลื่อนออกนี้ไปพวกแมงพวกนี้มันรบกวนฝนใหม่ฟ้าใหม่มันก็มีฝึกอยู่นั่นสติถ้าไม่มีสติก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทบอกเจ้าของนะรีบทำเร่งทำเอาเลยวันนี้มาวันแรกๆยิ่งเอาละถ้าวันแรกไม่ดีก็วันหน้าไม่ดีนะพื้นฐานวันแรกไม่ดีพื้นฐานวันหน้าไม่ดีจะไปนั่นมันเอาเป็นเอาตายเลยลองดูมันจะเห็นไหมพุทโธพุทโธมันจะเห็นไหมพุทโธพุทโธคือผู้รู้นั่นอาศัยอยู่ที่ลมหายใจอยากได้พุทโธอยากเห็นพุทโธก็จับเอาลมหายใจเอาสติจับเอาลมหายใจนะไม่ให้หายใจทิ้งเหมือนเด็กอย่างเก่าเราให้เข้าใจอย่างนี้เอาไว้มามันก็นั่นหรอกค่อยชินไปเองให้เข้าใจวันนี้เขาจะพูดเรื่องสังขารจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาต่อให้ฟังอีกเป็นตอนที่สองเมื่อคืนนี้เขาพูดไปแล้วนะเพื่อนให้ชัดเจนวันนี้จะต่อให้อีกผู้ที่ใหม่ๆยังฟังอะไรไม่ออกก็ไม่ต้องฟังให้สติรู้อยู่ที่ลมหายใจเจ้าของนั่นแหละส่งจิตออกมาเอาสมาธิให้มันได้ก่อนนะโอ้ไปที่ปฏิบัตินานแล้วก็ฟังไปจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาสังขารนี่ก็มีมากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอะไรผสมปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละสังขารแปลว่าปรุงแต่งอย่างต้นเสาอย่างนี้ก็เรียกว่าสังขารสมมติว่าต้นเสานี่ตั้งชื่อสมมติโลกเขาพากันตั้งว่าต้นเสามันก็มีหินมีทรายมีปูนมีน้ำมีเหล็กผสมปรุงแต่งกันขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันยกตัวอย่างให้ใกล้ๆนี่แหละนั่งอยู่ใกล้ๆต้นเสาเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสังขารสังขารมีมากมายกายกองอะไรที่ผสมปรุงแต่งกันก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นสังขารจึงแยกออกเป็นสังขารภายนอกนอกจากตัวเราไปเรียกว่าสังขารภายนอกสังขารภายในก็คือตัวของเรานี่แหละอะไรมาปรุงแต่งกันขึ้นก็ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเนี่ยมาปรุงแต่งกันขึ้นจึงสมมติเรียกว่าก้อนสกลกายมาสมมติว่ารูปนามขันธ์ 5โลกเขาสมมติว่ารูปนามขันธ์ 5อายตนะสังขารเนี่ยปรุงแต่งกันขึ้นมาอย่างนี้คืนก็พูดเรื่องสังขารสามอย่างสังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยชาที่สังขารสามอย่างก็ย่อลงมาเรียกว่าสังขารโลกสังขารธรรมวันนี้จะพูดสังขารหกสังขารหกสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือกายของเราอยู่ในกายของเราก่อนสกลกายนี่แหละ
แยกออกเป็น6อย่างอันหนึ่งก็เรียกว่ากายสังขารอันที่สองก็วจีสังขารอันที่สามก็จิตตสังขารอันที่สี่ก็ปุญญาที่สังขารอันที่ห้าก็อปุญญาที่สังขารอันที่หกก็อเนยชาที่สังขารสังขารทั้งหกจะยกเอากายไว้ก่อนกายของเราก็ดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นมาวจีสังขารก็ตัวตึกตัวนึกตัวคิดมาปรุงแต่งกันขึ้นเป็นคำพูดออกมาจึงเรียกว่าวจีสังขารจิตตสังขารก็คือเวทนาสัญญามาปรุงกันขึ้นมาแต่งกันขึ้นเราก็เรียกว่าจิตตสังขารปุญญาที่สังขารก็หมายถึงสังขารที่ก้อนหมายถึงก้อนสกลกายนี่นะที่ปุญญาที่สังขารมาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าปุญญาที่สังขารปุญญาที่สังขารก็หมายถึงก้อนสกลกายของเจ้าของของเรานี่แหละถ้าก้อนสกลกายนี่มีปุญญาที่สังขารมาปรุงแต่งขึ้นก็เรียกว่าปุญญาที่สังขารอเนยชาที่สังขารก็ก้อนสกลกายของเราเหมือนกันนี่แหละสังขารกลางๆหรือสังขารธรรมเพราะว่าฐานกลางๆก้อนสกลกายเนี่ยเป็นก้อนกลางๆนี่แหละเป็นเกิดขึ้นเองเป็นไปโดยตนเองของมันเป็นธรรมดาเรียกว่าสังขารธรรมสังขารกลางๆสังขารอันนี้ถ้าบุญมาแต่งปุญญาที่สังขารมาแต่งก็เรียกว่ามันสวยมันงามดูไหนก็น่าชมน่านั่นเป็นมีคนมีสติปัญญาถ้าปุญญาที่สังขารมาแต่งมันขึ้นก็เป็นคนโง่เขาเบาปัญญาเป็นคนไม่สวยไม่งามตาหูปากก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกับเขาแหละปุญญาที่สังขารสังขารทั้งอย่างนี้ย่อลงมาเรียกว่าสังขารโลกโลกเขาแต่งตั้งขึ้นมาพูดขึ้นมาปรุงขึ้นมาว่าสวยหรือไม่สวยปรุงขึ้นมาจากเนยชาที่สังขารนั่นจากก้อนสกลกายนี่แหละถ้าเขามองเห็นว่าอย่างนี้เขาก็ปรุงพูดกันขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารโลกพูดไปเมื่อคืนนี้ทีนี้สังขารทั้งหกยกเอากายไว้ก่อนส่วนวจีสังขารก็เกิดจากจิตแต่สังขารนั่นเองสงเคราะห์เข้าไปรวมอยู่กับจิตแต่สังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารก็จิตแต่สังขารเป็นพูดปรุงขึ้นมาพูดแต่งขึ้นมาพูดกันวจีสังขารพูดออกมาว่าสวยว่างามว่าไม่สวยไม่งามว่าสังขารโลกสังขารธรรมก็เกิดจากจิตแต่สังขารแต่นั้นย่อลงมาก็เหลืออยู่กายกับใจเท่านี้สังขารทั้งหลายในโลกเนี่ยย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าย่อลงมาเหลืออยู่รูปหนึ่งนามสี่ย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจเข้าใจไหมนะกายกับใจเรียกว่าลูกกับนามก็ถูกเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงย่อลงมาแค่นี้คนก็มาหลงสังขารนี่แหละจิตก็มาหลงสังขารนี่แหละอวิชชาปัจจยสังขารานะจิตไม่รู้เท่าสังขารอวิชชาปัจจยสังขารานะแปลว่าจิตไม่รู้เท่าสังขารไม่รู้จักสังขารจิตเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่แต่ไม่รู้เท่าสังขารสังขารพวกนี้คือสิ่งผสมปรุงแต่งมันผสมปรุงแต่งกันขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับกายกับใจนี่อิงอาศัยกันเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยจิตไม่รู้ว่าสังขารตัวอย่างเช่นก
าเห็นรูปวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็ดับสังขารพวกนี้มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้จิตไม่รู้เท่าสังขารไม่รู้ว่าสังขารมันปรุงแต่งกันขึ้นไม่รู้จักว่าสังขารมันเกิดมันดับสังขารเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปนั้นจิตไม่รู้จักสังขารไม่รู้เท่าสังขารก็เลยเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเป็นต้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่จิตรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอวิชชาเพราะรู้ไม่จริงจึงไปอุปทานเอาไปยึดไปถือเอาสังขารสังขารก็คือรูปนามขันธ์ 5นี่แหละรูปก็คือดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นนามก็คือนาม4นั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อลูกคืออะไรตาเนี่ยก็คือลูกภายในหูก็คือลูกภายในจมูกลิ้นกายใจก็คือลูกภายในนี่แหละมันกระทบกันกับลูกภายนอกนั่นนะนี่ก็ย่นย่อลงมาเลยอยู่กายกับใจแล้วนี่มันอิงอาศัยกันเกิดวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็ดับแต่จิตรู้ไม่เท่าเอาไม่ทัน

ได้ยินขึ้นมาจึงไปนึกคิดปรุงแต่งไปอีกแล้วทีเนี่ยถ้าเห็นเกิดแล้วมันไม่ดับก็รู้ไม่จริงถ้าเกิดแล้วดับก็เห็นท่านก็เรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมตาเห็นรูปวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็ดับเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาความเกิดดับนี่แหละคือธรรมธรรมะคือของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือเกิดดับนี่แหละคือสัจจะจริงคือสัจจะสัจจะนี่แหละคือของจริงสัจจะนี่แหละคือธรรมเห็นมันเกิดมันดับเห็นความจริงมันเกิดมันดับก็เรียกว่าเห็นธรรมสัจจะคือความจริงความจริงนั่นแหละเช่นว่าธรรมธรรมะคือของจริงคือความจริงความจริงคืออะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นแล้วก็ดับนี่นะเกิดความดับนี่นะเรียกว่าสัจจะคือความจริงถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมให้รู้ธรรมในหนทางใกล้พระนิพพานแล้วทีนี้เห็นเกิดเห็นดับแล้วอยู่แค่นี้นะจิตรู้เท่าสังขารแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่รู้ว่าขันธ์สังขารคือขันธ์ 5ไม่รู้ว่ารูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจนี่แหละกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดอัญญมัญญะปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอะไรอิงอาศัยกันเกิดรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดนี่คือท่านเรียกว่ากระแสกระแสปฏิจจสมุปบาทกระแสอวิชชากระแสแห่งความโลภกระแสแห่งความโกรธกระแสแห่งความหลงเนี่ยมันเกิดอยู่ที่นี่มันหลงอะไรอ่ะหลงสังขารนี่แหละไม่รู้ว่าขันธ์ 5นี่แหละมันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าขันธ์ 5รูปภายนอกตาหูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก็เรียกว่ารูปภายนอกมันไม่ได้อยู่ที่อื่นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารูปภายในเนี่ยมันกระทบกันความรู้เกิดขึ้นก็คือนามรูปกับนามนี่แหละคือขันธ์ 5จิตไม่รู้เท่าขันธ์ 5จิตไม่รู้เท่าสังขารสังขารมันเกิดดับอย่างนี้ท่านนึกว่ามันไม่เที่ยงนะนี่แหละมันไม่เที่ยงคือมันเกิดไม่ดับอยู่ไงขันธ์ 5วันหนึ่งวันหนึ่งขันธ์ 5เกิดดับสืบต่อกันเป็นสันตติอยู่อย่างนี้นอกจากเวลานอนหลับตาไม่เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงหูไม่ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสลิ้นไม่ได้รสก็โผฏฐัพพะความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มากระทบกายหรือไม่โผฏฐัพพะก็ธรรมอารมณ์นั่งอยู่เฉยๆก็อารมณ์เก่าก็ไหลออกจากใจเล่าพูดออกจากใจเหมือนกับน้ำไหลออกจากก้นบ่อเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่นี่สังขารพวกนี้นี่แหละพระพุทธเจ้านะมาเห็นตรงนี้แหละตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงนี่แหละสังขารมันไม่เที่ยงรู้จักสังขารไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์อ่ะสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะอนัตตาคือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครอนัตตาคือไม่มีเจ้าของตั้งได้ไหมไม่ให้ขันห้าเกิดขันห้าดับขันห้ามันเกิดเองดับเองของมันอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าสัจจะความเกิดความดับนี่แหละคือความจริงมันต้องเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่แหละวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้าเกิดดับอยู่อย่างนี้สิ่งได้เกิดสิ่งดับได้ดับสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ดับไปอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ตั้ง

0: เมื่อเรามารู้ว่าสังขารตามความเป็นจริงสังขารมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรมันก็มีแค่นี้ที่สวดไปไม่เที่ยงนี่อีดังดูข้างอริยสัจจันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นนะทุกข์คืออริยสัจจริงนั่นนะนี่แหละทุกข์ขันห้าเกิดดับนี่แหละสังขารเกิดแล้วก็ดับนี่แหละสังขารก็คือขันห้านี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นกำหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ให้ไปยึดเอาไม่ให้ไปกำหนัดขัดเคืองในสังขารในขันห้าขันห้าก็อันเดียวกันสังขารก็อันเดียวกันเพราะว่าสังขารในโลกนี้ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าย่นย่อลงเหลือมาอยู่ใกล้กับใจนี่ใกล้กับใจอิงอาศัยกันเกิดนี่เกิดแล้วก็ดับเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้ในสังขารนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในขันห้านั้นถ้ามันเกิดดับแล้วเราหลงสังขารไม่รู้เท่าสังขารหลงว่าสังขารมีสัตว์มีคนตัวตนอยู่ในนั้นแล้วก็ไปอุปทานเอาท่านจึงมากำหนดรู้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นในอริยสัจ4ปริญเยแปลว่าสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ไปทำไมกำหนดรู้เพื่อไม่ให้ไปอุปทานเอาขันห้าไม่ให้ไปหลงสังขารถ้าไปอุปทานขันห้าก็ว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์ถ้าขันห้ามันเกิดมันดับเองอยู่อย่างนี้เรียกว่าอริยสัจจริงมันเกิดดับอย่างนี้ทุกข์มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้ขันห้าไม่มีเจ้าของไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนี่แหละภาวนามยปัญญานั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเมื่อรู้เท่าอาการขันห้าขันห้ามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่นั้นไม่มีเราอยู่ในนั้นเมื่อเกิดผัสสะแล้วเราก็ดับที่ผัสสะนี่แหละเห็นมีคนไปถามพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ารู้สิ่งต่างๆด้วยอะไรด้วยอายตนะอายตนะภายนอกภายในกระทบกันรู้ว่าอันนั้นรู้ว่าอันนี้ด้วยอายตนะแล้วพระพุทธองค์ดับอย่างไรดับด้วยสตินะเมื่อมันกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเกิดผัสสะเราก็รู้เท่าเอาทันเราก็ดับที่ผัสสะนี่แหละคนก็มาสำคัญตนอยู่ในผัสสะนี่แหละหลงว่ามีสัตว์บุคคลอยู่ในผัสสะพระพุทธองค์ดับที่ผัสสะนี่นะเมื่อผัสสะเกิดเมื่อผัสสะเกิด ก็รู้ว่าไม่มีอภันตรายชีพอยู่ที่นั่นไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในผัสสะนั้นเวทนาจึงไม่เกิดถ้าเวทนาเกิดก็เรียกว่าจิตเสวยอารมณ์แล้วนี่เวทยิตังนั่นแต่เวทอารมณ์อารมณ์ก็มีอยู่3เวทยิตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวานั่นตามอย่างนี่ผัสสะเกิดก็เวทนาเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาเกิดเห็นของดีเห็นของสวยเห็นของงามเห็นเขายกย่องสรรเสริญเราก็เรียกว่าอิทธาลมอารมณ์ดีเป็นสุขเวทนาเกิดเท่านี้เมื่อสุขเวทนาเกิดก็ราคานุสัยราคานุสัยก็ตามนอนอุปัฏฐิกิเลสกิเลสคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานนี้ก็ออกมารับเอาอารมณ์ตัวสังขารก็ปรุงแต่งว่าดีว่าสวยว่างามไปก็เลยเกิดสุขเวทนาเกิดความโลภขึ้นมานี่แหละถ้าไปยินเขาด่าว่านินทาว่ากล่าวพูดไม่ถูกจิตถูกใจหรือเห็นของไม่ดีหรือได้ยินเสียงไม่ดีไม่พอใจท ั้งให้ยาขับไล่ใช้ส่งก็เรียกว่าปฏิฆะกระทบจิตกระทบใจของเราไม่พอใจก็อยากขับไล่ใช้ส่งนี้ก็คือโกรธโกรธโกรธปฏิฆานุสัยก็ตามนอนเนี่ยมันมีแค่นี้ถ้าสติเราตัดออกไม่ได้มาเป็นเวทนาถ้าดับที่ผัสสะไม่ได้ก็มาเป็นเวทนาเราก็มาดับที่เวทนานี่นะนี่แหละถ้าใครเพิกถอนออกได้ละพวกนี้ออกได้อนุสัย3อย่างกิเลส3อย่างก็ละความโลภความโกรธความหลงได้จะไปถามหาอะไรนี่แหละจิตรู้เท่าสังขารสังขารมันเกิดเองดับเองเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นรู้เพื่อให้ไม่ไปกำหนัดขัดเคืองในสังขารเพื่อไม่เห็นสังขารขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุนั่นโลกมันเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะที่ภิกษุนั่นเธออย่าไปตื่นโลกตื่นอารมณ์ตื่นสงสารเนี่ยมันหมุนเป็นวัฏแต่สงสารอย่างนี้ขันห้ามันเกิดดับเกิดดับโลกมันเกิดดับเกิดดับดับพร้อมกันอย่างนี้โลกกับขันธ์5ก็อันเดียวกันนั่นแหละเรียกคนละชื่อเฉยๆเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่แหละเรียกว่าอริยสัจจริงสัจจะคือความจริงความจริงคือมันเกิดแล้วต้องดับนี่แหละธรรมเห็นเกิดเห็นดับนี่แหละเห็นสัจธรรมเห็นอริยสัจถ้าใครไปอุปทานเอาก็เป็นเกิดเหตุแห่งเหตุเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยเท่านั้นไม่มีอะไรนี่ไฟเกิดไฟดับก็นิโรธมรรคอริยสัจ4สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่เราว่าไปเมื่อกี้นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขันธ์5นี่นะอยู่ที่อายตนะ12มันกระทบกันนี่แหละความรู้เกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าเกิดเห็นเกิดเห็นดับนี่เป็นดวงตาเห็นธรรมถ้าอวิชชารู้ไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วดับไปแล้วยังไปยินดียินร้ายอยู่อีกก็ปรุงแต่งขึ้นไปเนี่ยไม่รู้เท่าสังขารเมื่อสังขารเกิดดับแล้วก็เอาสังขารไปปรุงแต่งปรุงว่ามันดีปรุงว่าไม่ดีปรุงว่าสวยว่างามก็เกิดความรักความยินดีขึ้นมาปรุงว่าไม่สวยไม่งามก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอวิชชาเพราะรู้ไม่จริงมันก็มีแค่นี้นะพระพุทธองค์จึงให้กำหนดรู้นะสมุทัยเป็นคืออริยสัจจริงนั่นนะคือเหตุเกิดแห่งทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจจริงถ้าไปยึดเอาสังขารเกิดดับขันธ์5เกิดดับนั่นกำหนัดขัดเคืองในขันธ์5ก็เกิดความรักความชังขึ้นมานี่เลยเหตุเกิดแห่งทุกข์นั่นนะคือสมุทัยนี่ท่านตัดไว้ว่าปะหานะปะหานะก็เป็นสิ่งที่ควรละปะหี้นั้นเราละได้แล้วรู้อริยสัจ4ด้วยญาณ3อันหนึ่งก็เรียกว่าสัจญาณอันที่2ก็กิจญาณอันที่3ก็กัตตญาณทุกคืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นี่คือจิตที่ต้องกำหนดรู้จิตจะญาณเราได้รู้แล้วรู้ว่ามันเกิดมันดับอย่างนี้เป็นอริยสัจจริงอย่างนี้ไม่ได้ไปยึดไปถือเอาเลยมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับแค่นั้นนี่ปริญญารู้แล้วถ้าไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่าเรายังไม่ค้นดูขันห้าไม่รู้จักขันห้าไม่รู้แจ้งซึ่งสังขารนี่นะไม่รู้แจ้งซึ่งธรรมร้องให้จิตของข้าพระเจ้านั้นจงเยือกเย็นเป็นสมาธิรู้แจ้งแทงตลอดในสังขาร ผู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกประการเทอญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่นย่อลงธรรมทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่ใกล้กับใจใกล้กับใจก็คือขันธ์ 5ท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้เพื่อไม่ให้ไปอุปทานเอาขันธ์ 5ไม่ให้ไปแบกเอาทุกข์ทุกข์มันทุกข์เองของมันเกิดเองดับเองนี่เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นี่เรารู้แล้วนี่นี่กัตตญาณคือรู้แล้วสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรละนั่นปริญญาอันปหานะนี่ควรละปหินั้นเราละได้แล้วนี่กัตตญาณนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งในขันธ์ 5นี่แหละคืออริยสัจจริงคือดับทุกข์ได้จริงนิโรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งทำให้เกิดปัญญาเนี่ยทำให้แจ้งเราได้รู้แจ้งแล้วนั่นอัตตญาณมรรคคืออริยสัจจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำให้มากภาเวภาวิภาวิตาพระหุลีกตาภาเวธรรมภาเวภาวิภาเวเป็นสิ่งที่ควรทำให้มากเจริญให้มากทำปัญญาให้มากทำให้มากในการมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องทำให้มากเจริญให้มากเราได้เจริญแล้วนั่นกัตตญาณศีลก็บริบูรณ์แล้วสมาธิก็เกิดแล้วบริบูรณ์แล้วปัญญาก็บริบูรณ์แล้วนั่นน่ะจริงๆมาดับทุกข์ได้นั่นน่ะนี่แหละอริยสัจ4ไม่ได้อยู่ที่ไหนจริงว่าเห็นว่ารู้ขันธ์ 5ด้วยอริยสัจ4เนี่ยรู้ขันธ์ 5มันเกิดดับเป็นอริยสัจจริงอยู่นี้สื่อสันตติกันอยู่อย่างนี้ขันธ์ 5ด้วยอริยสัจ4รู้อริยสัจ4ด้วยญาณ3สัจญาณจิตจะญาณจัตตญาณญาณ3นี่รู้แจ้งจิตรู้เท่าสังขารไม่ได้ไปรู้ที่อื่นหรอกคือยอดแห่งวิชาก็ดับสังขารได้ดับขันธ์ 5ได้ไม่ใช่ตายนะดับขันธ์ไม่ใช่ตายนะดับด้วยสติปัญญาดับด้วยมรรคแปดขันห้ามันก็จะมีคือเก่านั่นแหละสังขารโลกก็จะมีคือเก่านั่นแหละสังขารธรรมก็จะมีคือเก่านั่นแหละรูปธรรมนามธรรมมันเองอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เราละดับขันห้าได้ละขันห้าได้ไม่ใช่ฆ่าผูกคอตายแต่ฆ่าตัวตายหรอกดับด้วยสติปัญญาดับด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่แหละไม่ได้ไปดับที่ไหนหรอกให้พากันเข้าใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายปหานะนี่ไม่ใช่ไปฆ่าขันห้านะรู้เท่าขันห้าเฉยๆปหานะเป็นสิ่งที่ควรละให้พากันเข้าใจนี่แหละเมื่อคืนนี่ก็พูดเรื่องสังขารสามย่อลงมาเป็นสองคือสังขารโลกสังขารธรรมอุปาทินกะสังขารอนุปาทินกะสังขารวันนี้ก็พูดถึงขังขารหกสังขารหกก็ย่อลงมาแค่อยู่สองกายสังขารจิตสังขารก่อนสกุลกายนี่ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างกายสังขารจิตสังขารหรือรูปกับนามหรือเรียกว่าขันห้าเท่านี้รู้เท่าสังขารคือรู้เท่าว่าขันห้ามันเกิดดับรู้เท่าว่าขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันเรารู้เท่าขันห้าไม่ไปยึดเอาขันห้าถือเอาขันห้าไม่ไปอุปทานขันห้าเราก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ออกจากทุกได้ออกจากขันห้าได้ดับทุกได้มันจะเป็นอะไรทีเนี่ยแต่ไปถามที่ไหนพระนิพพานมันก็มีแค่นี้จึงพระพุทธองค์จึงตัดย ย่อๆว่าจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้โอ้อันเรื่องมองน้อยหลายสิยายฮะนี่แหละมันธรรมดาไม่เจ้าหัวจักธรรมดาเลยฮะพอเป็นธรรมดาฟังเยอะนี่แหละฮะฟังเมาฟังแบบบินไม่เองเกิดขึ้นไม่เองนี่แหละธรรมดามันก็มาใจไปละไรมันมาตั้งแต่ที่แรกคนละพ่อเขาใหญ่ยังน้อยกว่าหลังฮะว่านี่ก็สังขารโลกสังขารธรรมเมื่อนี่ก็สังขารคือขันธ์ 5ก้อนสกุลกายก็คือสังขารโลกสังขารธรรมนั่นล่ะอันเห็นเป็นสมมุติว่าลูกน้ำขันธ์ 5อายตนะฮะผมคนเล็บฟันเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสมมุติอยู่นั่นจับได้ก็เรียกว่าเป็นสังขารโลกอธิบายฟังแต่เห็นว่าเอาเพิกสมมุติออกทั้งเม็ดนั่นเพิกลูกน้ำขันธ์ 5อายตนะฮะผมคนเล็บฟันออกจากก้อนสกุลกายนี้ได้ก็เรียกชื่อไงว่าสังขารธรรมก็เหลืออยู่เท่าเก่านั่นเรียกว่าธรรมะธรรมะบัญญัติเอาบัญญัติตั้งชื่อให้ธรรมนี้เฉยๆว่าก้อนสกุลกายว่ารูปนามขันธ์ 5เรียกว่าธรรมะบัญญัติรู้จักธรรมะบัญญัติว่าไงแม่โสฮะเนี่ยก้อนธาตุก้อนธรรมนี่เขาบัญญัติตั้งชื่อเป็นว่ารูปนามขันธ์ 5ตั้งชื่อสมมติว่ารูปนามขันธ์ 5ตั้งชื่อสมมติว่าอายตน6อายตนะ6ตั้งชื่อสมมติว่าธาตุ18ตั้งชื่อสมมติว่าอินทรีย์22อย่างนี้นี่ตั้งชื่อสมมติว่าอริยสัจ4อันตั้งชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทก็อยู่นี่ตั้งชื่อว่าผมคนเล็บฟันก็อยู่ในนี้หากผู้ใดมาถือว่าสมมติหลงว่าสมมติเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลแบบตราบนั้นก็เป็นสังขารโลกอยู่ถ้าเพิกสมมติออกเม็ดรูปน้ำขันธ์ 5แล้วมีเขาตั้งเสื้อออกจากก้อนนี้เสื้อเขาใหญ่ว่ากันลบสมมติออกเม็ดยังอยู่คือเขารูปน้ำขันธ์ 5อายตนะยังคือเขาแต่ว่าเพื่อนเอื่นว่าบัญญัติธรรมเสื้อตั้งเสื้อให้ก้อนธาตุก้อนธรรมซื้อว่าเป็นก่อนสกุลกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นรูปนามขันธ์ 5เป็นอายตนะเป็นผมคนเล็บฟันตั้งสมมุติคือมาใส่ในโลกนี้ที่ซื้อกันไปแค่ถือเอานี่ตราบใดมาเห็นความเห็นของเจ้าของสิเรียกว่าเป็นโลกอยู่ตราบใดโลกออกสมมุตินี่ออกกินในเม็ดก็เห็นได้เป็นธรรมดาก่อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมแต่อันเดียวกันกับว่างนั่นน่ะเมื่อกี้เนี่ยพอพูดเรื่องสังขารหกมาพอย่อลงมาให้ฟังก็เหลืออยู่อันเดียวกันก้อนสกุลกายแต่ลูกกับน้ำคือเก่านั่นกายกับใจคือเก่านั่นแหละแต่นี่มันเกิดมันดับได้ที่ไหนเมื่อคืนไม่ได้พูดเรื่องมันเกิดมันดับที่นี่ก้อนสกุลกายนี่ลูกกับน้ำมันอิงอาศัยกันเกิดนี่ลูกก็คือตาหูจมูกลิ้นนี่มันรับอารมณ์เข้ามาไปบวกใจใจก็เกิดรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับลงนี่เรียกว่าขันธ์ 5มันเกิดแล้วก็ดับถ้าใครเกิดแล้วไม่ดับก็ไปกำหนัดขัดเคืองในขันธ์ 5ท่านก็ตัดเอาไว้จิตอันใดหากกำหนัดขัดเคืองในโลกในอารมณ์ในขันธ์ 5จิตอันนั้นก็เป็นโลกิยะจิตถ้าจิตอันใดไม่กำหนัดขัดเคืองในโลกในอารมณ์ในขันธ์ 5มันเกิดดับแล้วว่าไม่ยินดียินไล่ดับแล้วว่ายินดียินไล่ทิ้งไปเลยเรียกว่าเห็นอริยสัจ4ถ้ามีสติรู้ตัวอย่างนี้เรียกว่าวิชาถ้าเผลอสติขันธ์ 5เกิดดับไม่พิจารณารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็เรียกว่าหลงขันธ์ 5อุปทานขันธ์ 5เป็นโลกิยะจิตถ้าจิตอันใดรู้เท่าเอาทันขันธ์ 5ไม่กำหนัดขัดเคืองในขันธ์ 5จิตอันนั้นก็เรียกว่าโลกุตตรจิตเท่านั้นแยกออกเท่านี้มันเกิดเองดับเองเป็นสัจจะของมันอยู่เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปแก้ไขความจริงไม่เห็นอย่างกันว่ามาเทศอันมุน ขันหาเกิดดับก็ต้องเข้าใจคือจะขันหาทักไปอย่างนี้เห็นไหมไหม
1: ได้ค่ะ
0: นี่มันเกิดมันดับเอาท่านมันบ้าง
1: ไ
0: หมโอ้ยคอยเทศดูอย่างนี้ให้มันจะให้ไม่เจ้าเข้าพระนิพพานเทศเรื่องไม่ได้เทศออกนอกธาตุนอกขันธ์ไม่เทศออกจากนี่เลยเทศตรงเปี้ยเปี้ยเลยไม่ได้เทศออกข้างนอกก้อนสกลกายนี่ว่าได้เลยว่าเรื่องท่านยังนั่นสิได้อันนั้นอันนี้ว่าได้กล่าวเลยมาเทศแต่ว่ามันเกิดมันดับเนี่ยรู้เท่าขันหานจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งนิชาท่านขันหานี่เพราะเป็นสังขารเขาจะได้ให้เนี่ยสังขารมันก็เกิดมันก็ดับยังสิน่ะเสียงไฟใหม่ว่างหันก็ดับลงรู้ว่าไฟใหม่ก็ดับอันว่าดับมันมันจูดอีหยังอยู่หันแล้วเงินไฟใหม่อันนั้นอันนี้ปรุงไปเลยเนี่ยปรุงต่อไปเกิดกำนัดคัดเคลื่อนขึ้นมาเกิดรักเกิดสร้างขึ้นมาเป็นไงว่างหันขันนั้นดับแล้วก็แล้วไปเป็นอดีตไปแล้วไฟใหม่เสียงดังว่างหันเป็นไงได้ไหมเนี่ยเอาว่าคนมันขึ้นมาเหมือนกันยากเหตุบ่อยๆเพื่ออย่างให้เข้าใจอันนี้ละเมตตาสงสารมาอยู่นั่นสิบ่รู้อันใดจักอันจังแนวเนาะเรียกว่ามาอยู่นั่นเนาะรู้จักสังขารบ้างไหมล่ะแม่คำฮะสี่คำสังขารมันคืออย่างเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจอันนี้เด้อถ้าไม่เข้าใจก็เอากลับไปที่พักแล้วก็เอายกหัวข้อขึ้นมามาอธิบายให้เจ้าของอีกสังขารคืออย่างหลวงตาว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งอะไรมาผสมปรุงแต่งสังขารมันมีสังขารภายนอกภายในสังขารทั้งหมดที่มีเป็นสังขารมันโลกต้นไม้กับดินน้ำน้ำไฟปรุงแต่งกันขึ้นมาซื่อๆต้นเสาเนี่ยเอิ้นสังขารนะศาสตร์มันนี่เอิ้นสังขารนะเอาคือมาตําเอาได้เอาหยังมาผสมกันเข้ามานั่นไม่ได้เป็นสังขารได้บ่นี่ย่อลงมานี่มันสังขารภายนอกมันก็มาเอาสังขารภายในคือกายกับใจนี่หยังปรุงแต่งกันขึ้นดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณไม่แยกออกสังขารไม่แยกออกเป็นกายกับใจนี่รูปนามขันธ์ห่างเข้าใจไหมล่ะโยมอุ๊นะฟังไปฟังมาก็เข้าใจดอกสังขารนั่งอยู่นี่แหละสังขารนะเขาเรียกว่าก้อนชี้ดินก้อนดินน้ำลมไฟนี่นะมาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารเข้าใจว่าไงโสศีลสังขารไหนบ่โอ้โหโทษโทษโทษใครอยู่ตัวนี้ไหมสังขารเกิดดับว่ารู้เรื่องเลยหนุ่มยาวเนี่ยสังขารเกิดดับกับขันหาเกิดดับแม่นอันเดียวกันบ่ฮะแม่นอันเดียวกันบ่อันเดียวกันแม่นบ่เนาะว่านี่มั่นใจว่าล่ะฮะสังขารทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลือแค่ขันหาอันขันหาเกิดดับแม่นสังขารเกิดดับบ่แม่นมั่นใจดีบ่นี่โอ้โหนักเรียนมื้อนี่คันแม่นเป็นคู่คือได้เก่าอยู่นำแล้วแสออกข้อมันนั่นนาคมีให้นำดูได้กี่เป็นลูกศิษย์เจ้าของนี่บอกว่าเอาบอกว่าเจอกันนำนั่นแหละตามเอามันก็เจอได้มันยัน
1: ว่าแต่ว่าแต่ที่เกี่ยวกับผ่านทุก
0: อย่าง
1: ไม่ยันว่ามันเกิดแล้วแต่ไม่ยันที่คุณพูดแล้วมันถู
0: กอ๋อนั่นแหละความเกิดกันสังขารเกิดดับด้วยกันนั่นแหละนั่นแหละสังขารเขาว่าแรงนั่งความคิดเท่าไรเดี๋ยวนี้คิดว่ามันสีได้สีนี่คิดว่ามันสวยสีงามก็เลยไปโลภอยากได้คิดว่ามันสีห่างสีนี่ก็เลยโลภอยากได้อยากไปแกล้งเขาสู่เขาอย่างสันนะเอาไว้มากก็เลยเป็นทุกข์ขยายว่าไงนี่สังขารคือทุกข์แยกออกในฟังมัดวิจีสังขารก็คือความตึกความเนื้อความคิดปรุงออกมาเบาให้มือเจ้าฟังแล้วเนี่ยประเด็นวิจีสังขารอิจฉาสังขารหรือคือเวทนาสัญญาตายยินลูกหูได้ยินเสียงเกิดเวทนาสัญญาอิจฉาเวอารมณ์แล้วก็เป็นสัญญาจำอารมณ์นั้นได้ก็เอาไป ประกอบจิตประกอบใจใจยิ่งเอิ้นว่าจิตตสังขารต้องเข้าใจสังขารมูนี่นําเด้อแม่เด้อดีแล้วล่ะมาฟังอยู่บ้านได้สิบ่ยินได้ฟังเฮาต้องสุตตมยปัญญาสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ฟังบ่อยๆก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ยินได้ฟังแล้วต้องเอาไปใคร่ควรพิจารณาดูเรียกว่าจิตมุตะสังขารจิตจิตตนาการนั่นจินตมยปัญญานั่นนี่แหละไปใคร่ควรพิจารณาดูเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าขันหาสังขารคือขันหามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตากำหนดเรื่องเท่านั้นเข้าใจว่าไงเนี่ยนี่แหละภาวนามยปัญญาเห็นขันธ์5เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตากำหนดเท่านั้นเห็นขันธ์5เกิดกับดับพร้อมกันบ่มีตัวตนสัตว์บุคคลบ่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใดเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจังซี่ขันธ์5เกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปจังซี่เหมือนมือมาขึ้นนั่นรับไว้ยังไปฝันอยู่เป็นอีกทุกคนเอาว่ามีอย่างบ้านนี่ถ้าเลิกไปทำเอาอีกนะกลับไปต้องไปเอาอีกนะอย่าไปอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาก็นั่งสมาธิเท่านั้น

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันบ้างท่านผู้ฟังเรื่องนี้พระภิกษุชื่อพระดำริท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีครับเป็นวัดที่สงบวิเวกเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งพระดำริท่านอยู่ที่วัดนี้แหละกิตติศัพท์ในการประพฤติศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดของพระในวัดก็ทำให้ญาติโยมจากที่ไกลๆแม้กระทั่งจากกรุงเทพก็ยังอุตส่าห์มาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ทุกอาทิตย์เมื่อชาวบ้านเข้าวัดมากๆเงินทองก็ไหลเข้าวัดมาในรูปของการบริจาคเสร็จแล้วสิ่งก่อสร้างก็ผลุดขึ้นตามความต้องการของญาติโยมผู้บริจาคที่เขาอยากจะให้ลูกหลานมาบวชมาจำพรรษาที่วัดนี้กุฏิที่แต่เดิมเคยมี 5-6 หลังก็เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น10ภิกษุที่เคยมีไม่เกิน10รูปก็เพิ่มเป็น 2-3 เท่าในช่วงเวลาแค่ 4-5 ปีแล้ววันหนึ่งหลังจากที่พระดำรินี่บวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ได้15ปีหลวงตาชวนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็เรียกท่านไปพบหลวงตาชวนนั่งอยู่กับภิกษุรูปหนึ่งอายุก็ไล่เรียกพระดำรินี่แหละพระที่มาใหม่นี่นั่งอยู่ในท่าทีสงบสำรวมหลวงตาชวนเจ้าวาดท่านก็บอกว่าเออนี่ท่านริกุฏิข้างกุฏิท่านรินี่ยังมีห้องว่างอีกห้องไม่ใช่เหรอมีครับหลวงพ่อว่างมาตั้งแต่พรรษาที่แล้วครับดีแล้วล่ะนี่ฉันฝากท่านวิทย์ไปอยู่ด้วยนะท่านวิทย์นี่เขาบวชมาจากเมืองปทุมแต่ว่าท่านอยากจะได้วัดที่สงบวิเวกจำพรรษาอุปัชฌาย์ของท่านวิทย์เนี่ยเป็นสหธรรมิกกับฉันท่านเขียนจดหมายฝากมาให้มาอยู่กับฉันเนี่ยพระดำริก็มองดูพระที่มาใหม่ท่าทางสงบสำรวมเมื่อแรกเห็นแต่พอพระดำริพามาถึงกุฏิพาไปถึงห้องพักท่านวิทย์ก็เปลี่ยนท่วงท่าวาจากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งโอ้โหหลวงพี่นี่สมถะอย่างเลยนะครับเสื้อผืนหมอนใบแถมผ้าห่มอีกผืนเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรอื่นอีกเลยนะครับเนี่ยวิทยุสักเครื่องก็ไม่มีนะครับผมชอบแบบนี้ครับไม่อยากจะมีอะไรมากกว่านี้ไม่น่าเชื่อเลยนะผมรู้ว่าญาติโยมมาเข้าวัดแน่นทุกอาทิตย์แล้วไม่มีใครถวายปัจจัยอะไรมั่งเลยแล้วหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่ไม่รับพระดำริก็ได้แต่ยิ้มไม่อยากจะตอบคำถามเขาเพราะดูท่าทีเขาไปลึกยังไงไม่รู้อะไรอะไรหลายอย่างในวัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่พระวิทย์มาอยู่ที่นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดูดีในสายตาของคฤหัสถ์หรือว่าชาวบ้านแต่สำหรับพระสงฆ์อย่างพระดำรินี่รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณอันตรายต่อวัดต่อศีลธรรมและต่อพระศาสนาอย่างเช่นพระประธานในวิหารหลังเล็กเก่าแก่สุดโทรมซึ่งพระดำรินี่ใช้เป็นที่ปลีกวิเวกนั่งสมาธิตลอดมากลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีด้วยความคิดของพระวิทย์เครื่องมือในการเสี่ยงเซียมซีถูกจัดหามาเตรียมไว้ให้กับญาติโยมพร้อมตู้ใส่ใบทำนายซึ่งพระวิทย์เนี่ยท่านเป็นคนเขียนขึ้นมาเองแล้วก็สั่งพิมพ์มาเรียบร้อยตู้กระจกสำหรับใส่เงินบริจาควางตั้งไว้ในวิหารทั้ง4ตู้ทุกตู้มีป้ายติดเชิญชวนบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าใบเซียมซีโดยเฉพาะตู้กลางตรงหน้าพระประธานในวิหารซึ่งไม่เคยปรากฏชื่อก็ถูกพระวิทย์ขนานนามให้เสร็จสับว่าพระพิชิตวิบากกรรมแล้วก็ป้ายที่ติดตู้นี้ก็เขียนว่าเชิญบริจาคสมทบทุนพระพิชิตวิบากกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมทั่วประเทศวัดที่เคยสงบวิเวกมานานนับศตวรรษก็เริ่มคึกคักขึ้นทีละน้อยแล้วในที่สุดก็คับคั่งด้วยผู้คนเหมือนกับมีงานมหากรรมในวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะในวันก่อนหวยออกเสร็จแล้วพระวิทย์ก็พูดกับพระดำริในตอนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่อยู่ร่วมกุฏิกันมา3ปีกว่าร
1: ู้สึกหลวงพี่จะไม่ค่อยชอบผมนะที่ทำให้วัดของเราคึกคักมีรายได้เดือนนึงเหยียบแสนเนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ชอบมันนะเฉยๆแต่ดูหลวงพี่ไม่ค่อยยินดียินร้ายกับผลงานของผมเลยนี่ครับ
1: ไม่ติไม่ชมไม่คัดค้านแต่ก็ไม่สนับสนุนหลวงพี่ไม่เห็นด้วยกับงานที่ผมทำเพื่อพุทธศาสนาเลยหรือครับเนี่ยท่านก็พูดพร้อมกับมองหน้าพระดำริเหมือนต้องการคำโต้แย้งหรือว่าชี้แจงแต่เมื่อเห็นพระดำริมีสีหน้าเรียบเฉยยิ้มยิ้มไม่โกรธไม่เคืองพระวิทย์ก็ระบายความในใจต่อเนื่องออกมาอีกหลวงพี่ริรู้ไหมว่าที่ผมบวชเนี่ยก็เพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อตัดกรรมนะครับเพื่อกรรมจะได้ไม่ติดตามตัวไปถึงชาติหน้าชาติโน้นผมนึกได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพุทธศาสนาหลวงพี่ก็เห็นว่าโบสถ์หลังใหม่กำลังจะก่อสร้างพรุ่งนี้มารืนนี้แหละแล้วกุฏิจะผุดขึ้นอีกกี่หลังแต่ละหลังก็เป็นคอนกรีตแข็งแรงทนทานสามารถรองรับพระบวชใหม่ได้อีกเป็นสิบสิบไฟฟ้าก็สว่างสวายน้ำท่าก็สมบูรณ์ถนนหนทางก็สะดวกสบายผลงานผมทั้งนั้นผลงานของพระร่วมกุฏิของหลวงพี่ริคนนี้แหละแต่ว่าหลวงพี่กลับไม่ยินดียินร้ายอะไรกับผมเลยตะกี้คุณบอกว่าคุณทำกรรมอะไรไว้มากมายแล้วเหรอถึงต้องสร้างโน่นสร้างนี่เพื่อตัดกรรมที่มากมายอย่างนี้ขอบคุณนะหลวงพี่นะขอบคุณที่ยังให้ความสนใจผมหลวงพี่คงไม่รู้ว่าผมเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดำเนินกิจการด้านธุรกิจชายแดนผมมีรายได้สูงมากในแต่ละเดือนก็เลยกินมากเที่ยวมากเล่นมากผมเที่ยวผู้หญิงเล่นการพนันจนหมดตัวจนต้องปิดบริษัทหนีเพราะมาเงินค่าเพชรพลอยของพ่อค้าพม่าที่เป็นคู่ค้ากับผมมันตามล่าผมแต่ผมก็ใช้เงินที่โกงมันมาจ้างเจ้าหน้าที่ชายแดนหลายคนช่วยกันแกล้งจับมันเข้าคุกแล้วในที่สุดไอ้คู่ค้าพม่าคนนั้นก็ตายในคุกพอเขาตายทุกอย่างก็จบแต่ว่าผมสำนึกผิดก็เลยขอบวชชดใช้หนี้กรรมแต่มาคิดว่าถ้าบวชเฉยๆคงจะตัดกรรมไม่หมดก็เลยคิดธนุบำรุงศาสนาด้วยวิธีที่หลวงพี่เห็นเนี่ยครับเมื่อพระวิทย์ระบายความรู้สึกเปิดเผยเรื่องราวที่อัดแน่นในอกมานานให้พระดำริฟังก็รู้สึกดูเขาจะสบายใจมากขึ้นและสำคัญที่สุดก็คือพระวิทย์รู้สึกว่าพระดำริให้ความสนใจเขาหรือว่าเข้าใจเขามากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าทุกคืนก่อนจะจำวัดพระดำริจะชวนพระวิทย์สนทนาธรรมบอกให้เขาเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมบกกรรมนะมันเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์ที่เราโปรยหว่านลงบนดินซึ่งย่อมจะงอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติหว่านข้าวเปลือกก็ได้ต้นข้าวหว่านเมล็ดงาก็ได้ต้นงาหลังจากสนทนาธรรมกันอย่างต่อเนื่องพระวิทย์ก็ดูมีท่าทีสงบสำรวมขึ้นมากการพูดจากับญาติโยมกรรมการวัดและแม้แต่กับคนงานที่มาสร้างโบสถ์หลังใหม่ก็นุ่มนวลไม่วางอำนาจอีกต่อไปคืนหนึ่งหลังจากสนทนาธรรมกันจบพระดำริก็เตรียมตัวจะจำวัดแต่ว่าพระวิทย์กลับฉายไฟฉายสะพายย่ามลงจากกุฏิไปพร้อมกับบอกว่าจะไปตรวจตราให้ทั่ววัดโดยเฉพาะที่วิหารเก่ากลัวพวกคนงานจะแอบงัดเข้าไปขโมยพระพุทธรูปและเงินในตู้บริจาคพระวิทย์ปฏิบัติอย่างนี้ทุกคืนก่อนจำวัดบางทีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกออกไปตรวจตรารอบวัดเหตุผลที่พระวิทย์บอกพระดำริทุกครั้งก่อนจะลงจากกุฏิไปก็คือพวกคนงานพม่านี่มันไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วเช้ามืดวันหนึ่งพระดำริตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นพระวิทย์ออกจากห้องเตรียมตัวบิณฑบาตอย่างเคยก็เลยเข้าไปปลุกแต่ก็ไม่เห็นก็คิดว่าพระวิทย์อาจจะออกไปตรวจตราความเรียบร้อยในวัดพระดำริก็เลยลงจากกุฏิไปตามพระวิทย์จุดแรกคือวิหารเก่าซึ่งพระดำริก็เจอพระวิทย์จริงๆตกใจอย่างบอกไม่ถูกที่เห็นพระวิทย์นอนเลือดท่วมตัวอยู่หน้าวิหารเก่าตรงหัวใกล้ทัดดอกไม้หรือว่าตรงเหนือใบหูขึ้นไปมีรอยแตกปริยุบลงไปเห็นได้ชัดไฟฉายยังตกอยู่ข้างตัวแต่ว่าย่ามหายไปพระดำริก็รีบนำความไปบอกเจ้าวาดและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรพลิกศพแล้วในตอนสายวันเดียวกันตำรวจก็จับคนงานก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่2คนไปสอบสวนรุ่งขึ้นอีกวันเจ้าหน้าที่ก็มาบอกเจ้าวาดว่าจับตัวคนฆ่าพระวิทย์ได้แล้วซึ่งก็คือ2คนงานก่อสร้างชาวพม่าที่นำตัวไปสอบสวนแต่แรกนั่นเองคนงานชาวพม่าทั้งสองคนรับสารภาพว่าใช้ไม้ตีทัดดอกไม้พระวิทย์เพื่อชิงทรัพย์เพราะเคยเห็นในย่ามพระวิทย์มีพระเครื่องเลี่ยมทองสุกปลั่งร้อยเป็นพวงอยู่นับสิบองค์พระดำริรู้สึกแปลกตรงที่ว่าพระวิทย์ คยโกงเงินพ่อค้าพม่าทำจนกระทั่งเขาตายในคุกแต่แล้วพระวิทย์ก็ต้องมาตายเพราะคนงานพม่าทั้งที่มาบวชเพื่อตัดกรรมแต่พระวิทย์ก็ไม่สามารถตัดกรรมที่ตัวเองก่อไว้ได้เลยครับนั่นคือเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
0: ไอ้ที่โบราณเขาบอกไว้ความอยากเนี่ยมันทำให้คนเราทำอะไรต่ออะไรได้โดยไม่รู้จักอายเนี่ยมันจริงนะท่านผู้ฟังที่วัดใกล้ๆบ้านผมสมัยผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อตาส่งลูกชายตาส่งคนเนี้ยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดเนี่ยชื่อพระบุญสืบบวชมาหลายพรรษาแล้วก่อนบวชนี่ทำงานอยู่กรุงเทพนะมีเมียแล้วแล้วก็เลิกกับเมียมีปัญหายังไงไม่รู้เขาบอกว่าเมียแกมีชู้ก็ทำให้แกโกรธมากเที่ยวไปตามหาเมียอ้อนวอนให้กลับบ้านตอนนั้นเมียหนีไปแล้วชู้หรือไงไม่รู้งานการไม่ต้องทำแล้วมาอยู่บ้านนอกด้วยกันมาบอกว่างั้นมาทำสวนมะม่วงสวนมะนาวแต่เมียไม่เอาสายหน้าไม่เล่นด้วยลูกเดียวนายบุญสืบนี่ก็โกรธหน้าเขียวหน้าเหลืองเกือบจะฆ่าจะแกงแต่บังเอิญว่าพอจะมีสติอยู่บ้างก็เลยหันหลังไม่เอาแล้วอยากจะไปไหนก็ไปก็ปล่อยไปเลยก็กลับมาช้ำใจอยู่บ้านกินเหล้าเสียผู้เสียคนอยู่พักใหญ่หนักเข้าก็ไม่สบายเราทำเกือบตายเหมือนกันต้องบนบานศาลกล่าวกันเป็นวักเป็นเวรพอออกจากโรงพยาบาลหายดีก็โกนหัวบวชแก้บนนั่นแหละที่บนเอาไว้ทีนี้พอบวชได้พรรษาก็ไม่อยากศึกแล้วอยู่ในร่มกาสาวพัดมันสุขสงบร่มเย็นดีเหลือเกินเกิดซึ้งในรสพระธรรมอย่างที่เขาพูดกันน่ะก็ไม่อยากจะสึกหาลาเพศก็บวชอยู่ต่อไปตาทรงซึ่งเป็นโยมพ่อของพระบุญสืบนี่ก็อยากจะให้ลูกชายสึกออกมาช่วยทำสวนทำนาแต่พระลูกชายบอกว่าจะขอบวชต่อไปก่อนตาทรงถึงจะไม่พอใจก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ซื้อเหล้ามากินที่บ้านพอเมาแล้วก็บ่นกับเมียชื่อยายผลบ่นว่าพระลูกชายไม่ยอมสึกมาช่วยกันจะบวชทำไมไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวยายผลก็บอกว่าลูกบวชน่ะดีแล้วได้บุญไม่มีอะไรจะได้บุญเท่าบวชพระอีกแล้วตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์เวลาแกตายแกได้ขึ้นสวรรค์ไงล่ะตาทรงหาว่ายายผลแช่งให้ตายด่าเมียขโมงโฉงเฉงจะฆ่ายายผลได้เพื่อนบ้านต้องมาห้ามมันยกใหญ่ตกลงว่าพระบุญสืบก็ไม่ได้สึกบวชอยู่อีกพรรษาหนึ่งตาทรงซึ่งเป็นพ่อก็ไม่ค่อยยินังขังขอบเท่าไหร่ไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยใส่บาตรก็มีแต่ยายผลแม่เท่านั้นที่สนใจเรื่องพระลูกชายใส่บาตรใส่พกให้ไม่ขาดตกบกพร่องทำปิ่นโตส่งทุกวันใส่บาตรกรวดน้ำทุกวันไม่เคยขาดเลยชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าเอ๊ะพระบุญสืบนี่บวชแล้วราศีดีสีผ้าเหลืองจับดูผุดผ่องเหลือเกินนี่ถ้าบวชต่อไปเรื่อยๆสงสัยจะได้เป็นสมภารแน่นอนเพราะว่าราศีขึ้นเหลือเกินคนพูดกันบ่อยไปเข้าหูตาส่งแกก็ชักคิดได้เอ๊ะมีลูกชายเป็นสมภารนี่ก็ดีเหมือนกันคนนี่จะนับถือกราบไหว้นะเดินไปไหนเขาจะบอกว่าอันนี้ไงนะพ่อสมภารที่วัดไงก็จะพลอยทำให้ตัวเองมีหน้ามีตาไปด้วยในหมู่บ้านนี่จะมีสักกี่คนที่มีลูกชายเป็นสมภารแกก็มองเห็นช่องทางมีชื่อเสียงเป็นคนสำคัญของหมู่บ้านขึ้นมาอันนี้แหละที่ทำให้ตาส่งเที่ยวคุยกับพวกพ้องว่าจะให้ลูกชายบวชจนได้เป็นเจ้าอาวาสจะได้ช่วยวัดบ้านเราเจริญเหมือนอย่างวัดอื่นๆเขาบ้างโบสถ์วิหารเนี่ยไม่ได้บูรณะไม่ได้ปฏิสังขรณ์กันมาเลยเก่าแก่รกร้างนี่ถ้าพระลูกชายได้เป็นเจ้าวาดนี่จะทำใหม่ทั้งหมดเลยชาวบ้านก็พูดกันว่าตาส่งแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาให้ทำแล้วอีกอย่างหนึ่งพระลูกชายของแกเขาก็บอกว่าคงยังไม่ได้เป็นสมภารหรอกเพราะว่ายังมีพระที่เหมาะสมอยู่อีกองค์นึงชื่อพระสมบูรณ์พระสมบูรณ์นี่บวชมานานแล้วหนังสือหนังหาก็ดีกว่าเทศก็เก่งเรียนจบมาทางครูแต่ว่าเบื่ออาชีพรับราชการก็เลยหันหน้าเข้าวัดบวชมาหาความสงบแต่ว่าที่สำคัญเหนืออะไรหมดก็คือสมภารองค์เก่าเนี่ยยังอยู่แม้ว่าท่านจะแก่มากแต่ก็ยังทำหน้าที่ได้ไม่ได้หลงลืมอะไรคนพูดกันอย่างเนี้ยซ้ำบางคนยังพูดร้ายกว่านั้นบอกพระบุญสืบนี่ไม่มีทางได้เป็นสมภารหรอกเพราะความรู้สู้พระสมบูรณ์ไม่ได้ชนิดเทียบก็ไม่ติดเลยพระสมบูรณ์จบครูมีความรู้พระบุญสืบจบอะไรจบแค่ป.6เท่านั้น
1: พอเรื่องนี้เข้าหูตาส่งแกก็โกรธหน้าดำหน้าแดงจำอ้าวเอาอ้าวไปร้านแม่ค้าไปซื้อเหล้าขาวมากินกินก็ไปจนเมาแล้วออกไปยืนหน้าบ้านด่าชาวบ้านชาวช่องเป็นชุดชุดไม่ยั้งปากท้าทายใครต่อใครให้มาชกกันตัวต่อตัวมาสิวะมาเลยไม่เก่งจริงหน่วยปากหมาปากปีจอไม่เก่งจริงไม่มีใครยุ่งกับแกยายผลไปยกมือไหว้เข้าบ้านก็ไม่เข้าแถมตบยายผลจนแก้มบวมโยไปข้างแต่หนักเข้าไม่มีใครมาต่อกรด้วยก็ด่าจนหมดแรงไปเองถมถุยน้ำลายปิดปิดปิดกลับเข้าบ้านพระบุญสืบลูกชายรู้เรื่องเอ้ไม่ดีเลยที่โยมพ่อทำอย่างนี้แกก็มาหาโยมพ่อแต่เช้าขอร้องไม่ให้ทำอย่างนี้อีกเพราะว่าพาเสียถึงท่านด้วยท่านบวชมานานไม่ได้ต้องการจะเป็นสมภารแต่ประการใดที่บวชมานานก็เพราะว่าเป็นพระนั้นสุขสงบดีใจคอไม่ร้อนรุ่มไม่กลุ้มใจตาส่งไม่พูดอะไรสักคำแต่แกก็ไม่เลิกความพยายามที่จะผลักดันให้ลูกชายเป็นเจ้าอาวาสให้ได้วันหลังแกก็ไปที่วัดไปพูดกับพระลูกชายว่าอย่าสึกออกมานะบวชต่อไปเรื่อยๆอีกไม่นานสมภารชุบก็ตายพอสมภารชุบตายก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าพระองค์อื่นๆล้วนแต่พระแก่ๆทั้งนั้นน่ะส่วนพระสมบูรณ์น่ะไม่ต้องห่วงหรอกแกก็ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ต้องห่วงคือตาส่งนี่แกมีพรรคพวกอยู่ไม่น้อยด้วยความที่แกอยากจะให้ลูกชายเป็นสมภารแกก็หารือพวกของแกว่าจะทำยังไงดีคนพวกที่แกคบก็ไม่ใช่คนดีคนเด่นอะไรก็พวกชอบเหล้ายาปลาปิ้งกันเท่านั้นน่ะก็แนะนำกันว่าจะต้องกำจัดคู่แข่งออกเสียตาส่งก็คิดได้คู่แข่งของพระลูกชายก็คือพระสมบูรณ์แกก็เริ่มนินทาพระสมบูรณ์อย่างสาเสียเทเสียหาว่าท่านฉันเข้าเย็นมั่งทำตัวไม่เหมาะสมต่างๆนานาคุยกับครูผู้หญิงน่าเกลียดเหลือเกินนะที่ว่าก่อนเนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยเป็นครูเนี่ยที่เป็นครูอยู่ไม่ได้ก็เพราะเด็กเกลียดนะอยู่ไม่ได้เป็นคนมีความรู้แต่ต้องมาพึ่งข้าวปลาอาหารชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำทำไมไม่ศึกไปทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองแกว่าสารพัดมากมายหลายเรื่องล้วนแต่เสียให้หายอย่างนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทำให้ญาติโยมของพระสมบูรณ์เขาโกรธมากเขาก็พากันไม่พูดกับตาส่งเขาไม่พูดกับแกแกก็หัวเราะชอบใจทีนี้ก็เดือดร้อนถึงพระลูกชายพระบุญสืบรีบห่มจีวรกลับไปบ้านไปหาโยมพ่อไปพูดเรื่องสำคัญเนี่ยตาส่งก็บอกว่าแกพูดความจริงมันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันอยู่ไม่ว่าใครเขาก็รู้เรื่องนี้กันดีไม่เชื่อไปถามใครก็ได้พระลูกชายก็พยายามพูดให้โยมพ่อเลิกพูดให้ร้ายพระสมบูรณ์เสียแต่ตาส่งกลับบอกว่าเลิกพูดไม่ได้จนกว่าพระองค์นี้จะสึกหรือจนกว่าจะย้ายไปอยู่วัดอื่นแกว่าอย่างนั้นพระบุญสืบก็จำใจกลับวัดเพราะว่าพูดกับโยมพ่อไม่เข้าใจกันกลับไปก็ต้องไปขอโทษพระสมบูรณ์แทนโยมพ่อพระสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยพอใจนักแต่ท่านก็พยายามเก็บความรู้สึกพูดแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกคนเขาก็พูดกันทั้งตำบลบอกเอ๊ะตาส่งนี่ถ้าจะบ้าวะเนี่ยพระบุญสืบลูกชายก็อายเขามากก็พูดกับโยมพ่อบอกว่าถ้าไม่เลิกพูดให้ร้ายพระสมบูรณ์นี่ท่านก็จะไม่บวชอีกต่อไปเลยจะสึกตาส่งก็ขอร้องให้บวชอยู่ต่อไปเพราะว่าอีกไม่นานจะได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วว่าอย่างนั้นพระบุญสืบก็ยื่นข้อเสนอถ้าอยากให้บวชต่อไปก็ต้องเลิกพูดไม่ดีตาส่งจนใจเมื่อพระลูกชายพูดอย่างนี้แกก็บอกไม่พูดก็ได้แต่คนอย่างตาส่งเนี่ยปากก็ว่าไปอย่างว่าไม่พูดก็อดไม่ได้พูดอีกจนพระสมบูรณ์ทนไม่ไหวท่านก็สึกจริงๆทีนี้ไปอยู่กรุงเทพเลยตาส่งชอบใจนะแต่พระบุญสืบลูกชายเนี่ยปวดหัวมากที่โยมพ่อทำอย่างนั้นพระบุญสืบก็เลยสึกบ้างตาสืบห้ามก็ไม่ฟังสึกแล้วเข้ากรุงเทพไปเหมือนกันตาส่งก็เสียใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงคนเขาสาปแช่งกันทั้งหมู่บ้านว่าแกทำให้พระต้องสึกถึง2องค์ลูกชายหายหน้าไปไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นปีๆถึงได้กลับมาพอกลับมาตาส่งก็ด่าสาเสียเทเสียชี้มือไล่ไปพ้นไว้ลูกไม่รักดีว่าอย่างนั้นลูกชายก็เลยกลับไปทำงานที่กรุงเทพนานๆมาทีกลับมาเยี่ยมแม่ตอนหลังนี่ตาส่งแก่มากเพี้ยนพูดคนเดียวเพ้อว่าลูกชายได้เป็นสมภารแล้วบางทีก็นั่งยกมือไหว้ต้นมะพร้าวบอกแน่สมภารสืบมาแล้วแถมบอกให้คนอื่นไหว้กันด้วยไหว้ซะสินั่นสมภารสืบนะพระลูกชายฉันเองอะรู้จักหรือเปล่าแล้วท่านเก่งนะบวชจนได้เป็นสมภารเอานั่งไหว้ต้นมะพร้าว ชาวบ้านได้ยินได้ฟังเห็นแล้วก็ถอนหายใจไปตามกันบางคนก็สงสารบางคนก็เห็นใจบางคนก็บอกเนี่ยเวรกรรมที่แกทำให้พระสึกเลยเป็นอย่างนี้ไปแล้วแต่บางคนก็ว่าแกสมหวังแล้วล่ะสมหวังในความรู้สึกของแกคือแกเชื่อแกเห็นอย่างนั้นแกเห็นลูกชายได้ห่มผ้าเหลืองเป็นสมภารแล้วแต่ว่าแกเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็เลยว่าแกบ้าครับไอ้ความอยากของคนทำให้คนเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างมีเหตุผลไม่มีเหตุผลนี่มันจะเอาให้ได้อย่างใจนี่เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งครับ

0: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญทั้งสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3.30 นาทีถึง 23.00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ทุกข์ใจร้อนบางคนมีปัญหามากผู้หลุดปัญหาเขาน้อยปัญหาน้อยบุรุษปัญหาน้อยอารัญญโกมีปัญหามากสงบเดียวไม่มีปัญหาคิดไปอยู่แล้วแล้วก็วิ่งตบๆๆๆไปแล้วแล้วก็มันก็มาบ้างเลยดู

0: มันต้องโอเคสงสัยทำได้มั้งแก้ปัญหาลูกศิษย์ไม่ได้หรือเราคนเดียวอยู่แก้ปัญหาแล้ว
1: สงสัยยืนอยู่ในสุดในซัมติง
0: ฮะ
2: บางสุด
1: าไอ้ที่เป็นอะไรคือสุดในซัมติง
0: เมื่อทำสมาธิเดินบังคับบังคับมีอารมณ์รู้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาให้เราตกใจเต้นและความรู้สึกอันนี้มันมีพลังจิตมากและทำเรานึกคิดมันจะเป็นมากและกลัวใครๆว่ามันจะตกเหลวอะไรอย่างนี้ครับ
1: ทำไม
0: ก็มันทำอย่างไรมันเป็นอย่างนี
3: ้ถ้ามีสติดีอยู่มันก็กลับมามันเป็นกลับมาว่ากลับมาตอนนี้ถ้าเรานั่งอยู่เงี้ยสงบเลยลูกตามันโดดลงมาหายใจไหมปั๊บหยุดมันกลับมาได้เข้าใจไหมมีเราตั้งสติดีมันสะดุ้งทุกคนมันสะดุ้งทุกคนแต่เห็นว่านั่งสงบอยู่คือในเวลานี้มันสติมันนอนที่สุดนี่เพื่อนลูกตาเงินปุ๊บหยุดแล้วมันก็กลับมาที่ของมันได้มันไม่คิดอะไรมันไม่เป็นตะโลอย่างนั้นทีนี้เราจะต้องนั่งแน่ในใจระว่าไม่มีอะไรจะทำให้จิตของเราเสียหายไปนอกจากจิตของเราทำเราแล้วไม่มีอะไรจะมาทำให้เราเสียชีวิตไปในที่นี้นอกจากจิตของเราจะมาทำตัวของเราแล้วให้เสียจิตไปได้เนี่ยเราต้องตั้งอย่างนี้ญาติใจมันก็มีกำลังขึ้นไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะมาทำอะไรเราไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดเท่านั้นจะทำเราให้เสียหายได้เราต้องรู้อย่างนี้ก่อนไว้เป็นพื้นเพมันเป็นพื้นฐานที่นี่มาแล้วก็พิจารณาไปด้วยมาเรานั่งไปพิจารณาไปบางทีมันยุบไปตกใจไปอย่างนี้แต่ค่ายว่ามีมันมีนิมิตอะไรก็ช่างมันเถอะมันมีอารมณ์อะไรก็ช่างมันวุบไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอันนี้ไม่มีอันตรายเมื่อมันอย่างลูกตาลมันโดดมันก็ปุ๊บปุ๊บเหมือนกันใจก็มันช่างอย่างนี้มันลูกตาลโดดมาปุ๊บลูกอารมณ์มาถึงวุบวกกลับขึ้นมาได้มีเรียกว่าดีแล้วมันต้องตกตะลึงพระพุทธองค์ก็ตกตะลึงมาเห็นไหมเดี๋ยวเราท่านกลับมาที่ของท่านได้อันนี้เมื่อเราจะทำสมาธิเราปฏิบัติเราต้องเข้าใจได้ในใจของเราเสมอว่าอะไรจะมาทำให้เราเสียหายไปไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดของเราเท่านั้นจะมาทำเราได้ทีนี้จิตมันก็อยู่ที่เราแล้วก็รับรองจิตของเราแล้วมีสติอยู่รู้อยู่เสมอแล้วมันก็มันเป็นเฉพาะจิตอาการจิตเฉยๆเท่านั้นถึงแม้มันจะรุ่งพุ่งออกไปกระตุ้นมันตั้งอยู่มันจะรุ่งพุ่งออกไปมันก็ต้องประมาณนี้มันพุ่งออกไปเลยอย่างนั้นไม่ได้ตั้งอยู่มันพุ่งออกมามือเข้ามาตรงไอ้ความจะรุ่งเป็นทุกคนความจะรุ่งเป็นทุกคนพวกท่านทั้งหลายนี่เข้าไปประชาตัวบ้างไหม
1: นี่ผมแล้วก่อนลุงพ่อมาผมกำลังจะให้ผ่านทางเดินจงกรมมันจริงทำเสริมไปลงไปมากมาก
3: มีความกลัวมากไหมมีความกลัวบ้างไหมไปประชาพวกท่านได้
1: โดย done to the what cemetery down here or have ever done before do you have fear or afraid when you go down there those that have gone
3: Huh?

0: ด้วย
1: มีความบาดตรงนี้ถึงไหม
0: ม
1: ีมีผีไหม
0: ร
1: ู้อะไรกันเนี่ยมันโกหกนี่นี่แหละเข้าใจไหมนี่แหละนี่แหละมันโกหกของเราเองมันเป็นสัญชาตญาณของมันอย่างเรานั่งอยู่ปุ๊บมันตกใจเงี้ยปุ๊บมันเป็นสัญชาตญาณของมันแต่มันรู้แต่มันกลับมาได้อันนี้ก็มารู้ว่าผีไม่มีแต่ตัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้มันกลัวอะไรนี่นี่อย่างนี้แหละนี่แหละมันความจำเป็นของมันรู้ว่าไม่มีผีแล้วก็กลัวอยู่มันมีความกลัวแต่ชาติทุกครั้งทุกคราวไปที่ไหนเป็นคนเราก็มีความกลัวอยู่นี่คือเป็นสัญชาตญาณของจิตนี้มันต้องเป็นอย่างนั้น
2: ซึ่งที่เราปฏิบัตินี้ครับคือมันหลวงพ่อไม่ให้จุดตรงนั้นไม่ให้หยุดไว้ก็ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีแต่เลือกจะวัดพิจารณานะมีอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
1: ได้ได้มันมีหลักพอมันมีหลักอย่างนี้นิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะปล่อยมันเลยนะแต่เรามีเหตุผลอยากจะพิจารณานี่มันคืออะไรเราจะเอามาพิจารณาได้ยกขึ้นมาพิจารณากันได้แต่ว่าอันใดก็ตามมันนะเราจะกลัวคือมันมีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะอันใดที่เราภาวนาอยู่มันทำให้เราตกใจอะไรใจอย่างนี้เป็นต้นพอรู้สึกปุ๊บเช่นนั้นก็ให้กลับพวกเข้ามาดูจิตของเจ้าของให้เป็นสมาธิก่อนอย่างนี้นี่อย่างนี้เห็นสิ่งที่หน้าบาดหน้าตัวอารมณ์ทางนั้นมันใจสั่นไม่ต้องตามมันออกไปให้น้อมเข้ามาดูจิตของเจ้าของและจิตของเรามันอยู่ลักษณะอย่างใดในเวลานี้ข้างนอกก็หายออกไปเช่นว่าเราพอมีปัญญาจะต้องพิจารณามันแล้วมันเป็นประโยชน์นั้นเราก็ไปพิจารณามันก็ได้เช่นว่าร่างกายนี้เป็นต้นทั้งหมดนี่คือร่างกายเราเบื่อมันแล้วนะเราเห็นว่าร่างกายมันต้องเกสาโรมานาคาไม่ต้องสอบมันออกมาก็ได้คือในก้อนมีเบื่อมันแล้วว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันร่วมเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเป็นอยู่ทางพื้นนี้แล้วเราก็ไม่ต้องสอบออกมาก็ได้ถ้าเรามีความสงสัยอยู่ต้องพิจารณาออกมาพิจารณาร่างกายของเรานี้เมื่อจิตของเราสงบแล้วพิจารณาออกก็ได้มันจะพิจารณาให้มันแน่นอนไปก็ได้ก็ได้ให้มันเห็นชัดก็ไปก็ได้มันมีประโยชน์ฝึกนี่แต่ว่าคล้ายๆว่ามันจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆว่าซ้ำแสงเจ็ดหนึ่งคุณมีโทรเคยไปบ่อยๆนะคุณมีโทรพระพากรโรเคยไปบ่อยๆเบื่อแล้วซ้ำแสงเจ็ดนี้ที่พาเพื่อนขึ้นไปเพื่อนว่าท่านอาจารย์พระพากรโรพาผมไปเที่ยวเขาเถอะไปเถอะไปเถอะที่เกียรติไปถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราอยากจะให้เพื่อนดูเราเดินไปก็ได้มาพักไปเที่ยวไปแต่ว่าตามลำพังเรานี่เราไม่อยากเห็นได้เพราะเราเห็นจนเบื่อก็ได้ที่เราไปนั้นเราไปเพื่อคนอื่นเขาเพื่อเขายังไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแต่จิตของเราที่เห็นแล้วนี่ก็ไม่ต้องอะไรอันนี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเกิดขึ้นมาผู้ประกอบพิจารณาเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าเราอยากจะพิจารณาอีกมันแยกคลายกันไปตอนนั้นก็ได้จะพิจารณาก็ได้หรือไม่พิจารณาก็ได้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นต้นเราจะดูมันไปก็ได้นะดูมันไปดูมันไปเปรียบเทียบไปถ้าเราไม่อยากจะดูมันจะทำไม่เอาใจใส่นั้นก็แล้วได้ถึงนั้นอย่าให้เราหลงตอนนั้นพอ เรื่องปฏิบัตินี้ ถ้าความสงสัยนี่โอ้ยผมมันยิ่งตัวร้ายความสงสัยนี่ผมมันยิ่งตัวร้ายก็พอสงสัยหลายจนว่ามันสงสัยมากเกินไปเลยผมจึงไม่ได้ถามใครให้มันตายอยู่นี่โดยมากผมปฏิบัติเนี่ยปฏิปทาของผมเนี่ยมีมากันสัก2ปี3ปีไม่รู้แต่ผมรู้จักสัตจิโตน่ะผมรับรองว่าใครทุกๆคนนี่จะรู้สัตจิโตได้ยากเนี่ยก็สัตจิโตนี่เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าคนดูยากดูไม่ได้บอกเชื่อว่าสมองเขาบอกอยู่ว่าเป็นสติผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ทั้งไปที่ตัวนี่เป็นคนมีปัญญาแม่ปีที่โยมแม่ผมเสียไปนั่นน่ะแล้วก็มาทำเอาไม้ไผ่มาสารฉลอมทำเป็นภูเขานะผมก็อยู่นั่นแหละแต่ท่านไปหยิบมาสารฉลอมนั้นเขาก็มาทำเขามาสารฉลอมเขาตอบมาสารตรองกับเพื่อนเขาว่าเคยสารไหมไม่เคยสารวันนี้ผมจะบอกไม่ต้องบอกผมอ่ะเนี่ยนี่อันเนี้ยตอนนี้ผมก็ชอบใจผมแล้วว่าไม่ต้องบอกผมเนี่ยถ้าใครจะไปบอกก็ต้องทำไม่อย่าเพิ่งบอกผมเลยให้ผมทำเองดีกว่าท่านที่คิดตัวนี่มันก็แปลกไอ้คนเราทุกๆคนถ้าไม่เป็นเลยชอบอยากจะให้คนอื่นบอกเร็วๆท่านที่ตัวมีท่านไหมอย่าบอกผมนะอย่าบอกผมจะทำเองเนี่ยท่านี้ก็เห็นได้แต่ว่าซึ่งเป็นวัตถุภายนอกก็จริงคือหมายความว่าอันนี้มันไอ้ความเห็นของท่านมันคล้ายๆกับความเห็นของผมอันนั้นท่านสารฉลอมผมเป็นคนภาวนาท่านจะเอาตอกมาสารทำดูคนนั้นดูคนนี้ทำไม่บอกใครมาบอกไม่บอกผมไม่บอกผมไม่ต้องบอกแล้วก็ไปใช้สมองของแกนี่ทำเป็นนี่เรียกว่าไอ้การสารฉลอมเป็นนั้นมันเกิดจากไอเดียของเขาเองให้ปัญญาของเขาเองเขาเลยทำเองรู้เองเห็นเองดีกว่านี่ฉะนั้นสัมปชัญญะนี่จึงเป็นคนดูยากคนอื่นดูยากสัมปชัญญะคนอื่นดูยากอยู่ด้วยกันสัก4 2ปีไม่รู้ว่าสัมปชัญญะเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันทำยังไงก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยนะสัมปชัญญะนี่เป็นท่าที่แปลกมากเป็นท่าที่แปลกมากจะเป็นท่ามีปัญญาเนี่ยต้องพิจารณาถ้าเหตุอะไรก็เกิดขึ้นมาสัมปชัญญะต้องคิดเป็นคนคิดเป็นคนหาเหตุผลมากบางทีไปหาผมแกไปนั่งอย่างนี้ต้องได้ยินตัวนะถ้าบางคนไม่รู้จักก็เรียกว่าบ้าอะไรอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้จักแกมาบ้าบางทีก็บางทีก็กินข้าวบางทีก็กินข้าวไปเหมือนกับงูท่านจะเกิดเป็นงูก็ไม่รู้สมัยก่อนเป็นงูหรือเป็นพญานาคแต่ว่าคนอื่นผมว่ามองเห็นท่านเนี่ยก็นึกในใจว่ามันเป็นโรคประสาทอะไรทั้งหลายนี่แต่ว่าท่านที่โตมาเป็นคนอย่างนั้นนะในเป็นคนอย่างนั้น ป็นคนดูระยะท่านยิ่งโตนี่เป็นคนมีปัญญานะใจกำลังใจเข้มแข็งด้วยแล้วก็เด็ดขาดนะครับทำอะไรไม่ต้องพิจารณาง่ายๆไม่ต้องทำง่ายต้องพิจารณาอย่างนั้นทีนี้ก็ท่านยิ่งโตนั่นนะไปเยี่ยมบ้านที่นี่นะนะไม่ได้คิดว่าจะอยู่โน้นแกก็เตรียมเครื่องบินมาแล้วจ้ะเตรียมเงินมีแล้วนะแกจะมาลงหรือจะมาเมืองไทยล่ะผมก็คิดว่าจะเอาท่านตะกิตโตอยู่เนี่ยไม่ให้กลับบ้านนะครับซื้อโทแม่สงสัยเกิดท่านตะกิตโตนะเรียนมาตมูอนันโทไม่รู้เรื่องกันนะจะยากท่านตะกิตโตอยากเขาคอยดูอยู่ตรงนั้นพอมาถึงก็ผมก็เลยถามว่าท่านตะกิตโตนะคิดให้ดีนะปีนี้ผมจะให้ท่านอยู่ที่นี่ไปอยู่ปารีสจนได้ยินเตือนนะนี่นะครับทำไงเหมือนงูเห่าแต่ก็ในการที่จะมาเรียนสมมติหน้าผมขึ้นไม่ขึ้นตกลงเอาภาษาหนังสือฝรั่งเศสมาเรียนเลยครับผมไปก็ได้ผมมาไม่ยากตอนนี้มาไปนิดเดียวฮะไปเลยจะอยู่นู้นเรียกก็ดีเนี่ยนิสัยเป็นพวกท่านเคยเห็นไหมเคยรู้จักท่านตะยุโตไหมผู้รู้ท่านตะยุโตเดินก็เดินติดยึดไปอยู่ไอ้ท่ามแสงเพชรไปบิณฑบาตเดินเลยหยุดเดี๋ยวก็เดินช้าโยมก็เห็นสิบางทีวิ่งตกหยุดทิ้งบางทีก็นั่งเลยโยมก็ว่าท่านจะไปช่วงปวดท้องจะไปส่วมดิ่งไม่อยู่เพราะมียิ่งไม่ใช่อย่างนั้น เป็นคนเป็นพระที่รู้ได้ยากถ้าเราไปที่อื่นคนจะมองท่านจะรังเกียจท่านด้วย เพื่อนเพื่อนจะอายก่อนนะบางทีให้ขึ้นธรรมะเทศนะ ขึ้นธรรมะเทศนะแต่ว่าท่านมีเหตุผลของท่านดีมีปัญญาดีแต่คนดูยากอนันโทโอ้ยีระโทไอเจมโทก็อยู่ด้วยกันไม่รู้แต่อนันโทก็ไม่รู้ว่าท่านที่คิดโตเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูเรื่อง นี่นิสัยของคนเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไปพิจารณาติดอะไรแต่ทุกนะปฏิบัติทุกพิจารณาถึงจะไปบ้านแต่นี่ก็ทุกข์ไม่นอนเนี่ยต้องพิจารณาทุกข์นี่มันเป็นไปอย่างนี้บางคนก็หลอกครอบกับฝ่ายเมื่อท่านมีกำลังจิตปัญญายังมีปัญญาไปแบบหนึ่งกล้าหาญด้วยมีกำลังจิตด้วยที่นี่ดูนั่นจะดีขึ้นกว่าเก่าอย่างนี้ไม่ค่อยคิดมากที่กลับไปบ้านมาแล้วเนี่ยคือจะไปบ้านเจคิดมากจนเกินไปนึกว่ามันจะยากนึกว่ามันจะลำบากนึกว่ามันจะเสียพระนึกว่ามันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายเมื่อไปถึงเนี่ยแต่ความคิดไปมันเปล่าไม่มีอะไรนี่ก็เลยนี่อันนี้มันเป็นของแน่ๆนะมันเป็นแต่สักว่าแต่เราคิดขึ้นเท่านั้นนะนี่นะวุ่นวายฉันก็เลยกำลังใจอย่างนี้ บางคนก็ปฏิบัติสบายสบายบางคนก็ปฏิบัติยากเห็นได้ง่ายบางคนปฏิบัติลำบากก็เห็นได้ยากเป็นอย่างนี้นิสัยของสัตว์เป็นอย่างนี้นี่ต้องไปพบมาหลายคนแต่ข้าก็รู้ว่าฉันไปคิดตัวนี่ไปที่อื่นเขาบอกพระเป็นบ้าใช่ไหมคือกิริยาเขาตายบ้าเป็นโรคประสาทประสิทธิ์แท้แต่ท่านยังดีนะไม่เป็นอะไรหรอกพูดตัวเรื่องดีชอบอยากจะเห็นด้วยตนเองถ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ไหนเจ้าอาวาสไม่สบายใจแกไปถามหมดเนอะสงสัยดีอาจารย์คำอาจารย์คำตกตัวแล้วถามด้วยแกถามมาความจริงเลยนะดีด้วยแล้วก็ถามว่าไม่เถียงนะถามว่ามาแก้ไปพุกกันเฉยๆฟังนี่เอาไปพิจารณาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ยเราทำทำเอาเก็บไปเก็บไปวนๆพิจารณาท่านได้กินตัวนี่ครับพระตากระโดดใครบวชก่อนกัน
2: ท่านบวชก่อน
1: ฮึ
2: ท่านบวชก่อน
1: เนี่ยบวชกันหลายพรรษาปีพรรษาแล้วจะไปกี่ตัว
2: ถ้าครับมีเป็นหก
1: เป็นหกพรรษานะ
2: สวดกับกับเน
1: รเห็น
2: บอกว่าท่านอยู่เป็นเนรด้วยกันทำแสงเพชรที่นั่นเราพรรษาท่านก็อยากรีบบวชหน่อยนะก็พอดีท่านขออนุญาตกับหลวงพ่อไปบวชที่กรุงเทพหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อขออายุห้าพรรษาอย่างนั้นท่านก็เลยเข้าใจว่าท่าอยู่ 5,000 ต่อคล้ายๆว่าหลวงพ่อเราอนุโมทนาให้บวชท่านก็เลยไปบวชบ้านแล้วก็พวกเราบวชทีหลังบวชก่อนเข้าพรรษาแบบนี
1: ้เคสมาสมโมนี่จะสึกแล้วจะสึกจนสมิญาณอยากสึกสึกตั้งแต่ก่อนพรรษานะผมอยากอยู่ตะกอนเถอะไม่ได้อะไรจะอยู่พรรษานี่สักหน่อยเขาก็จะสึกสายอยู่เนี่ยดังนั้นจิตสุดจิตกระสุดยังสังเวชญาณทั้งหมดก็ได้แต่ผมขอร้องออกพรรษาก่อนจิตสุดก็ดีจิตในพรรษานี่ก็ไม่ค่อยดีถ้าเมืองไทยนี่ถ้าว่าจิตในพรรษานี่ก็ดูแบบพระไม่ดีคารวะมาแต่งงานในพรรษานี่ก็ตลอดไม่ดีภาษาเมืองไทยอย่างพระนั่นก็เรียกว่าพระแขกนี่เป็นในภาษาเนี่ยแบบพระนี่ใช่ไหมเขาเขียนหนังสือมาผม
2: โอ้เขาคอยเลย
1: พระองค์นี้เป็นพระไม่ดีเคยเป็นนักเลงมาแต่ก่อนสมกับครูนะสมรับพระพงศ์ก็เลยตรวจตาดีแน่นอนแบบนี้มาตรวจตาโดยถามแนะแนวแล้วก็พระองค์มีจิตมีโลหิตเขามีร่างกายหรืออะไรต่ออะไรหลายอย่างนะเป็นนักเลง
2: เขาบอกผมมันเรื่องการผิดอะไรวันนั้น
1: นะที่กำลังร่างกายด้วย
2: เลือดผิดตั้งเป็นโลหิตตั้ง
1: ผิดจะทำไม
2: ถ้าเกิดผิดอยู่นั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องกันพวกกินเฮโรอีนกันก็แต่ทำในนั้นมันทำมาแล้วมันเสียครับมันหยุดไม่ได
1: ้
2: ทะเลเสียแต่ว่าท่านว่าก็หยุดกันถึงเป็นภาษาถึงเป็นอย่างไรนี่เนี่ยมันบดเหตุอารมณ์กับคอมก็เกิดจะเกิดขึ้นกันใหญ
1: ่ตามลอยยังยืนจะอยู่กันสบายแต่เห็นไหมตอนนี้อยู่สบายนะองนั่นที่ไหนองนั่น
2: บวชใหม่ๆกับหลวงพ่อเป็นนี่ครับ
1: นะ
2: สมุโต
1: ฮะ
2: คือว่าสมุโต
1: สมุโต
2: สมุโต
1: สมุโตใจดีไหม
2: ดี
1: มันคิดถึงบ้าน
2: ทำไมทำไมอยากทำตัวนั่นทำท่าทำมา
1: เมื่อทำงานนั่นเนี่ย
2: ทำคุปปี้นนท์ดีด้วย
1: เออ ดีมันมีหลายอย่างก็ดีเหมือนกันบางคนก็เป็นทำหนังสือบางคนก็เป็นไม้บางคนก็ทำความเพียรหนึ่งเป็นไม้ก็ไม่เป็นปูนก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ทำความเพียรเก่งโรเบิร์ตนั่นก็ทำความสะอาดทำอะไรอย่างเงี้ยก็บุคคลดีแต่ทำความเพียรเก่งใครไม่เบิร์ตนี่นะครับเพื่อนนั่นจะให้เขาไม่เบิร์ตไม่เบิร์ตเป็นง่ายสบายนะฮะยังไม่อยากติดเหรอเดี๋ยวเราไปเสียด้วยนะแล้วเราก็ยังครับยังติดดีการติดก่อนเถอะมันวุ่นวายคือเป็นเรื่องการวุ่นวายผมไปดูไอ้กรุงลอนดอนมาในวุ่นวายยิ่งยังมีพวกผู้หญิงก็ขออำนาจสูงที่สูงกว่าผู้ชายผู้ชายต้องนี่คืออะไรเนี่ยผู้หญิงมันขึ้นสูงกว่าฮะนี่จากอะไรไปนั่นแหละไอ้เนี่ยโพสต์ไปตรงนี้นี่ครับครับตรวจหัวไปเลยฮะเนี่ยผู้ชายมีอำนาจไปได้เลยผู้หญิงเขาถืออำนาจสูงกว่าชาวทวีปยุโรปผู้หญิงก็ขึ้นผู้ชายต้องลงนี้ก็ป่าลงไปตรงนั้นลงนี้แล้วเดี๋ยวผู้ชายกลัวแล้วแบบนี้แหละไม่เจอระวังดีๆนั่นนะหลอกไปเนี่ยที่มันลุงพ่อกลับอยู่ยังได้แต่สองคืน
2: ฮะ
1: ที่มันอยู่แต่สอง
2: แล้วจะอยู่สี่คืนให้มีสองคืนเท่านั้นเหรอใหญ
1: ่เรายังน้อยยังน้อยนะ
2: ก็ตากระโลงไล่เราเนาะอย่าย้อยตากระโลงอยู่ก็ตีห้าเทก็ตากระโลงให้เย่สองคืนไล่แล้วเนาะเราจะโตเนาะเออแล้วกันนึกว่าจะดีใจจะให้อยู่ระหว่างคืนเนาะให้อยู่สองคืน
1: ไอ้พ่อมาเสด็จไม่รู้ไม่ได้ยึดเสียทั้งหมดยึดเสียไปก่อน
2: ปีนี้ที่วัดน้องประตูก็สบายพระนบกะก็สบายไม่สบายนิดหน่อยก็แกอรัญญโกไม่ไปทะเลาะกับใครทะเลาะกับคนทะเลาะกับเจ้าของ
0: ทะเลาะ
2: กับเจ้าของ
0: ทะเลาะเอง
2: เออทะเลาะเอง
0: กับเจ้าของ
2: ไม่ทะเลาะกับเพื่อนคนอื่นทะเลาะเอง
0: ทะเลาะ
2: กันพี่เอาขังเลยไงขังเลยแล้วตะโกนไหนมันหมดขังไว้นะคือมีคุกไม่ปล่อยคือที่ว่ามันมาไปเที่ยวใหม่มาอยู่ก็สบายเดี๋ยวนี้อยากจะไม่สบายไปอยู่แล้วมันห้าพรรษาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องไม่สบายเนี่ยภาวนาจิตของเรานี่เป็นของสุดยากไอ้อย่างหนึ่งมันไอ้ความเห็นของเราอย่างหนึ่งมันไม่ถึงความจริงหรือไอ้ความเห็นอย่างหนึ่งก็มันสูงกว่ามันไม่เหมาะสมกันไม่สมดุลกันมันจึงลำบากมากทุกผมก็เห็นใจนักปฏิบัติมีทุกอยู่แต่ว่ามันไม่ทุกเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันก็หายมันหมดเป็นทุกมันก็สมควรมาให้มันมากและมาให้มันน้อยถ้ากำลังมันเจอเอายากเหมือนกัน
3: อย่าคิดว่าจะไม่หดโทษสายนี้ดีกว่า
2: ตายกันจะรู้เรื่องนะคนนะมีอะไรต่าง
3: เขาจะมีสันเขามีอะไรเขาโต

ูตัวทำไมเนี่ยทำไมมันสั่นสานมาสามวันยังไงเนี่ยถ้าว่าแม่ทำไมคนใหญ่คนตายมันจะทุกข์อย่างนี้ทุกข์ยิ่งกว่านี้ทุกข์ตายอย่าไปอย่าไปทำงานดีให้มันตายเถอะพอเป็นควรพอแล้วเราจะพูดครับเราตั้งอะไรนั่นเนาะฉันมันกดตัวมันก็รีบฉันตัดฉันเนี่ยเขาจะคิดว่ามันเยอะแต่ฉันมันจะสบายเรื่องความคิดเนี่ยโอ้โห

0: ยิ่งกว่าขนโดดอาหารนี้คนจะตายมันทุกข์ยิ่งกว่าขนโดดอาหารนี้อันนี้ไม่ได้โมโตความผิดนะแก่มาฉันมันตายให้ฟรีเราจะทำเงินเองจัดทุกสิ่งดูเพราะอาหารตีเรียวเขาจะทำอาหารที่เขาทรมานมันดื้อคนไม่โตเห็นไม่ดื้ออะไรเมื่อเขาดื้อเราจะทรมานมันทำไมคนไม่ต้องขโมยทำไมไปจับเขาล่ะคนที่จัดจะทำลายเขาทำไมตีเรียวเยี่ยมเขาทำไมจิตนี่มันสบายแต่เราจะไปทำมันเราจะเอาอะไรกับมันยายอันนี้โง่แต่ความคิดมันโง่แต่คิดของเรามันเอาใหม่บางวันฉันดีดีขอบคุณเออ
1: าจารย์หรือบอกกำลังในขั้นมาจากที่สุด
0: คำหลายเลย
1: คร
0: ับ ไม่
1: คิดคำ
0: หลายเอาจ้ะจ้ะนี่จ้ะเอาละมีสินะ
2: ขอมันนั่ง
0: ขอมันนี่ขอจะมันขอพาขอจะมันนี
1: ่เรียนทางที่ที่ที่นะ
2: บอลลูนไทยขอมันนั่งดับ
3: เบิ้ลเน้นไทยเลยเน้นกำลังเต็มบอลลูน
2: นั่งดับเ
0: บิ้ลขอสมาขอสมาขอสมาหนึ่งสามขอแรกแล้วขอมันสาม
3: ที่มันนั้นไ
2: ปนะไม่ครับไม่ครับอะไรนะอ๋อแต่ยังเพราะว่าแมนที่อ๋อแมนที่จะนั่ง
0: คน
2: น
0: ั้
2: น
0: นี
2: ่ขออีก
0: นี่เรื่องนี้
2: เ
0: รื่อง
2: นะต้องการตรงนี้ขอละ
0: เขาเลยหายมากหรอกตอนนี้แล้วก็สบายเขาเลยหายมากเขาเลยไม่สบายเลยแม่ตื่นขึ้นมาแม่แล้วมันแรงไงต้องมาโต๊ะอย่าโอกาสขึ้นขายอยู่ตั้งนานก็ขอกันก็ไม่ได้ขายพยาบาลน้องโอ้ท่านนี้เดินมาพยาบาลนะประกอบล่ะโอ้ยนั่นมีอย่างเดินเดียวเดียวก็เป็นตัวมั่งเต็มหรือเปล่านอนนี่ที่อยากเต็มเลยคนละเด็กประสาทเต็มเรื่องกันด้วยคนมันอาศัยการป่วยกำลังมันลดลงเลือดมันก็ไม่วิ่งจำมันแต่เนี้ยมันอาจเป็นได้มันเกิดที่เกิดที่การนั่นแหละเมื่อทีนะเอาไปดูเนอะนี่มันพ่อมันแล้วก็สบายใจที่กายมันสบายก็จัดมาเถอะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ฮะที่จะเจอน้องพ่อที่เราอยู่นอกเตียงนะเพื่อน
0: เนี่ยจังไงน้ำมันจะท่วมบ้านเรามันมีความสามารถจะห้ามมันแต่มันท่วมมันยังมันท่วมใจเราไฟมันจะไหม้บ้านเราพยายามทุบที่สายแรกก่อนให้มันไหม้ไปครับอย่ามันไฟไหม้ใจเรา
2: พอจะทำจนเราจะห้ามจะทำให้มีเป็นรูปแบบที่ไม่สบายมันเกี่ยวกับจิตมาก
0: เลยเป็นทุกข์เพราะอะไรดูไหมมันทุกข์เพราะอะไร
2: ไฟสร้างเป็นจะมีเสวะคิดมากเกิน
0: นั่นแหละพยายามลดความคิดเป็นความสุขอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าคิดไม่หยุดความสุขไม่มีเราอยากจะมีความสุขเป็นต้นเอาความคิดนั่นให้มันเบาออกไปนะไม่มีตรงนั้นแหละถ้าคิดมากๆก็ทุกข์มากแหละถ้าไม่คิดมันแหละทุกข์ความสบายอยู่ตรง
2: If you think a lot, then there's a lot of suffering, a lot of confusion. The way to reduce that suffering and confusion, ังใจทุกคนครับใจเราลดลงแล้วมันไม
0: ่อย่าตั้งใจเกินไปตั้งใจเกินไปก็ยิ่งทุกข์มากปล่อยมันปล่อยมันอย่าไปตั้งใจอย่าไปตั้งใจเกินไปปล่อยมันไม่เข้าใจผิดนึกว่าจิตเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ผิดหมดจิตไม่เคยทุกข์เคยสุขเลยกิเลสกิเลสมันพาเราทุกข์สุขจิตไม่เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหลงจิตเจ้าของไม่รู้จิตเจ้าของจิตมันจะทุกข์อะไรไม่ต้องทุกข์จิตไม่ทุกข์เราคิดจิตมันทุกข์ขึ้นมาเพราะกิเลสแต่นั้นมันเป็นอะไรจิตไม่เป็นอะไรจิตสะอาดมันใบไม้เห็นไหมใบไม้ปกติมันเชื่อมนะมีปกติใบไม้มันเชื่อมบางทีมันแตกแตกนี่เพราะอะไรเพราะลมไม่ใช่ใบไม้เพราะลมมาทำมันนี่ถ้าไม่มีลมมันเชื่อมสงบแล้วจิตเราเหมือนกันเมื่อจิตมันเป็นทุกข์ไม่ใช่คิดผิดแล้วจิตมันทุกข์เราคิดเป็นทุกข์กันมาใช่ไหมที่เรศที่เรศะคิดไงดูไงเนี่ยมันต้องการปฏิบัติตั้งต้นออกจากจิตจิตแท้ๆมันไม่มีอะไรมันสบายถ้ามันไปสมไปสมลมแล้วเรื่องอะไรต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเหมือนใบไม้ลมมากระทบมันสั่นดีไม่ดีใบมันร่วงไปกิ่งมันหักไปต้นมันโค่นไปทั้งหมดไปละเออถ้ามันแรงแบบนี้ผมคิดไงที่นี่ต้องพ่อมาอบอุ่นเนี่ยคิดไงคิดแล้วพอมันแรงมันติดแล้วถ้ามันถูกแล้วคิดมากี่ปีกี่วันมาแล้วมันไม่มีใจทุกข์ทั้งนั้นนั่นคือว่ามันผิดแล้วทำไมตัวนี้เดียวทำไมคิดมากอาจารย์ก็เทศเก่งเหมือนกันจะได้ติดฟังเลยเก่งเลยนี่เขาเรียกว่าหน้ามือที่เรียกว่าหลังมือดูสิอาจารย์หน้ามืออยู่ตรงนี้เมื่อความเร็วมากมีตรงไหนไม่รู้เรื่องดูจิตหาไม่เจอเลยอาจารย์บอกพลิกขึ้นเราก็ไม่พลิกขึ้นแต่เห็นไปหลังมือหน้ามือก็หายอยู่ตลอดเวลาคือความคิดผิดตลอดเวลาไม่เห็นชัดมันทุกต่อไปนี้ต้องคิดเป็นหน้าใหม่ไม่ใช่เรื่องจิตเรื่องความผิดของเราเท่านั้นเนี่ยจิตมันจะเป็นอะไรจิตมันมีอะไรนะมีตัวมีตนไหมมันจะมีมันจะเป็นอะไรจิตเนี่ยแม้แต่มันจิตมันทุกจิตมันไม่ทุกตัวเราเนี่ยมันทุกข์นี่ไอ้ตัวเรามันตัวเรามันทุกข์ไม่มีตัวมีตนเรื่องจิตเนี่ยมันจะทุกข์อะไรเราเข้าใจผิดว่าจิตมันทุกข์อะไรต่ออะไรหลายอย่างเกิดไปมาไม่ทันจะทุกข์เป็นมาในมีฟรีนะนี่ต้องพอมาทำนี่นะนี่จะโทษจิตไม่สบายไม่สบายไม่สบายถ้าจิตมันถูกต้องมันสบายหมดแล้วจิตไม่เป็นอะไรจิตไม่เป็นอะไรเราไปเข้าใจผิดมันก็ได้ผิดไปหมดทีนี้ปล่อยมันไม่ใช่ว่าทำปฏิบัติไม่ใช่แต่ตั้งใจเกินไปตั้งใจเกินไปมันก็ไม่ถูกสูงเกินไปมันก็ไม่ถูกต่ำเกินไปก็ไม่ถูกมันพอดีพอดีพอดีมันถูกตรงนั้นเราคิดว่าเออปฏิบัติเอามันจริงจังมันวุ่นวายเนี่ยเกิดอารมณ์หลายมากขึ้นแต่แล้วนี่ต่อไปก็จะถ้ามันคิดหยุดมองรู้เพราะว่าใครทุกข์ดูจิตนั่นเพราะจิตก็ไม่ทุกข์จิตมันไม่ทุกข์จิตก็ไม่เป็นอะไรจิตมันสกปรกจิตไม่สกปรกไอ้คนคิดแต่มันสกปรกนี่แต่ให้โทษเขาไอ้คนมันดูโทษอยู่กับเราแต่ให้โทษกับดีเขามันบาปนี่เป็นทุกข์ถ้าโยมคิดอยู่นี่มันจะทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเพราะคิดผิดมันก็ทุกข์อย่างเนี้ยอยากจะเห็นตรงนี้ข้างลงก็ไม่เห็นนี่อาจารย์เนี่ยหน้านี้อยู่ไหนอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อาจารย์จะเห็นไอ้พลิกขึ้นอย่างนี้ยอมไม่ยอมพลิกขึ้นมาก็ดูนี่ต้องเห็นไอ้ความทุกข์ของมันกันอย่างนั้นต้องพิจารณาใหม่ถอนความรู้สึกใหม่พิจารณาใหม่ที่พิจารณามาเนี่ยกี่เดือนเนี่ยข้าพเจ้าคิดหมดแล้วไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นทุกข์เป็นอะไรเมื่ออาจารย์ก็ไปทุกข์ดูทั้งนี้ก็ไม่ได้ทั้งนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ทิ้งกับปลาแล้วมันไม่เอา
2: ที่จะนี
0: ้ปฏิบัติต้องขุดเพชรในหินเพชรก็แข็ง หินมันก็แข็งแต่เพชรมันตั้งในหินถ้าต้องการเพชรมันมีราคามากก็ต้องเอาไปขุดเอาเพชรตัวจริงที่เราขุดมันก็หินเหมือนกันแต่เพชรมันก็ฝังในหินอีกมันลำบากแค่หน่อยนึงถ้าทำไม่ถูกก็ลำบากแค่หน่อยนึงก็คือเราคิดผิดเป็นไงคิดผิดคือเราคิดเป็นไงจิตใจมันเป็นทุกข์ไม่ควรไปจริงจิตไม่เป็นทุกข์เราไปหาเรื่องจะถอนจิตเราไม่สบายโกหกจิตเขาไม่เป็นอะไรเขาสบายเนี่ยที่นี่เราจะขุดเอาเพชรในหินเพชรมันก็แข็งหินมันก็แข็งแต่มันฝังอยู่ในหินนี่เราหาความสงบเหมือนกันแต่ถ้าไม่ถูกมาตรงนี้ว่ามันเป็นเพราะจิตเราไม่สบายเพราะเป็นอันนู้นเพราะเป็นอันนี้เพราะมันเปลี่ยนอากาศเพราะมันเป็นอาหารเพราะเป็นอะไรหลายอย่างมันคิดผิดคิดผิดนี่เวลาเราจะขุดเอาเพชรในหินไหนได้จะเอาจอบอย่างดีที่สุดให้มันแข็งกว่าเพชรแข็งกว่าหินอีกขุดลงในหินไม่เจอเพชรอันนี้ก็เหมือนกันนั้นอันนี้เอาความเห็นผิดออกจากนั้นโยงไปในเครื่องอันนี้ขุดสมัยแล้วนั่นเนี่ยไม่ต้องเอาไปขุดเอาปากเปล่ามันก็แยกก็เลยไม่แต่งหน้าหรอกถ้ามีความเห็นถูกแล้วไม่มีอะไรอันนี้เห็นผิดความเห็นผิดยิ่งเห็นยิ่งคิดยิ่งทุกข์ที่นี่ขอกลับมาที่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นออกจากจิตหลวงพ่อสอนมาไม่มีอะไรมันจะมาทุกข์จิตทุกข์ก็ไม่เป็นอะไรจิตไม่เป็นอะไรมันเป็นทุกข์ไม่ใช่จิตของเราเป็นทุกข์คือความคิดผิดคือที่จิตทั้งหลายนั้นมันเป็นทุกข์ที่ความจริงมันสบายสบายสบายสบายนี่เราเห็นว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นคิดไม่เป็นอะไรนี่ว่าจิตเป็นบ้าเราเป็นบ้าเองของเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไอ้เครื่องมือที่ขุดเพชรดีที่สุดแล้วขุดได้หินแสนขนาดไหนเป็นเบื้องก็ขุดได้จะได้เพชรเป็นชายการปฏิบัตินี่เป็นการสอนนั้นโยมโยมมันจะคิดไปถึงมากจะคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรหลายอย่างไอ้ความคิดหนึ่งมันมาใจปัญญามันง่ายที่สุดแล้วถ้ามันมีปัญญาดีคิดมาป่านนี้โอ้ยมันจำเย็ดอรหันตรีแล้วป่านมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเอาเรื่องมาจอดูสิเนี่ยมีแต่ของวุ่นวายทั้งนั้นนี่เมื่อเจอของดีแล้วเมื่อเจอเพชรจับคุดไปได้ที่มีอะไรเป็นขึ้นดีเลยเพราะคิดผิดทั้งนั้นให้เข้าใจใหม่นะให้เข้าใจใหม่ซึ่งบริโภคอาหารพอดีสมควรพอดีปล่อยให้มันสบายจะไปเป็นมันมากปล่อยให้มันสบายหายใจสบายเดินก็สบายดูไปเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิอะไรเป็นสมาธิแต่ยิ่งใจคิดถูกแล้วมันจะไปทำอะไรมันคิดมันมีปัญญาจะไปทำมันก็คิดเนี่ยเขาดีแล้วเขาคิดเองยังดีหนึ่งสิ่งที่เด็ดเนี่ยอย่าไปว่าเขาเลยเราเล่นผิดเนี่ยถ้าจะมาเป็นเจ้าหน้าที่จะจับคนนี้ก็ไปเข้าตารางตลอดชีวิตจะหาโทษเดี๋ยวเขาเนี่ยเด็กนั่นเลยกลั่นอย่างเนาะทุกคนคงจะยิ้มง่ายนะพวกหมาย
2: ลงต่อเรื่องอาหารไม่มองหน้าถามเขาเขาลงต่อโทษต้องจะเชื่อมา
0: ทำไม
2: คือมันเรื่องอาหารโตมัน
0: ทำไม
2: ก็สนไม่ชอบอยากจะกินมีความรู้สึกว่ามันไม่ควรกินแล้วก็จะเป็นที่เลวหรือจะเป็นภาระหรือจะเป็นการเลี้ยงชีวิตของตนมันจะเป็นประโยชน์อะไรไหมกินอาหารชนิดไหนดีไหม
0: เกิดมาทั้งหมดที่ได้กินอาหารนี่เกิดมากินอาหารหรือเปล่า
2: Thank you my born have you eaten food
0: ฮะไปดูผงอาหารทำไมล่ะเห็นเรียนไหมใช่เรียนมันคือเห็นไหมเห็นนี่ไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ถึงใช่เรียนเลยมั้งเนี่ยใช่เรียนมันคนคิดดีกว่าเน
2: ี่ย can't compete with the world
0: ตรงดาวมันก็เรื่อยเนี่ยพระสัตว์ทุกชนิดอยู่ในอาหารธรรมดาดักใหญ่กันอยู่ในอาหารคนมีอาหารกินทุกที่ทุกอะไรไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีอาหารกินทุกที่ เราควรที่จะอาหารทุกอย่างจะเป็นของหยาบและเป็นของประณีตอะไรครับถ้าโลกเขาบริโภคกันเรื่องอาหารนี่ร่างกายของเราก็ควรรับประทานอย่างนั้นนี่นะต้องพยายามทำอาหารนี่สำหรับชีวิตสัตว์คนอยู่โดนหินสัตว์ตายมันดิ่งไหมสัตว์มันตายยิ่งไหมเห็นไหมสัตว์ตายแต่มันยิ่งเห็นอยู่ไหมสัตว์ที่ตายแล้วมันยิ่งจะได้เห็นไหมนั่นมันขาดอาหารสัตว์เป็นทุกชนิดเมื่อตัวตุกแต่มันก็กินอาหารนี่มันก็ร้องได้มันไปได้คนเราทุกชีวิตจะต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่จะทำชั่วก็มีอาหารเลี้ยงจะทำดีก็มีอาหารเลี้ยงไว้เป็นอยู่จะทำชั่วทำดีนั่นเพราะปัญญาของสัตว์เท่านั้นแต่อาหารเนี่ยเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดได้มันจะเป็นมหาโจรอาหารมันก็เลี้ยงชีวิตไว้จะเป็นพระพุทธเจ้าอาหารมันก็เลี้ยงไว้อาหารคือนายแพทย์โรงพยาบาลมันจะไปขโมยยิงกันต้องมาโรงพยาบาลนั่งพยาบาลต้องตัดแผลต้องทำฉีดยาเรียบร้อยเรื่องคนยิงเนี่ยมันเรื่องต่างหากเรื่องหมอแพทย์เรื่องพยาบาลต้องรักษาดีๆมันจะไปโทษอะไรมาเขาต้องทำให้มันดีทั้งนั้นเรื่องอาหารเป็นอย่างนี้งั้นเราไม่ทานอาหารแบบผิดมีผิดอาหารที่ยังไหวชีวิตก็ดีจะสร้างความดีความชั่วได้จะสร้างความชั่วกับคนหลงคนหลงอาหารมันก็เรื่องได้นะคนรู้อาหารก็เรื่องไหวเขามีหน้าที่เรื่องร่างกายแต่นั้นไม่จะทำให้เรื่องแบบไปเป็นโจรจะไปเป็นนักปราชญ์ที่ใส่งานเขาเรื่องอะไรที่ใส่ดังนั้นอาหารควรแต่ว่าประทานควรจะบริโภคไว้อย่างนั้นก็แปลกคนนะทีมีคนเป็นพระอยู่ในภูเขาพิจารณาอาหารเลยปฏิคุณทั้งยาพิจารณาอาหารเอาข้าวใส่บาตรเป็นพิจารณาอาหารพิจารณาไปคิดมันตกเกินไปปฏิบัติอาหารจะเป็นขี้จะเป็นอาหารไม่ดูไม่ได้เลยไม่ได้กินขี้ทั้งกินขี้ทั้งนั้นเหมือนเพื่อนมันตกเกินไปมันใช่ไม่ได้เดี๋ยวกินไม่ได้เลยไอเลือดประสาทเดี๋ยวมัน40 วันกินข้าวไม่ได้มองกันไปเนี่ยฮะขี้ทั้งนั้นมองไปในห้องขี้เนอะเกินไปเสียไปต้องมาพยายามไปทำงานพยายามแล้วได้อย่างก็มองเห็นหน้าเองเห็นอาหารก็เป็นอาหารเห็นข้าวเป็นข้าวในปกติแล้วก็มาฉันข้าวในปกติเป็นธรรมดาได้ดีขึ้นมาดีเดี๋ยวนี้นั่นเป็นแค่อย่างนี้โยมจะไปดูถูกอาหารไม่ได้หนึ่งบาปเลยไม่ใช่อาหารบาปเรามันบาปจะตายต้องลองดูที่ดูที่อาหารพระพุทธองค์ท่านเคยกินอาหารแต่ให้เราเป็นคนสัญญาให้พิจารณาอาหารนี้เราจะทานอาหารไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็จะอยู่ไปเป็นบรรดาลกำจัดเวทนาเก่าคือมันทุกข์เวทนาเก่ามันทุกข์มันหิวอาหารฉันไปเวทนาไปห้ามให้เวทนาเก่าเกิดขึ้นให้มันดับไปแล้วห้ามเวทนาใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้อยู่ก็ได้โดยปกตินี่ซะก่อนเป็นดับมันกายกับจิตเป็นคู่กันไปถ้าเราไปให้โทษกับจิตอย่างเดียวจิตสกปรกอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ดีนะแต่กายเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้มันต้องอาศัยสิ่งกันในกันทางกายทางจิตทางกายทางจิตทางรูปทางรูปนามสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันไปจนไปถึงโน่นไปถึงนู่นอ่ะถึงจะมีผ่านมันถึงจะกลับเลยถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้พระพุทธองค์ของเราก็ยังพยายามฉันอาหารอยู่อาศัยมันอยู่เรายังเป็นอยู่ก็ต้องทำอย่างนั้นอย่าไปคิดฉันไม่เกี่ยวข้องอาหารเป็นเรื่องเยอะหนึ่งตายมาวันหนึ่งตายไปอย่าไปพูดแต่มีหลายคนต่อไปนี้ต้องทานอาหารมามันเป็นโทษปฏิบัติต้องไม่ถึงความสงบละอย่างนั้นต้องค่อยๆไปด้วยกันต้อง ฉันจังหันฉันอาหารจะทำงานดูงอกเขาจะทานอาหารฝรั่งอย่างนั้นแหละโบราณยังไทยก็เป็นอาหารไทยสบายเรามาเมืองไทยเห็นอาหารเมืองไทยแต่เป็นฝรั่งอย่างนี้มันก็ตายกันฝรั่งไม่เหลือเลยกินไปกินไปสบายพระกันอยู่มันเรื่องคนมีปัญญาปฏิบัติการชาครูนะลองดูนะทดลองยังไกลยังไกลว่าทุกข์มากเคยร้องไห้นะมันตาออกไหลออกนี้นะ
2: If you
0: must
2: offer and you cry and you cry yet
0: ดีไหมเออดีถ้ามันออกมันหมดจ้ะถ้าน้ำมันไม่หมดมันไม่หายทุกข์หรอกถ้ามันออกมันหมดที่แล้วมันหมดก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำตายแต่สบายอยู่บ้านเราเคยมีความทุกข์อย่างนี้หรือเปล่า
2: เคยมีครับชั่วคราว
0: เพราะอะไรมันถึงทุกข์อย่างนั้นอยู่บ้าน
2: เพราะเป็นเพราะ
0: มันเป็นเพราะอะไรมันถึงทุกข์อย่างนั้นอยู่บ้านยังมีคนกลับไปทำอย่างนี้อยู่บ้านคงจะไม่ทุกข์เนาะกลับไปบ้านไปบวชเป็นชีอยู่บ้านนี้คงจะไม่ทุกข์หรอกนะนะจะเป็นเงินไปมันได้ไหม
2: ไปเป็นได้
0: ที่อย่างเนี้ยแต่เราอยู่บ้านเราคงจะไม่ทุกข์อย่างนี้นะ
2: เราได้เขาจะอยู่ที่ไหนคร
0: ับ สมมติว่าอย่างนี้ถ้าเราไปอยู่อย่างนี้อยู่ในกรุงเทพฯเขาคงจะไม่ทุกข์อย่างนี้นะจะเป็นไปได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ร
0: ู้
2: แ
0: น่มันเป็นเพราะอะไรเนาะแต่เป็นคารวะเดี๋ยวเคยทุกข์อยู่หรือเปล่าเขายังไม่บวชเดี๋ยวพอว่าเป็นทุกข์ยังอยู่หรือเปล่า
2: เพราะว่าใ
0: ครใครเป็นเนี่ยเป็นไม่มากไงเป็นนิดหน่อยแหละเป็นหลายวันไหม
2: ก็จำไม่ได้ครับแต่จะนานพอสมควรแล้วก็พอดีไปงานจันทร์ที่นี่ก็พบท่านที่นั่น
0: เนี่ย
2: หาย
0: เจอหายก็เขาเองแหละแล้วมันเกิดขึ้นเยอะตกลงว่าวันนี้มีพ่อมีโอกาสมากพูดแค่นี้ก็ไปสื่อเจนาเอาดีก่อนมันจะไปนั่งกำหนดมันไปอย่างนี้อย่าไปทำเลยปล่อยวางมันธรรมดาอยู่เป็นคนธรรมดาเสียก่อนเหมือนกับผ้าของเรามันตกกระปุกที่มันจบกระโปรงก็เพราะว่ามันไม่สะอาดถ้ามันไม่สะอาดจะไปย้อมสีอะไรมันก็ไม่สวยมันจบกระโปรงแล้วบัดนี้เอาผ้าไปฟอกให้มันสะอาดสะอาดเป็นปกติเราจะไปรับสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สบายสะดวกนี่ก็เหมือนกันวางจิตเป็นปกติไปเฉยๆใช่ถ้ามีผ่านก็ไม่ไปนะนรกก็ไม่ไปมันฉันก็ไม่ไปแล้วนะฉันจะอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ในใจกันซะก่อนเดินไปไหนเป็นธรรมดาพอนั่งสมาธิปุ๊บพอสมควรแล้วมันสบายไม่ต้องเอามันนานหรอกน้ำคานเลยอยู่ซะก่อนธรรมดาธรรมดาอยู่ธรรมดาเลยอาศัยธรรมดานี่เป็นไปก่อนทำไปอย่างนี้เดี๋ยวปัญญาเขาจะมาทางหลังเขาจะค่อยตามมารับนะเดี๋ยวปัญญาก็จะตามมาเหมือนกันกับเราไปพบปัญหาอันนี้มันไปอู้มันจะทุกข์ร้อนอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเดี๋ยวปัญญาก็จะมาแล้วโอ้สังขารอย่างนั้นสังขารอย่างนั้นสังขารแก้ปัญหาช่วยเราเพราะการอดทนเป็นบทบาทของการอดทนในก่อนดิอดทนไว้อันนี้เป็นการจะมันทุกข์มาอดทนไว้จะปล่อยเป็นธรรมดาไว้เดี๋ยวปัญญาก็จะมาทีหลังค่อยๆมาเขาจำเป็นติดข้างตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันค่อยๆแก้ไปหายไปหายไปดีๆอย่างนี้เมื่อหายไปพวกก็มาเป็นธรรมดาอยู่ที่อยู่อย่างนี้เรื่อยไปก่อนนะเอาอย่างนี้นะตลอดพรรษานะอย่าไปทุกข์อะไรมันเลยทุกข์มันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่ากันไม่รู้ถามมีที่ข้างทุกข์ได้ประโยชน์ไหมมีคนมันอยากจะร้องไห้อยากจะมันจะพักยังแล้วมันทุกข์อะไรเอาไงถัดไปต้องอยู่ธรรมดาในที่นี้นะอยู่ธรรมดาถ้าว่าถ้าอยู่ธรรมดาได้นะอาตมาจะขึ้นไปทำอย่างเพื่อฟังฟังโยมโยมชีกุมเดินดอนเป็นไงไหมถ้าอยู่ธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยจะฟังอยู่ตรงนู้นจะค่อยๆมาช่วย มันเข้าทางแล้วบางอย่างช่วยได้มอบเป็นชาคาโดไว้คนมาสู่ไว้คนอะไรก็ดีทุกอย่างแหละไม่ดีไปเราเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ให้โทษจิตของเราเนี่ยอะไรทุกอย่างมันดีทุกอย่างต้นไม้ทุกต้นมันไม่เอาโคนมันขึ้นฟ้าครับเห็นไหมมันแต่ปลายมันขึ้นฟ้าทุกต้นเขาอยู่ปกติเขาธรรมดาเราไปคิดว่ามันเอาปลายลงฝังในดินยังไงเด็กมันไปผิดปกติแต่นั่นเนี่ยยังก็เสียประสาทนะคิดใหม่ที่นี่นะคิดใหม่นะเอาใหม่มาจากกรุงนันดอนมาจากหลายไม่หลายโยชน์ว่าจะมาเอาทุกอย่างเอาธรรมดากันนี่อย่างน้อยกลับไปกรุงนันดอนให้ธรรมดากลับบ้านนอนขาดทุนดิอันนี้เป็นนี้ก็เอาขาดทุนกลับบ้านนะเข้าใจว่านะขึ้นจากนรกแล้วมันตกนรกแล้วแต่วันนี้ไปขึ้นจากนรกมันตกนรกหลายเดือนนี่
2: You have to climb out of hell. You climb out. You've been there long enough. Climb out. Come out of hell.
0: เป็นนรกนะ พ่อพรรษานี่ก็ป่วยกับท่านพรรษาแต่ว่ามันป่วยแต่กายเราใจมันอยู่อย่างนี้นะใจมันไม่ป่วยหรอกใจมันตกนรกยอมมาตกนรกบนทั้งกายทั้งใจทั้งนั้นเนี่ยนี่เข้าใจเฮ้ยจะไปตกนรกนะที่เนี่ยเนี่ยเอาวันนี้คุณพ่ออย่าไปพักวัดประพงคงจะพักอยู่หลายวันสักหน่อยมีธุระเล็กๆน้อยๆไปเอาแม่ขาวแม่ชีขึ้นจากนรกใครตกนรกก็เอาขึ้นจากนรกถึงจะไปมันไม่ชี้ว่าในชาติทีเนี่ยตกนรกไปสักองค์นี้เอาขึ้นจากโลกก่อนถึงจะไปยังไม่ชี้ว่ากระโปรงจะตกไว้คนหนึ่งไปดูซะก่อน
2: Can I say when I come here and now it's going to Wat Sarong and it's just dragging my matches out of hell come here to drag some out of hell so go there to drag some of them out of hell and boy I can say matches Hong Kongเกิดตอนเหมือนกันเล็กน้อยเขาคงใจเขาคงไม่เป็นไรแต่ทั้งว่
0: า
2: ขาดของมากครับแม่ก็พยายามขาดตัวตายก็ไม่สบายเรื่องลูกมาบวช
0: ที่มาบวชไม่ได้บอกเ
2: ขาจ้ะก็ไม่ได้บวชไม่ได้บอกมาบอกแต่ไม่บอกมันไม่ตลอดจะอยู่วัดแต่ไม่ได้บอกแต่แม่คงรู้จักก็แม่เป็นชาวอิสลามรังเกียจ
0: มันเป็นพวกความโง่ของคนเว้ยจะทำไงกรรมของสัตว์จะทำไงล่ะยังไงอยากจะกลับบ้านยังไงเนี่ย
2: ไม่ก็ไม่อยากกลับ
0: นี่จะกลับไปอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แล้วนานๆแง่ประมาณหรอกอิสลามมาเหอะมหาพุทธเถอะคนจะพูดให้ฟังให้อิสลามมาหาหนูดีกว่าอยู่นี่แหละถ้าแม่รักก็จริงๆเดี๋ยวมาแย่งเดี๋ยวมาลบกันอีกทีนึงเลย
2: ไอ้ต้องการจะมาเนี่ย
0: พ่อแม่ของพระพุทธเจ้านั้นยินดีใจลูกชายบวชวันไหนเล่าไม่ลูกชายบวชหรอกโทษนะนางที่หามายานพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าไม่เอาอยากให้บวชไม่มียินดีแต่พระพุทธองค์ท่านเห็นดีแล้วจะเป็นอะไรแม่แล้วจะมาบวชพ่อแม่ร้องให้วุ่นวายทั้งนั้นแต่ท่านก็ทำช่วยทำดีๆไว้เนี่ยกับพ่อกับแม่เนี่ยกับแม่

0: ทำไมทำอย่างนี้ก็แปลกเหมือนกันเนี่ยจะมาไปอังกฤษเหมือนกันเนี่ยเขามาดูไปฝรั่งเศสเขาก็มาดูเขาไม่เคยเห็นคนโกนผมเนี่ยผมเป็นเหลืองก็มาดูมันพ่อมันก็มาดูพ่อกับแม่มาดูอีกลูกมาดูอีกฝรั่งเศสยิ่งไล่นู้นอะไรนั่นอะไรนั่นๆๆๆๆอย่างนี้เป็นธรรมดาของเขาไม่เคยเห็นนานๆก็เข้าไปใกล้เข้ามาใกล้จับขาเลยดูเรื่องคันเดี๋ยวนี้สหรัฐก็มาบางคนกรุงลอนดอนก็มาฝรั่งเศสก็มามหาวัดกับผมหาวัดแต่ไหนครับมันแปลกเขามาดูซะก่อนบางทีเขามาดูก่อนอันนี้เขายังไม่เห็นตาไม่เห็นคิดอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ทุกอย่าง
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เก้าสิบเก้าของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาทเมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาทเมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานลือแต่ปีแน่ส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยา

0: ยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
3: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำทีโออาร์ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการเอ่ยของแม่น้ำโขงจังหวัดกันนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
2: ทางนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที
4: ่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
5: เมื่อปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องหลีกมาคิดนี้ก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงไม่ได้เป็นที่คือบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวทพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
4: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
7: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแหล่งขอรับประโยชน์แทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
6: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
8: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
9: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณ 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสไทย2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
8: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
10: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวชนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
11: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
10: ด้านนางสาวการที่มาช่วยสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ140เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
12: ดีอยากเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
10: สำหรับโครงการไทยช่วยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่าย160ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หนังพิกาชิปาโลรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการพรมตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมา

0: และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการพรมตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารัตน์สามพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ยดีการต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านธรรมยังปปาจิตาปินาปัจเจเวก

แจ่มชัดอยู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-595

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

ัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ระโบตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพติต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาสักเล็กน้อย วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน10เดี๋ยวก็เดือน11เดี๋ยวก็พรรษาเดี๋ยวก็กฐินเดี๋ยวก็ปีใหม่อันนี้ก็เป็นไปตามการและเวลาแต่ฉะนั้นเวลาที่หมดไปก็เท่ากับทุกจุดนั่นก็หมดไปด้วยนะชีวิตเราก็สั้นลงไปสั้นลงไปฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาพระเจ้าบอกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่พอเราเกิดมาแล้วนั้นทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือว่าเรามาสมัครแก่สมัครเจ็บแล้วก็สมัครตายจะเก่งแค่ไหนจะดีขนาดไหนก็หนีไม่พ้นแต่นี่เรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้แต่แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเป็นถึงศาสดาของโลกเป็นสัพพัญญูนะแต่ท่านก็ต้องสังขารนี้ก็ต้องทิ้งไว้เหมือนกันแต่หมดเวลาโอกาสแต่ท่านก็อยู่80ปีเนี่ยพระเจ้าท่านบอกท่านก็อยู่เพียง80ปีเท่านั้น และฉะนั้นอันนี้ท่านบอกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าถ้าถามว่าชาติหน้ามีจริงไหมนะคราวนี้ท่านก็บอกว่าไม่สามารถจะมาดูในวันนี้ได้เหมือนกับวันพรุ่งนี้มีไหมมีเมื่อวานมีไหมมีเอามาดูวันนี้ได้ไหมมันไม่ได้ฉะนั้นอันนี้แหละนะทุกสิ่งอย่างนั้นให้ถึงเวลาเสียก่อนจึงจะให้ผลนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจะบอกว่าตามหลักพุทธศาสนาของเราท่านก็สอนให้เรานะทำความดีในปัจจุบันนี้นะปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีก็ สร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันนะไม่ต้องหวังในอนาคตนะอันนี้ท่านบอกว่าเหตุดีผลต้องดีเหตุดีผลต้องดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวนู่นกลัวนี่อยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสร้างเหตุที่ดีก็ไม่ต้องกลัวฉะนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าทำไมท่านถึงไม่กลัวตายเพราะท่านทำความดีไว้เพียงพอแล้วนะทำความดีไว้เพียงพอถ้าอยู่ก็จะสร้างประโยชน์ให้เต็มที่ถ้าไปก็เรียกว่าสุคติอย่างน้อยสุคติสองเป็นผู้ไปดีหรือสวรรค์พรหมนิพพานดังฉะนั้นแค่นี้แหละผู้รู้ทั้งหลายนะท่านก็จึงวางเป็นกฎเกณฑ์หรือวัฒนธรรมประเพณีนะอย่างการถือศีลอุโบสถก็ดีวันพระก็ดีก็นี่ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีนะเพื่อให้คนเรานะ7วันเราเจ็ดวันได้มาขัดเกลาได้มาฝึกฝนจิตใจของเราหนึ่งวันเราเรียกว่าศีลอุโบสถจะเป็นการมาฝึกฝนขัดเกลาให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยนะซึ่งถ้าเราศึกษาดูแล้วนะสิบชาติสุดท้ายของพระเจ้านั้นท่านก็บำเพ็ญศีลอุโบสถทุกชาตินะทุกชาติถือศีลอุโบสถนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหมือนแต่พ่อหลวงของเราราชการที่9นะท่านก็ถือศีลอุโบสถทุกวันพระจะทุกวันพระนะถือศีลอุโบสถนะฉะนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะสร้างบารมีโพธิสัตว์และฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าแต่ผู้รู้ทั้งหลายนะหรือผู้ที่มีปัญญาหวังความพ้นทุกข์ก็จะพยายามที่จะ ปลีกตัวนะแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแม้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็น่าชื่นชมแต่แม้เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็อาจจะสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติจริงๆ
และทำจริงๆนะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าว่าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งนะมัวผัดกันวันประกันพรุ่งสุดท้ายแล้วสังขารร่างกายของเรานั้นเขาไม่ได้แข็งแรงขึ้นทุกวันแต่เขาเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันจนสุดท้ายนะก็เลยไม่มีโอกาสคือมาไม่ไหวจะเดินก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากเข้าห้องน้ำก็ลำบากเพราะความแก่นะท่านพิจารณาเห็นแก่ก่อนแก่ตอนที่เรากำลังไหวอยู่นี้แต่เราก็พยายามที่จะฝึกฝนเอาไว้พอมาไม่ไหวจริงเราก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะอันนี้เรียกว่าบวชใจนะเอาวัดไปไว้ที่ใจของเราเรียกว่าข้อวัดข้อวัดตรงนี้เรียกว่าต้องมีข้อวัดข้อปฏิบัติสม่ำเสมอนะอยู่ที่ไหนเราก็รักษาศีลได้แต่อยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้แต่ที่วัดนั้นมันเรื่องมันเป็นสัปปายะนะคือเขาสวดมนต์พากันสวดมนต์พากันนั่งสมาธิพากันเดินจงกรมพากันประพฤติปฏิบัติในสัจจิกนะนี่ก็ถือว่าดึงกันนะดึงกันแต่ทำคนเดียวนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าอินทรีย์ยังไม่พอไม่ถึงนั้นมันยากแต่ก็ยากอยู่แต่ก็ยังดีนะยังดีกว่าเราไม่ตั้งใจมั่นนะไม่ตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยๆอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็ยังได้นะถือว่ายังได้เพราะเจตนาบุญยังวาทามิตัวเจตนาเป็นตัวบุญนะฉะนั้นบางคนก็อยู่ที่บ้านก็คิดถึงนะคิดถึงนะอยู่ที่วัดคิดถึงนะอารมณ์ธรรมต่างๆนะฉะนั้นอันนี้นะเราก็ต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตเป็นบุญนั้นมันก็เป็นบุญอยู่นั่นเองถ้าอยู่ที่ไหนจิตไม่เป็นบุญมันก็ไม่เป็นบุญนะเหมือนเขาครูบาอาจารย์ท่านหยิบยกนิทานคติสอนใจนะให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สถานที่เสมอไปนะก็เลยเขาท่านเล่าให้ฟังบอกว่ามีเรื่องเล่าแต่เป็นนิทานเปรียบเทียบก็มีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันและเป็นเพื่อนกันเสร็จเลยคนหนึ่งก็ถ้าไปชวนกันคนหนึ่งบอกเฮ้ยพรุ่งนี้ไปพระท่านจะมาเทศจะ ไปฟังเทศไหมนะคนหนึ่งก็แม่เสียดายนะแต่นัดเพื่อนต้องไปหาปลานะคือไปไม่ได้หรอกต้องไปหาปลานะสุดท้ายก็เลยต่างคนก็ต่างไปทำหน้าที่ทีนี้คนที่ไปฟังเทศเนี่ยเกิดฟังไปแล้วง่วงฟังไม่รู้เรื่องนะก็จิตใจฟุ้งซ่านคิดว่าแม่รู้อย่างนี้เราไปหาปลาก็ดีเนี่ยพอนี้คงจะได้หลายตัวแล้วนะจิตก็คิดแต่เรื่องที่จะไปหาปลาอยากได้ปลาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งไปหาปลาหาไม่ได้นะนะหาไม่ได้ก็เลยคิดถึงแม่เราเนี่ยคงจะเป็นคนบาปหนาบาปกรรมรู้อย่างนี้ไปฟังเทศก็เลยเสียดายโอ้นะวันนี้ถ้าเราฟังเทศคงจะได้บุญได้กุศลนะได้ความรู้และได้การดำเนินทางที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานก็คิดถึงแต่อยากจะไปฟังเทศนะแต่ที่จิตสองอย่างนี้พอตายไปแล้วเป็นอย่างไรนะคนที่ไปหาปลาคิดอยากจะฟังเทศคิดถึงบุญกุศลนี่กลับไปสวรรค์ส่วนคนมาฟังเทศแต่คิดจะไปหาปลานะครับตกนรกนะครับคราวนี้ถ้าบอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายจะสำเร็จด้วยใจได้ฉะนั้นนี้ท่านจึงให้เรามารู้จักทำใจเจตนาบุญยังวาทามิตัวเจตนาเป็นตัวบุญนะตัวเจตนาเป็นบุญตัวเจตนาเป็นตัวกรรมนะเพราะฉะนั้นนี่แล้วก็ให้นึกถึงเจตนาเป็นใหญ่ได้ฉะนั้นบุญกุศลนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่เองนะถ้าคิดให้เป็นบุญให้เป็นกุศลอยู่ที่ไหนก็เป็นแต่ถ้าคิดไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นนะถ้าเรามาวัดนะมาคิดคนนั้นดังนั้นคนนี้อย่างนี้เกิดความเศร้าหมองนะเกิดความไม่พอใจนี้มันก็กลายเป็นบาปฉะนั้นนั่นเองท่านจะบอกว่าความคิดนี่สำคัญที่สุดนะฉะนั้นหลวงปู่ชานะท่านก็เลยพยายามสอนลูกศิษย์ให้ลดมานะ ให้ละทิฏฐิแต่มานะคือความถือตัวสำคัญหมายมั่น
ว่าเราดีกว่าเขาแต่เราเสมอเขาหรือเราแย่กว่าเขาถ้าคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็จะดูถูกคนอื่นถ้าคิดว่าเราเสมอเขาก็อยากจะเอาชนะคนอื่นถ้าคิดว่าเราแย่กว่าเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเราบางอย่างเราสู้เขาไม่ได้บางอย่างเขาสู้เราไม่ได้แต่ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างนั้นท่านบอกไม่ต้องคิดนั่นคือไม่ต้องคิดแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่ใครทำกรรมมาดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองและฉะนั้นท่านนี้ก็จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญว่าท่านให้ลดมานะความถือเนื้อถือตัวแล้วเราเกิดมาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรที่เราได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะเคยสร้างสมบุญบารมีร่วมกันมาถึงมารู้จักมรรคคุณแต่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนะดังนั้นนี้เรียกว่าเราต้องเกี่ยวข้องกันมาแล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นนะบางคนเราก็ทุกข์เพราะความคิดนะทุกข์เพราะความคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นแบบนั้นเป็นพอไม่ได้เป็นก็ทุกข์นะนั่นคือทุกข์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็เป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัยแต่บางอย่างเราอยากให้ได้มันก็ไม่ได้ธรรมะท่านบอกว่าสิ่งที่อยากจะได้ก็มักจะไม่ได้สิ่งที่ไม่อยากจะได้ก็มักจะได้นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงนะคือยอมรับความจริงว่าฉะนั้นท่านจึงให้เรามาตกลงกันในเรื่องระเบียบวินัยแบบแผนว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรแบบไหนจึงจะมีความสุขฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าเราอยู่ด้วยกันต้องมีศีล5ได้มีศีล5สำหรับคารวะมาวัดก็ต้องศีล8นะคือต้องมีศีล5แต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันถามว่าจะมีความสุขไหมมันก็มีความสุขแต่ถ้าเบียดเบียนกันฆ่ากันเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการลักการขโมยกันเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้มันอะไรทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสลดนะแต่สิ่งที่น่าสลดว่าข่าวบางอย่างไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะแต่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะเด็กผู้หญิงด้วยนะแต่เพิ่งเรียนอยู่ม .6 นะไปจี้ทองนะปล้นร้านทองสุดท้ายก็ถูกจับเป็นผู้หญิงด้วยนะอายุก็เพิ่ง17ปีอันนี้แหละก็มันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าพ่อนี่แหละนะคนเราถ้าขาดศีลธรรมนะจะมีความสุขไหมนะเพราะฉะนั้นเรียนศีลแต่ละข้อละข้อท่านเอาปัญญามาทำศีลแต่ปัญญามาทำศีลพิจารณาดูแล้วโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่การฆ่ากันมันดีไหมการลักการขโมยกันดีไหมนอกอกนอกใจกันดีไหมแต่โกหกกันพูดนินทากันแต่ด่ากันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อดีหรือไม่ดีนะกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดมันดีไหมนะก็พิจารณาดูนะอันนี้แหละท่านให้เอาปัญญามาทำศีลเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันดีนะในเมื่อรู้ว่าดีแล้วแล้วรู้ว่าไม่ดีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปบอกให้ละให้เลิกแต่มันก็จะละเพลินแต่บางทีมันก็ละไม่ได้แต่บางครั้งก็รู้อยู่มันไม่ดีอยากจะเลิกอยากจะละมันก็ละไม่ได้ทำอย่างไรนะท่านก็จึงให้ต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฝึกฝนแล้วมาถือศีลปฏิบัติธรรมแต่มาอยู่ในวัดได้ยินได้ฟังได้เห็นได้พูดได้คุยกันก็เลยอันนี้เรียกว่าอเสวนาการได้คบกับคนที่มีศีลเดี๋ยวเราก็มีศีลไปคบกับคนที่ไม่มีศีลมันก็ไม่มีศีลนะฉะนั้นอเสวนาการคบบุคคลเช่นไรก็ย่อมเป็นเช่นนั้นนะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราอยากมีศีลอยากละอยากเลิกอบายมุขเราก็ต้องมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาได้ยินบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆกับบุคคลที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติจริงจังเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเอาเป็นเอาตายนะเมื่อก่อนอาตมาเองก็ไม่ได้มีศรัทธาในเรื่องการประพฤติในเรื่องการปฏิบัตินะแต่พอได้ไปอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติท่านปฏิบัติแม้แต่พระหนุ่มเน้นน้อยนำบทใหม่ๆท่านก็เอาจริงเอาจังเดินจงกรมนั่งสมาธินั่นเราก็เลยเห็นด้วยนะมันก็เลยเกิดพลังขึ้นมาอยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติเขาก็คนเราก็คน
ขาทำได้เราก็ทำได้นะแต่ที่สุดเราก็อยากได้ดีอยากได้อะไรดีๆเนี่ยอยากได้บุญอยากได้กุศลแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะได้ไหมได้แต่คิดมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเพียงแต่เราอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากแต่ไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอมัวแต่รอขอแต่ดีไม่มีเลยนะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ดีก็ต้องทำดีนะแต่ถ้าไม่ทำมันคงไม่ได้ฉะนั้นอันนี้เราก็เลยมองเห็นก็เลยเกิดเขาทำได้แล้วเขาทำได้ก็เลยเดินจงกรมนั่งสมาธิพอทำไปมาเราทำได้ยิ่งกว่าเขาอีกทีนี่นะถ้าไม่หลับไม่นอนก็ได้อยู่ในสัจจิกก็ได้อะไรก็ได้ก็เลยคิดโอ้นะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจจริงๆถ้าใจมันพร้อมใจเรายอมที่จะประพฤติปฏิบัตินะถ้าใจไม่ยอมมันอ้างโน่นอ้างนี่อ้างติดโน่นติดนี่ภาระนั่นภาระนี่ห่วงโน่นห่วงนี่สุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่ามารกิเลสมารคือมารมาขัดขวางนะฉะนั้นเราเคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าหรือเคยฟังจากครูบาอาจารย์กฤษฎาบอกพระพุทธเจ้าตอนที่จะออกบวชก็มีมารมาขัดขวางสารพัดแต่พอจะตัดสรู้ก็มีมารมาขวางอีกฉะนั้นมารนี่เขาไม่ลดละไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าใครเขาไม่สนใจถ้าคิดดูแม้แต่พระเจ้าของเราสร้างบารมีถึงสี่สงไขยกำไรแสนมากับมารก็ยังไม่กลัวพยายามที่จะมาขัดขวางมาขัดขวางแม้พระเจ้าออกบวชแม้พระเจ้าตัดสรู้แต่พระกลัวว่าจะแย่งชิงบริวารของพญามารนั้นออกไปดังนั้นนั่นนี่แหละทุกสิ่งอย่างนั้นถ้าว่าเราไม่มุ่งมั่นไม่ตัดสินใจไม่ทำเดี๋ยวนี้วันนี้หัวผัดวันประกันพรุ่งที่ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำความดีเป็นวาจาของคนโง่นะถ้าเกิดเราตายก่อนวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วมันก็ผัดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สุดท้ายก็เลยไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยไม่ได้ปฏิบัติพอถึงเวลาใกล้จะตายจริงก็เลยทำใจไม่ได้กลัวจะไปไม่ดีกลัวจะตกนรกกลัวจะผัดภาคกลัวสารพัดที่นี่นะเพราะจิตใจของเราไม่ได้ฝึก ว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งอย่างเราไม่จากเป็นก็ต้องจากตายไม่จากตายก็จากเป็นวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันผัดภาคจากกันมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะมีลาภมันก็ไม่เที่ยงไม่มีมันก็ไม่เที่ยงเขาไม่เสื่อมจากเขาเราไม่เสื่อมจากเขาเขาก็เสื่อมจากเรานะบางทีบางคนรวยเอารวยแต่สุดท้ายสังขารไม่ไหวแล้วสังขารไม่ไหวบางคนก็เลยเห็นแล้วบางคนก็เลยเห็นโอ้โหนะคนนะโยมคนหนึ่งเขาเคยปรารภนะที่สร้างวัดภูก้อนนะก็อยู่ในสังคมไฮโซของสังคมร่ำรวยนะวันหนึ่งก็เดินไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะแก่แล้วมีเงินเป็นหมื่นๆล้านนะสุดท้ายเดินคนเดียวเดินช้าๆนะก็เลยคิดถึงโอ้โหนะอันนี้คนเคยมีเงินเป็นหมื่นล้านแต่มีเงินเป็นหมื่นๆล้านเคยทำอะไรทุกอย่างตอนนี้เป็นสภาพอย่างนี้เลยต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือพอพิจารณาตัวนี้โอ้โหมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสังคมจอมปลอมนะคือเรียกว่าแต่ใส่หน้ากากเข้าหากันนะทุกสิ่งอย่างแต่ใจจริงๆแล้วมันก็มีแต่การแข่งขันการแย่งชิงกันแต่ดูหน้าตาภายนอกก็เหมือนกับคนรักกันคนชอบกันอะไรกันแต่ว่าส่วนลึกๆมันแม้ก็เลยเกิดความเบื่อเกิดความสลดใจโอ้โหนะคนเรามาตกอยู่ในตรงนี้ที่สุดแล้วมันก็เป็นสภาพนี้เลยนะเดินก็เดินแทบจะไม่ไหวแต่เขาไม่ประคองเขาแย่เดินก็เดินช้าๆนะก็เลยเห็นตรงนี้ก็รีบสร้างความดีนะถ้าเราไม่

คนมีโอกาสมากมายแต่ไม่คิดที่จะทำแต่ไม่คิดที่จะทำนะฉะนั้นอย่างที่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะญาติโยมก็เห็นว่าผู้คนมามากมายมาแสดงความไว้อะไรกับคุณแม่แอมถ้าบอกคุณแม่ละม่อมเนี่ยญาติโยมก็ไม่ค่อยจะรู้จักถ้าบอกยายแอมหรือคุณแม่แอมเทียนสันญาติโยมก็จะรู้จักดีนะแต่ฉะนั้นนี่ก็ผู้คนมามากขนาดในช่วงโควิดและในช่วงโควิดก็คิดว่าคนจะไม่มามากมายเท่าไหร่แต่ก็นะมากันอยู่ข้างนอกนั้นเยอะแต่นอกศาลาในศาลาก็เยอะอยู่ข้างนอกอีกมากมายและฉะนั้นนี่ก็เพราะความดีที่ทำมาไว้นะความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ร่ำได้รวยไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรมากมายแต่จิตใจนะที่อยากจะให้อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลนะสร้างบารมีนะสร้างคุณงามความดีก็มันเป็นไปเองนะแล้วมันก็ทำได้นะทำได้ไม่ทำทอดยิ่งให้ยิ่งได้นะพอทำไปอะไรไปก็มีคนมาร่วมแล้วไม่รู้มาจากไหนนะให้เท่าไหร่มันก็นะยิ่งมานะคือให้เท่าไหร่ก็ยิ่งมาแต่ลงทานนี่มาขอห้องเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันถ้าขอสองห้องเพราะผู้คนมาร่วมเยอะนะแล้วก็เต็มที่ท่านนี่แหละทุกคนก็เลยมาได้พบได้เจอได้เจอก็เลยคิดถึงแต่คุณงามความดีเป็นคนที่ใจดีนะไม่ว่าใครไม่อะไรใครนะแต่อาตมาไม่เคยเห็นไปว่าใครไปอะไรใครนะเวลาไปคุยก็อ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มแย้มแจ่มใสนะไปที่ไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นอันนี้แล้วก็ถึงแล้วก็คิดว่านะคนเรามันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วก็อะไรเป็นไม่ได้นอกจากสิ่งที่ทำไว้ก็จะเป็นนิรันดร์ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทุกคนทุกแห่งหลังจากนั้นถึงจะท้องเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันพี่มันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันตอนนี้ญาติโยมหลายท่านหลายคนก็ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมและเป็นอุบาสกอุบาสิกานะสม่ำเสมอนี่ก็ขออนุโมทนาฉะนั้นอาตมาเองก็ไม่มีอะไรก็นอกจากว่าคือนำพาญาติโยมจูงอยู่ตอนที่ญาติโยมยังมีชีวิตอยู่อันนี้แหละพุทธเจ้าท่านบอกดีที่สุดในช่วงตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นไปในทานในศีลในภาวนาอันนี้เป็นการสั่งสมบารมีที่ดีที่สุดเรียกว่าทานทำให้เรามีทรัพย์สินทำให้รูปสวยภาวนาทำให้มีสติปัญญาเกิดชาติใดภพใดก็จะมีอุปนิสัยมันเป็นขึ้นมาเองแต่เป็นขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆนะแต่บางคนก็จิตใจเขาก็เป็นเด็กตั้งแต่เล็กๆอยากทำบุญอยากทำกุศลอยากสร้างคุณงามความดีนะแต่บางคนถ้ามันไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นฉะนั้นอันนี้เคยฟังทำจากหลวงปู่สมชายท่านเคยพูดเอาไว้ระหว่างการทำบุญกับทำกุศล การทำบุญนี่คือหนึ่งบุพพาจิตตากรทำก่อนให้น้อมจิตน้อมใจตั้งจิตตั้งใจเพื่อบุญเพื่อกุศลและเพื่อบุญนะแต่สองปุญจนะเจตนาขณะกำลังทำคนให้อยู่นี้ก็ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจสามปราปราเจตนานะทำไปแล้วให้ไปแล้วนึกถึงข้างไหนเกิดความปิติเกิดความมีมกินใจในบุญนั้นนะเรียกว่าบุญทำบุญทำแล้วได้ดีมีความสุขแต่ถ้าไม่มีกุศลนะถ้าไม่มีกุศลบางคนทำแล้วได้ดีมีความสุขร่ำรวยแต่ไม่คิดที่จะสร้างบารมีต่อไปนี่มันไม่มีตัวกระตุ้นคือไม่มีตัวกระตุ้นไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นว่าคืออยากจะสร้างความดีต่อไปอยากจะสร้างสมบูรณ์บารมียิ่งขึ้นไปคือมีโอกาสยิ่งกว่าเดิมแต่ไม่ทำฉะนั้นการทำกุศลนี้ทำอย่างไรในการทำกุศลนี้ก็ทำบุญได้แต่ที่ทำกุศลคือการพิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์คือเกิดประโยชน์ดีที่สุดไม่ทำเห็นไม่ใช่ว่าใครทำเห็นว่าดีก็ทำตามเข้าไปโดยไม่รู้นะอันนี้ก็เหมือนนางวิสาขาก็จะรู้ว่าอะไรเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์นะนางก็อย่างบางคนเห็นธรรมอาสนะสงฆ์นะทำเป็นธรรมอาสงฆ์ขึ้นมาปุ๊บนางเขาคิดขึ้นมาเองว่าโอ้นะอยากจะร่วมบุญนางคราวนี้เขาก็เลยร่วมบุญมานะรวมเจอบรรทักพวกมาเป็นค่าแรงนะบอกว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมเพราะเห็นพระมาสวดมนต์เห็นพระมานั่งสมาธิ

แต่เห็นครูบาอาจารย์มาบำเพ็ญภาวนาก็อยากจะขอมีส่วนตรงนี้นะอันนี้มันเกิดขึ้นเองทั้งที่อาตมาก็ไม่ได้บอกอะไรนะก็เพียงแต่ว่าแค่ถ่ายภาพถ่ายอะไรเขาคิดขึ้นมาเองว่าเออนะอยากจะขอมีส่วนแห่งบุญตรงนี้นะเห็นพระท่านได้มานั่งสมาธิได้มาสวดมนต์ได้มาปฏิบัติต่อเนื่องเราก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อันนี้เรียกว่ากุศลนะมันจะเป็นตัวกระตุ้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้ทําบุญยิ่งๆขึ้นไปไม่ประมาทแต่คือไม่ประมาทนะว่าเออชาตินี้เรามีแล้วถ้าเราไม่ทําต่อไปมันก็คงจะจบถ้าจบแค่ ตอนนี้นะก็อยากจะสั่งสมเสวียงนี้ว่ากุศลนะกุศลท่านบอกว่าคือไม่ประมาทกุศลนี้จะไม่ประมาทคืออยากคือมีแล้วก็อยากทำยิ่งขึ้นไปสร้างให้สูงยิ่งขึ้นไปอันนี้เรียกว่ากุศลนะคือทำแล้วก็มีคือใช้ปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเกิดประโยชน์ขึ้นมาก็อยากจะสร้างสมบูรณ์บารมีนะมันเป็นเองนะก็เรียกว่ากุศลแล้วกุศลตัวนี้ก็จะเป็นกุศโลบายและไปรักษาบุญของเรานะนั่นคือรักษาบุญนะคืออย่างกลับไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราทำบุญอย่างเดียวไม่มีกุศลนะแต่ตอนอยู่วัดกันดีนะทำบุญได้ดีมีความสุขพอกลับไปเจอคนนั้นว่านี่คนนี้ติหน่อยมันขึ้นปี๊ดขึ้นใหม่นะความสุขมันหายหมดนะกลายเป็นความทุกข์และกลายเป็นความทุกข์กันมาอันนี้แหละเขาเรียกว่ามีบุญแต่ยังไม่มีกุศลฉะนั้นบุญกุศลยังต้องคู่กันแต่กุศลเป็นตัวปัญญาหรือเป็นกุศโลบายที่ทำให้เรานั้นเห็นอันนี้มันเป็นโทษอันนี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะทำแล้ว แต่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์นะก็จะเป็นตัวกระตุ้นคือบางที่อยากจะทำกระดาษไหนก็ทำไม่ได้มีฮิริโอตตปะมีความละอายนะให้เขาเรียกว่าคนมีกุศลนะคนมีกุศลบางคนมาประพฤติมาปฏิบัติแต่พอเจออะไรไม่ดีก็ยังไปทำได้อันนี้ก็เรียกว่าคือมีบุญแต่ยังไม่มีกุศลนายชาลันท่านจึงบอกว่าให้เรามาบำเพ็ญกุศลอย่างการถือศีลอุโบสถเป็นกุศลพิธีนะเป็นกุศลพิธีเราจะได้มาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาภาวนามาพิจารณาหาเหตุหาผลอะไรดีอะไรไม่ดีพิจารณาก็รู้ว่าไม่ดีแต่มันยังคิดอยู่ยังทำอยู่นี่เราพยายามเดินพิจารณามากๆท่านบอกติดตรงไหนให้ภาวนาตรงนั้นนะภาวนาเป็นภาวนาที่สุดก็เลยอย่างอาตมาเองก็เหมือนกันที่แรกก็ฟังหลวงพ่อหลวงปู่หลวงวายเทศเรื่องศีลโอ้มันไม่ได้หรอกนะทำไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิเสธเลยทีแรกปฏิเสธไปก็พิจารณาเหตุหาผลเพื่อเจียจะมาลบล้างนะคำสอนของพระพุทธเจ้า ยิ่งหาเหตุผลไปก็ยิ่งเจอความจริงยิ่งหาเหตุผลยิ่งเจอความจริงสุดท้ายก็ยอมรับแล้วเห็นนี่นะศีล5ทุกข้อก็ดีทุกข้อนะแล้วเราไม่เอาแล้วเราจะไปเอาอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนี่นะแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแล้วเราทำไมไม่เอานะสุดท้ายก็จิตก็เลยยอมรับแต่ยอมรับเห็นว่าดีพอเห็นว่าดีปุ๊บทีก็เห็นโทษในการไม่มีศีลนะคือเมื่อก่อนถ้าเราไม่คิดที่จะรักษาศีลนั้นเราจะไม่เห็นโทษแต่พอเราละได้แล้วนี่เราจะเห็นโทษของการฆ่าพยานการลักการขโมยไม่ดีอย่างไรศีลแต่ละข้อผิดลูกสามีภรรยาไม่ดีอย่างไรโกหกไม่ดีอย่างไรกินเหล้าสุราไม่ดีมันเห็นถ้าละไม่ได้มันมองไม่เห็นแต่ถ้าเรายังละสิ่งนั้นไม่ได้ก็ยังมองไม่เห็นว่าโทษของเขาแต่ถ้าเราละได้มองเห็นแล้วเราจะเห็นโทษเห็นภัยดังนั้นนี่ท่านจึงต้องให้มาปฏิบัติมาละมาเลิกคือมาลดละเลิกนะฉะนั้นนี่ถ้าเรามัวห่วงนู่นห่วงนี่ผัดทุ่นผัดนี่แต่สุดท้ายแล้วเราจะเสียดายนะว่าเสียดายที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะแต่ว่าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่นะฉะนั้นเพราะนะเราคิดเราคิดว่าห่วงนู่นห่วงนี่ติดนู่นติดนี่อันนั้นอันนี้นะก็เลยเสียโอกาสเราเสียโอกาสเราอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนาอีกอัน
นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วได้พบแล้วอันนี้แหละธรรมะก็คิดแบบนี้โง่นะเราได้มาเจอแล้วได้มาพบแล้วถ้าเรามัวประมาทมัวเมาแต่หลงไหลแต่เพลิดเพลินกับโลกนี้อยู่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่แต่มันยากแสนยากนะฉะนั้นท่านบอกว่าการจะได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาท่านเปรียบเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรมันกว้างใหญ่มากมหาสมุทรนี่นะแล้วก็มีคนโยนห่วงลงไปเนี่ยห่วงนั้นก็ไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่แค่หัวเต่ารอดได้พอดีนะเต่าตัวนี้ก็ตาบอดอีกเนี่ยแล้วทำอย่างไรเต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาให้ตรงห่วงได้เนี่ยมันยากนะอันนี้ท่านบอกการที่เราจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้พบพระพุทธศาสนานี้ก็เช่นกันมันก็เหมือนเต่าตาบอดอยู่ในกลางมหาสมุทรแล้วจะโผล่หัวขึ้นมาให้พบกับห่วงเนี่ยมันยากได้ฉะนั้นนะเมื่อเรามาเจอแล้ว ถ้าเรายังจะประมาทมัวเมาอีกเนี่ยนี้ก็น่าเสียดายนะอาตมาคิดกันว่าเราน่าเสียดายก็เลยมีโอกาสเราก็จะได้เคยตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยยังไม่หลุดไม่พ้นก็คอยตกกระแสเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นอนุคามณีที่จะติดตามเราให้มากที่สุดนั่นคือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นคันนี้ละกัสสุนหนึ่งก็เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าเป็นการสร้างสมบุญบารมีนะนะจูงกันดึงกันนะการได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลเกิดชาติใดพวกใดก็จะดึงกันเข้าสู่ที่สูงมาสร้างบารมีร่วมกันยิ่งขึ้นไปอีกนะยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอันนี้แหละนะครูบาอาจารย์ก็เลยอย่างหลวงปู่สมชายท่านก็บอกว่าที่พาญาติโยมไปทำบุญสร้างกุศลทอดกฐินทอดพระป่าแต่สร้างวัดหลายๆที่ก็เพราะเราจะดึงกันสู่ที่สูงนะเกิดมาได้พบมาเจอกันอีกจะอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนอยู่จังหวัดไหนก็ต้องมาเจอกันต้องมาหากันนะฉะนั้นนี้ไม่แน่นะบางคนอยู่ไกลแสนไกลก็มาที่นี่นะมาทำบุญที่วัดป่าสงัดแต่บางคนอยู่หน้าวัดก็ไปทำบุญที่อื่นก็มีอันนี้ก็เพราะอะไรบารมีไม่เคยร่วมกันมันก็เลยไม่ดึงกันแต่ถ้าบารมีเคยร่วมกันอยู่ไกลแค่แสนไกลแค่ไหนก็จะดึงกันมาแต่มันเป็นอัตโนมัติมันเป็นสายใยธรรมแต่มันเป็นสายใยธรรมแต่เป็นโดยอัตโนมัติฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเรานั้นก็โชคดีเคยได้สั่งสมบุญบารมีกับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านเลยท่านก็มาร่วมถือว่าวัดป่าเสียงของเรานี้และครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านมาเหยียบให้นะแต่ละคนสำคัญหลายรูปหลายองค์ได้อย่างหลวงปู่สมชายหลวงพ่อคันหาหลวงพ่อปัญญานันทะและหลวงพ่อพระครูบรรพตวรกิจหลวงปู่จันทร์หลวงปู่สอนและครูบาอาจารย์อีกมากมายนะหน้าที่หลั่งไหลมาแต่มาเหยียบพื้นที่วัดป่าเสงาของเราตรงนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาโยมหลวงพ่อสุเมโธก็เคยมาแล้วหลวงพ่อประสันโนหลวงพ่อชยสาโรด้านนี้ก็ถือว่าก็เป็นครูบาอาจารย์ที่นะที่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับท่านหลวงปู่เลี่ยมนะในหลวงปู่เลี่ยมตอนท่านได้พระเทพฉะนั้นอันนี้นะก็ถือว่าก็ไม่ธรรมดานะฉะนั้นถือว่าวัดป่าเสียงของเรานี้เป็นสถานที่ที่เป็นมงคลนะครูบาอาจารย์ผู้มีบารมีทั้งหลายท่านก็ได้มาเหยียบให้นะได้มาแผ่บุญแผ่บารมีให้ได้ฉะนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาบางที่บางแห่งนั้นนิมนต์แล้วนิมนต์อีกแต่ท่านก็ไปไม่ได้อย่างหลวงปู่จันทาท่านเคยมาได้ฉะนั้นก็ถือว่า ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อตันนะหลวงพ่ออักเดชหลวงพ่ออนันต์คือว่าตอนนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในระดับประเทศนะในระดับประเทศแต่ได้มาแสดงธรรมได้มาเยียบมาเยี่ยมวัดป่าเสงามของเรานะอันนี้ก็ถือว่าท่านมาแผ่บารมีเมตตาฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราสร้างวัดกันมาและสร้างวัดกันมาถือว่าไม่ธรรมดาเราได้อานิสงส์แต่มีครูบาอาจารย์ท่านมาแผ่เมตตาให้แล้วก็ได้ผลิตบุคลากรทั้งพระภิกษุสงฆ์ก็ดีและญาติโยมก็ดีนั้นก็มากมาย
นะมากมายก็สามารถส่งไปเผยแผ่หลายๆที่ในชาตินี้ก็ญาติโยมเราได้สร้างสมบูรณ์บารมีสร้างวัดวารามมาก็ถือว่ามันเกิดมาเกิดผลเกิดอานิสงส์คือผลประโยชน์นะขึ้นตามลำดับมากมายนะฉะนั้นอาตมาภาพก็ไม่มีสิ่งใดก็เพียงแต่ว่าสารต่อนโยบายที่ครูบาอาจารย์ท่านมอบหมายให้นะถ้าพูดกันจริงๆก็คือหลวงปู่อินเป็นผู้ดำริที่จะสร้างวัดป่าแสงงามนะก็มีหลวงปู่ละไมท่านเป็นผู้มาดำเนินการริเริ่มวางแผนผังนะระบบระเบียบอะไรต่างๆนะให้เป็นรูปธรรมให้เป็นรูปแบบขึ้นมานะนะจนพอสมควรนะท่านก็ไปทำหน้าที่เพราะท่านก็บอกตรงๆว่าท่านพูดอยู่ตลอดตั้งแต่ธรรมบทหมายว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านคือไม่ได้แค่ที่อยู่ของท่านท่านอยู่ช่วยถ้าอยู่ช่วยเดี๋ยวท่านก็ไปนะท่านพูดอยู่ตลอดนะแต่ท่านพูดอยู่ตลอดสุดท้ายท่านก็ไปเจอที่ที่ของท่านท่านก็ต้องไปบารมีของท่านอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นคนอื่นก็ไปอยู่ไม่ได้นะไปอยู่ไม่ได้แล้วขนาดเขาสัมปทานหินไปแล้วก็ต้องถอนนะนี่แหละเขาเรียกว่าบารมีของใครของเรานะที่จะต้อง นี่นะท่านก็เป็นผู้มาริเริ่มบุกเบิกนะมาวางแผนดำเนินการทุกอย่างนะขยับขยายนะเมื่อก่อนที่อยู่ข้างในโน้นนะท่านดูแลถนนล้อมรอบมันไม่ได้เมื่อก่อนก็เราก็มองกันไม่เห็นนะญาติโยมก็ดีนะขออาตมามาบวชใหม่ๆก็ดีก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะถ้าท่านบอกว่าต่อไปเดี๋ยวรถแถวตรงนี้จะเป็นที่จอดรถเดี๋ยวรถจะมาจอดบางบ่ายโยมก็โอ้ยนะรถที่ไหนจะมาจอดนะแต่รถที่ไหนจะมานะแล้วมันจะมาที่ไหนล่ะคือความคิดนะเพราะไม่เคยเห็นคือครูบาอาจารย์ท่านมองการไกลท่านมองรู้เพราะท่านไปเห็นวัดหนองประพงวัดป่าเบิงเขาหลวงไปหลายๆที่นะท่านมองเห็นแต่ว่าญาติโยมเรายังไม่เคยไปไหนนะก็เลยมองไม่เห็นตอนนั้นนะทำไมก็ยังไม่เคยไปไหนก็โอ้นะใครจะมาอยู่เนาะนะสร้างวัดสร้างอะไรใครจะมาอยู่พระก็น้อยนะตอนนั้นก็คือมันมองไม่เห็นคือมองไม่เห็นท่านก็บอกว่าเดี๋ยว ต้องขยายที่ขยายทางเพื่อเอาไว้ที่จอดรถจอดเรือนะท่านก็พูดหลายคนก็มองไม่เห็นแต่สุดท้ายตอนที่หลวงปู่สมชายมารถติดตามมาเป็นเกือบร้อยคันตอนนั้นก็เริ่มนะต่อมาก็มาตามระดับตอนนี้เราอย่างที่เราเห็นงานกฐินแต่ละปีนี่แทบจะไม่มีที่จอดรถนะแต่ไม่มีที่ให้จอดรถฉะนั้นนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านก็มองการไกลนะก็ได้เอานำมาขยับขยายสถานที่ตรงนี้นะจนตอนนี้ก็ถือว่าได้พื้นที่ที่ได้เหมาะสมพอสมควรนะพอสมควรแล้วก็ปรับปรุงนะขุดคลองล้อมวัดเป็นที่ร่มรื่นนะครับเห็นก็เห็นน้ำเห็นป่านะพอมีน้ำป่าก็เริ่มที่จะร่มรื่นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะพร้อมนะไปตามลำดับนะไปคู่กันธรรมชาตินะกับวัตถุฉะนั้นคนเหล่านั้นมันเรียกดีธรรมชาติไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะสานต่อกันมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านวางแผนฟังเอาไว้นะร่วมด้วยช่วยกันนะทุกท่านทุกคนก็มีส่วนร่วมนะเหมือนปลูกตัวเล็กๆนะบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะมารวมกันนะก็จนเป็นวัดป่าสงามของเรานะที่เราได้เห็นแล้วก็เป็นที่รู้จักนะผู้คนทั่วไปตอนนี้ใครก็รู้จักนะในป่าในเขาหลายที่หลายแห่งก็รู้จักวัดป่าแสงงามเราหมดในชาติกาญจน์โยมเราถ้าเราเข้าใจจริงเราก็จะมีความภาคภูมิใจ นึกถึงก็เลยเกิดความอิ่มอกอิ่มใจว่าเออนะชีวิตหนึ่งของเราในชีวิตหนึ่งของเราสามารถที่ร่วมด้วยช่วยกันนะสร้างสถานที่นั้นเป็นมงคลนะร่วมกันก็ได้ขนาดนี้นะในชาติก็เพื่อทำดีไว้ลูกทำตัวไว้หลานต่อไปก็จะเป็นสมบัติของลูกหลานเราในอนาคตเป็นสมบัติของพุทธศาสนาสืบต่อไปวันนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมมาก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้
บุญกุศลบารมีที่ได้บำเพ็ญมาขอจงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งให้ญาติโยมทั้งหลาย จงมีอายุยืนนาวันละให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขคามีความสุขกายสุขใจพละมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคขาพยาธิและที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: รรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10วัตถุมงคลต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรมบรรยายอบรมพระนวกะในพรรษาปีพุทธศักราช2539
1: พูดถึงเรื่องพิธีกรรมก็ถือว่าจบอันนี้เรื่องพิธีกรรมก็เป็นเรื่องรูปแบบอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นด้านรูปธรรมที่มาสื่อนามธรรมสื่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เรื่องรูปธรรมนี่นอกจากพิธีกรรมที่เป็นด้านกิจกรรมแล้วยังมีที่เป็นรูปธรรมชัดยิ่งกว่ากิจกรรมอีกคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุโดยตรงในเมื่อพูดถึงเรื่องพิธีกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นด้านรูปธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็พูดเรื่องรูปธรรมต่อไปเลยรูปธรรมที่สื่อธรรมะหรือสื่อนามธรรมแล้วก็เป็นด้านวัตถุเลยเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าวัตถุมงคลคำว่าวัตถุมงคลนี่ก็เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ก็แปลกเหมือนกันใครเป็นคนคิดบัญญัติขึ้นมาสมัยก่อนนี่จะไม่ได้ยินจะพูดกันว่าเครื่องรางของขลังแล้วก็เครื่องรางของขลังก็จะมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าที่เด่นมากก็คือพระเครื่องพระเครื่องนี่ก็เป็นสำคัญนี่ปัจจุบันคนก็จะมีทัศนะต่อเรื่องพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังอย่างอื่นที่ปัจจุบันนี้เรียกรวมว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็มักจะมีเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็คือว่าเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นเรื่องสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองให้โชคให้ลาภอะไรต่างๆบรรดาลผลสำเร็จที่ต้องการอีกพวกหนึ่งก็ติเตียนคัดค้านแต่ก็ยังมีพวกที่สามก็ให้รู้จักใช้ประโยชน์แต่ว่าจะหนักไปสองฝ่ายที่สุดขั้วสองด้านเนี่ยมากนี่เรื่องวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยก็มีมาแต่โบราณเก่าแก่มากในการที่จะคิดเรื่องนี้เราน่าจะได้ศึกษาคนโบราณด้วยถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเรามองเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยเป็นโทษนะก็เท่ากับว่าติเตียนคนโบราณโดยส่วนเดียวว่าคนโบราณเหล่านั้นถือผิดหรือโง่เขลาเราก็น่าจะพิจารณาศึกษาท่านเพื่อมองหาความจริงก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไปนิยมยกย่องคนโบราณหรือก็ไม่ใช่ว่าตั้งตาจะตำหนิเท่านั้นแต่ว่าหาความเข้าใจในหาการหาความเข้าใจหนึ่งเราก็ดูความเป็นมาเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็สองเรามีหลักการของพุทธศาสนาที่จะใช้วัดเทียบอยู่แล้วจะไปศึกษาท่านอย่างเดียวก็ไม่ถูกหลักการพุทธศาสนานี่เรามีคำพีที่จารึกพุทธพจน์ไว้โดยเฉพาะพระไตรปิฎกเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเข้าไปมองดูหลักการได้เลยนะจากการศึกษาสองด้านนี้จะทำให้เราสามารถมาพิจารณามาคิดมาวางแนวอะไรต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้เรื่องของพระเครื่องก่อนพระเครื่องนี่มีมากแล้วก็มีความสำคัญเหนือกว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นสำหรับชาวพุทธ แล้วถ้าเรามองดูในแง่โบราณคดีก็จะเห็นว่ามีมากมายในสมัยก่อนนั้นสำหรับชาวพุทธแล้วแทบจะไม่มีเรื่องวัตถุมงคลอื่นคือว่าเรื่องพระนี่จะเด่นมากแล้วพระเครื่องนี่พระที่ทำสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่กว่าพระเครื่ององค์เล็กๆก็มีทั้งทุกขนาดขนาดเล็กๆก็มีขนาดใหญ่โตมากก็มีนะนี่ความเป็นมาแต่เดิมนี่ก็เป็นแบบพระพุทธรูปก็หมายความทำพระพุทธรูปก็ทำในขนาดต่างๆความมุ่งหมายเดิมก็เราก็จะเห็นว่าอ้อเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่เดิมทีเดียวตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคนนับถือพุทธศาสนาสำหรับปุถุชนก็ย่อมมีศรัทธาเริ่มต้นก็ศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยความศรัทธานี่จะมีความรู้สึกผูกพันหรือกระทั่งเป็นความรักอย่างหลายๆท่านจะรักพระพุทธเจ้ามากอย่างพระเจ้าประเสนทิโกศลรักเหลือเกินและยังมีเศรษฐีอายุมากคู่หนึ่งชื่อนกุลปิตานกุลมารดาแก่มากแล้วรักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกนะก็มีความสนิทสนมมากกับพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสเสมอว่าอย่ามาติดในตัวบุคคลอันนี้ก็เพื่อจะให้เตือนสติคือว่าอย่าให้กลายเป็นว่ามาติดอยู่แค่นี้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานั้นต้องการจะให้คนได้หลุดพ้นเป็นอิสระพึ่งตนเองได้พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเป็นกัลยาณมิตรแต่บางทีก็มาติดในกัลยาณมิตรเสียแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ยอมรับว่าในระดับหนึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้มาเอาใจใส่โน้มจิตเข้ามาสู่ธรรมะได้มาศึกษาจริงจังมาเชื่อฟังตามฟังคำสอนแล้วก็จะเป็นทางให้เดินหน้าไปได้อันนี้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ผูกกันไว้ด้วยศรัทธาก็เป็นประโยชน์อย่างเนี้ยเป็นเครื่องนำไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปให้เกิดปัญญาแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็เป็นแต่เพียงว่าต้องคอยระวังคอยเตือนอย่าให้มาติดอยู่แค่นี้ไม่ให้หลงนะนั้นพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้มีศรัทธาศรัทธาเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยเป็นตัวนำในเบื้องต้นนะเพื่อจะให้เดินหน้าได้มีพลังมีกำลังทำให้เอาจริงเอาจังด้วยอันนี้ความผูกพันความศรัทธาต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้อยากจะอยู่ใกล้ชิดและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนห่างไกลท่านเหล่านี้ก็จะระลึกถึงนะแล้วก็อยากจะมีอะไรเป็นองค์แทนที่ระลึกใช่ไหมก็เลยมีเหตุการณ์เช่นอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้าบางครั้งก็เสด็จไปที่อื่นก็อยากจะมีอะไรเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าได้มาเห็นทุกวันทุกวันนะเหมือนก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ขอพระอานนท์นะว่าอะไรไว้เป็นสิ่งที่แทนองค์พระพุทธเจ้าไว้เป็นที่ระลึกก็เลยได้ปลูกต้นโพขึ้นต้นหนึ่งที่พระเชตวันต้นโพต้นนี้เวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้มาคอยบำรุงรักษาดูแลได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อต้นโพนี้ว่าต้นโพอนันทโพธิต้นโพของพระอานนท์นะนี่อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่พระอานนท์เองก็มีความรักพระพุทธเจ้ามากนะจนกระทั่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระอานนท์ได้ตรัสรู้ช้าเพราะความติดความผูกพันเนี่ยแล้วก็คติโบราณก็มีอยู่ว่าอย่างท่านที่ทำความดีหรือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเมื่อท่านจากไปแล้วก็จะเก็บสิ่งของที่เกี่ยวกับตัวท่านนั้นไว้เป็นตัวแทนไว้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะก็คืออัฐิใช่ไหม สำหรับพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุคตินี้มีมาแต่โบราณครับเป็นคติของการสร้างสถูปคือเมื่อท่านที่เคารพนับถือล่วงลับไปก็เอาอัฐิของท่านมาเก็บไว้แล้วก็บรรจุไว้สร้างสถูปบรรจุไว้โดยปกติก็จะสร้างไว้ตามทางสี่แพร่งหมายความมันเป็นจุดที่คนเนี่ยเดินมาพบปะได้พบเห็นอยู่เสมอก็จะได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ระลึกเตือนใจเราให้นึกถึงท่านที่เคารพบูชานั้นแล้วจิตใจจะได้โน้มไปสู่ความดีความงามไปด้วยแล้วสำหรับพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคำสอนของพระองค์คือเมื่อนึกถึงพระองค์แล้วก็นึกถึงคำสอนของพระองค์ด้วยแล้วก็นึกถึงคำเตือนของพระองค์ให้เรามั่นอยู่ในคุณธรรมความดีงามใช่ไหมในคติเรื่องสร้างสถูปบรรจุที่เราเรียกว่าพระธาตุนี่ก็มีมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็จึงมีเรื่องแม้แต่ในพระไตรปิฎกที่ว่ากษัตริย์เมืองต่างๆก็ส่งทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะบรรจุไว้แทนพระองค์ในเมืองของตนเป็นที่สักการะเคารพบูชาของประชาชนนี่เป็นคติโบราณที่นอกจากพระอัฐิธาตุพระสรีระของพระองค์และพระสรีระธาตุของพระองค์แล้วนี่แม้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะเคยไปประทับที่ไหนนะคนก็จะเอาสถานที่นั้นเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่าสถานที่4แห่งต่อไปนี้นะเป็นสังเวชนีสถานเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสังเวชหมายความว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดพลังสังเวชนี่ภาษาไทยสมัยหลังนี่เข้าใจผิดสังเวชกลายเป็นสลดหดหู่สลดหดหู่ก็เป็นอกุศลสิท่านเรียกว่าเป็นนิวรณ์ผิดสังเวชสังเวชะเนี่ยมาจากคำนามว่าสังเวคะเวคะแปลว่าพลังสังแปลว่าพลังพร้อมขึ้นมาพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดพลังพลังพร้อมขึ้นมาไปเห็นสถานที่ที่พระองค์เคยทรงประทับทรงเคยประทับมาก่อนก็คือที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เริ่มตั้งแต่ที่ประสูติที่ลุมพินีวันแล้วก็ที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาโดยเฉพาะที่ต้นโพซึ่งเดี๋ยวนี้โพที่พุทธคยาก็ไม่ใช่ต้นเดิมแล้วก็ที่ปรินิพที่แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วก็ที่ปรินิพพานที่กุสินาราอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าเนี่ยเป็นที่ที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะได้เห็นได้ดูแล้วก็จะได้เตือนใจให้ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเคยเสด็จมาอยู่ที่นี้เคยใช้สถานที่นี้แล้วก็จะได้เตือนใจเนี่ยให้นึกถึงพระองค์และคำสอนของพระองค์เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองจิตใจก็จะได้น้อมเข้าไปสู่กุศลธรรมนะอันนี้เรียกว่าสังเวชนียสถานอย่างที่กล่าวแล้วว่าคำว่าสังเวคะนั้นแปลว่าเกิดกำลังพลั่งพร้อมขึ้นมาไม่ใช่หมายความว่าสลดหดหู่ใจนะปลุกใจนั่นเองเป็นที่ที่ปลุกใจเราจะได้นึกถึงมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเห็นแล้วเกิดปีติอิ่มใจนี่พระพุทธเจ้าเคยอยู่ตรงนี้เราได้มาเห็นแล้วโดยตนเองนะต่อไปนี้ตั้งใจเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มที่อะไรต่างๆนะเคยตกอยู่ในความประมาทตอนนี้จะไม่ประมาทแล้วอะไรนี่นะเนี่ยนี่สังเวชนีสถานแม้แต่สถานที่แล้วก็สิ่งที่พระองค์เคยใช้สอยอาจจะเป็นบาทหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นเครื่องระลึกแทนพระองค์เหมือนกันซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่ท่านใช้คำว่าเจดีนะแล้วก็เลยแบ่งพุทธเจดีที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่เป็น4อย่างในคัมภีร์รุ่นหลังๆก็จะจัดออกมาว่าเจดีนี่สิ่งที่เตือนใจและระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าสำหรับชาวพุทธแล้วนะมี4ประเภท1ธาตุเจดีที่บรรจุพระธาตุคือพระอัฐิของพระองค์ก็ได้แก่พระสถูปต่าง แล้วก็สองธรรมเจดีย์เจดีย์บรรจุพระธรรมคำสอนนะก็เอาคำพีนะเช่นบรรจุจารึกปฏิจจสมุปบาทเยธรรมาเหตุปปภวานี่ไปบรรจุไว้อันนี้ก็เป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งเตือนใจระลึกถึงธรรมะโดยตรงเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระองค์ก็คือระลึกถึงว่าพระองค์สอนว่าอย่างไรก็โยงไปหาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ต่อไปก็บริโภคขเจดีบริโภคขเจดีก็คือเจดีได้แก่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอยแม้แต่สถานที่เนี่ยยังสังเวชนียสถานทั้งสี่เนี่ยเป็นบริโภคขเจดีย์หมดบริโภคไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเอามาฉันบริโภคก็คือในภาษาบาลีหมายถึงเคยใช้สอยนะสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าใช้มาแล้วไปสิปัตตนมฤคทายวันนะอ้าวแล้วเจดีย์อย่างอะไรลืมไปแล้วใครนึกออกบ้างนะเนี่ยไม่ได้ทันเตรียมนะฮะอุเทสิกเจดีย์เจดีย์ที่สร้างเพื่ออุทิศหรือหมายถึงว่าเจาะจงเป็นเครื่องหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระพุทธรูปนี่นะเป็นประเภทที่4อุเทสิกเจดีย์อันนี้อุเทสิกเจดีย์คือพระพุทธรูปเนี่ยเกิดหลังสุดเพราะว่าสมัยก่อนนี้เขามีคติว่าท่านที่เคารพนับถือสูงสุดเนี่ยไม่กล้าแม้จะทำรูปแทนเขามีความเคารพมากไปทำรูปแทนแล้วรู้สึกว่าไม่เคารพเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเห็นได้ชัดก็คือสมัยพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วตั้ง200กว่าปีพระเจ้าโศกมหาราชนี่นับถือพระพุทธเจ้าและอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานไว้เนี่ยเป็นถาวรวัตถุโดยใช้หินใช้ศิลาเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุยุคพระเจ้าโศกเนี่ยจึงเหลือมามากอย่างยิ่งเลยที่เรารู้จักพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังที่มาขุดค้นกันได้เนี่ยก็เพราะไปเจอของพระเจ้าโศกนี่แหละถ้าเป็นยุคอื่นๆนี่สร้างด้วยไม้อะไรต่างๆหมดไม่มีเหลือพระเจ้าโศกได้ใช้ศิลาเพราะนั้นก็เลยมีหลักฐานเหลือมาเยอะแยะหมดเลยเป็นยุคพระเจ้าโศกเช่นศิลาจารึกเป็นต้นทั้งหลักเสาศิลาทั้งที่เป็นจารึกบนโขดหินแผ่นหินอันนี้พระเจ้าโศกเคารพพระพุทธเจ้ามากก็ทำรูปภาพแกะสลักในศิลาไว้เป็นพุทธประวัติพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็มีรูปหมดแต่ว่าในเหตุการณ์เหล่านั้นไม่มีองค์พระพุทธเจ้าอยู่ว่างแล้วก็พยายามคิดสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอ๋อนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นใช่ไหมอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์ตอนประสูติก็จะมีพระนางมายาโหนกิ่งผลกิ่งไม้นะผลกิ่งสาระอย่างนี้ก็อ้าวคนดูก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นตอนประสูติใช่ไหมหรือเห็นดอกบัวรอรับเหมือนกับเป็นที่ที่จะเหยียบไป79เห็นดอกบัวนี่คนก็รู้อ๋อนี่คือพระพุทธเจ้าประสูติแต่ไม่ทำองค์ไว้อะไรอย่างนี้นะทีนี้ตอนตรัสรู้ก็ทำต้นโพไว้สิมีพระแท่นใช่ไหมแล้วก็มีรูปอื่นประกอบก็รู้ว่าอ๋อนี่คือเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานก็มีพระแท่นใต้ต้นสาระอย่างเงี้ยก็รู้กันนะแสดงปฐมเทศนาก็มีรูปกวางนะกวางหมอบอยู่ใต้พระแท่นอะไรนี่เนี่ยก็รู้ว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะว่าเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของพวกหมวนเนื้อหมู่กวางนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมัยพระเจ้าโศกก็ยังไม่มีพระพุทธรูปชัดเจนเลยจนกระทั่งมาถึงประมาณพ.ศ.500ใกล้ๆ500เนี่ยจึงได้เกิดมีพระพุทธรูปขึ้นมาที่เกิดมีพุทธรูปก็เพราะว่ามีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาก็คือพวกกรีกนี่เข้ามา ความจริงก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ก่อนพระเจ้าโศกแหละตั้งแต่ยุคปู่พระเจ้าโศกคืออเล็กซานเดอร์มหาราชทุกท่านคงเคยได้ยินชื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชนี่เป็นกษัตริย์กรีกที่เมซิโดเนียเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเลยนะเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีความสามารถมากก็ได้รบชนะในดินแดนต่างๆมาแล้วยกทัพมาทางอินเดียแล้วก็ยกทัพมาจดชายแดนอินเดียกะว่าจะเข้าบุกตีอินเดียซึ่งเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมยิ่งใหญ่นะก็ถ้าชนะอินเดียก็อเล็กซานเดอร์มหาราชก็จะยิ่งเกรียงไกรใหญ่เลยนะก็เตรียมพร้อมแล้วตอนนี้จะเข้าสู่ดินแดนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่อีกดินแดนหนึ่งก็ยกทัพมาประชิดชายแดนไว้เตรียมรีบผลไว้ก่อนวางแผนรบนี่ตอนนั้นอาณาจักรมคธกำลังรุ่งเรืองในประเทศอินเดียพวกอาณาจักรเล็กๆน้อยๆและที่เคยยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลและตอนนี้หมดแล้วตกอยู่ใต้อำนาจมคธตีได้หมดแล้วมคธก็เป็นมหาอำนาจผู้เดียวอันนี้ก็มีชนเผ่าต่างๆหรือว่าพวกกษัตริย์เมืองเล็กๆน้อยๆอยากจะแย่งอำนาจมคธโดยเฉพาะมีผู้หนึ่งชื่อว่าจันทรคุปจันทรคุปนี่ก็อยู่ในวงที่บาลีเรียกว่าโมริยะสันสกฤตเรียกว่าเมาริยะเขาก็สืบกันว่าโมริยะนี่ก็คือตระกูลสายพระญาติของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นได้ว่าเป็นพวกที่ถูกกวาดล้างจากแคว้นโกศลแคว้นโกศลนี่ก็มีเรื่องเก่าตอนสมัยพุทธกาลต้องเอาไว้เล่าทีหลังนะก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อวิทูตภะเนี่ยเป็นลูกทาสของกษัตริย์ศากยะที่มีความหงแหนถือตัวในเรื่องวรรณะเป็นอย่างยิ่งก็เลยทางกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลคือพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลอยากจะเป็นญาติพระพุทธเจ้านี่ก็เลยไปขอลูกพระราชธิดาของกษัตริย์ศากยะมาเป็นชายาเป็นมเหสีอันนี้ทางกษัตริย์ศากยะนี่แหมเป็นเผ่าที่ถือวรรณะอย่างยิ่งเลยไม่ยอมแต่ว่าเพราะว่าโกศลมีอำนาจมากก็เลยต้องหลอกใช้วิธีว่าเอาลูกทาสลูกทาสีเนี่ยไปให้พอลูกทาสีนี่โตขึ้นมาก็ไปเยี่ยมบ้านของตัวเองแล้วต่อมาก็ถูกเขาแสดงความเหยียดหยามโดยที่ว่าเขาไม่ได้แสดงต่อหน้าแต่ไปล่วงรู้เข้าก็เลยโกรธและผูกอาฆาตว่าจะต้องล้างเผ่าศากยะพอได้ขึ้นครองราชก็ยกทัพไปล้างเผ่าศากยะเรียกว่าแคว้นศากยะก็หมดสิ้นแต่ว่าก็มีผู้ที่หนีไปในบรรดาผู้ที่หนีไปเหล่านี้ก็ไปอยู่เชิงเขาหิมาลัยความจริงแคว้นศากยะก็อยู่ใกล้ๆเชิงหิมาลัยอยู่แล้วก็ลึกเข้าไปทางเชิงเขาหิมาลัยแล้วก็ว่ากันว่าพวกหนึ่งก็คือพวกโมริยะเนี่ยเป็นโมริยะกษัตริย์ก็สืบเชื้อสายต่อกันมาจนถึงจันทรคุปเนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนั้นจันทรคุปก็เป็นหัวหน้าเผ่าที่เป็นสืบเชื้อสายตระกูลกษัตริย์นะวงเล็กๆวงหนึ่งละนี่จันทรคุปนี่ก็คิดที่จะแย่งอำนาจของแคว้นมคธจะตั้งตัวเป็นใหญ่ให้ได้นะก็ได้พยายามรบราสู้ก็ยังไม่สำเร็จทีนี้ก็พอดีตอนนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยกทัพเข้ามาประชิดชายแดนอินเดียแล้วเตรียมที่จะยกทัพเข้าตีแคว้นมคธเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แล้วนะตอนนี้ตอนตกกับตอนออกกำลังจะเจอกันอันนี้ฝ่ายจันทรคุปนี่ก็กำลังหาทางที่จะขึ้นครองอำนาจอยู่ตอนนี้ความคิดของสองฝ่ายนี่มาบรรจบกันอเล็กซานเดอร์ก็เลยก็คิดว่าแหมการครั้งนี้ใหญ่โตนักนะถ้าเราได้กำลังจากพวกในถิ่นเดิมของเขาเนี่ยมาช่วยนะก็จะทำให้ทำการได้ง่ายขึ้นก็เลยคิดว่าจะต้องหาพวกเผ่าต่างๆที่อยู่รอบนอกของแคว้นมคธเนี่ยมาเป็นกำลังใช่ไหม แล้วก็เข้าไปตีฝ่ายจันทรคุก็คิดว่านี่ถ้าเราได้อเล็กซานเดอร์มาเป็นกำลังนี่เราคงจะตีมคธได้ง่ายขึ้นนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เลยมันกลายไปว่าความคิดประสานกันได้ใช่ไหมก็เลยมีการนัดพบก็จันทรคุก็ได้รับนัดว่าให้ไปพบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ค่ายของพระองค์ที่ชายแดนพอไปพบกันขัตติยมานนะเอาละสิใครจะแสดงความเคารพก่อนอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ถือตัวนี่ฉันกษัตริย์ที่ปราบมาตลอดตั้งแต่กรีกมาจนกระทั่งถึงชายแดนอินเดียแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเกรียงไกรอย่างยิ่งเลยฉันไหนจะมายอมคารวะแก่พวกชนกษัตริย์หัวหน้าเผ่าเท่านั้นฝ่ายจันทรคุปก็คิดเช่นเดียวกันเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ชาวท้องถิ่นอินเดียทำฉันไหนจะไปแสดงคารวะกับชนพวกมาจากดินแดนภายนอกใช่ไหมไม่ยอมต่างคนต่างไม่แสดงคารวะกันก่อนจันทรคุปไอ้ฝ่ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ทรงพระพิโรธโกรธกริ้วเป็นอย่างยิ่งเลยสั่งจับจันทรคุปขังไมตรีก็เลยขาดสะบั้นนะกลายเป็นว่าแทนที่จะมาช่วยกันรบกันเลยจบกันเท่านั้นนะก็อาจารย์จันทรคุปก็ถูกจับแต่ว่าเรื่องราวมีต่อมาว่าในที่สุดจันทรคุปก็หนีไปได้นะฝ่ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ต่อมาไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็เลิกทัพกลับกรีกนะไม่รบตกลงไม่เข้าตีอินเดียอันนี้เมื่อกลับก็เลยให้แม่ทัพในกองที่ได้ตามมานั้นน่ะครองดินแดนที่ได้รบชนะไปแล้วมาถึงชายแดนอินเดียก็เลยมีพวกกษัตริย์กรีกที่เป็นแม่ทัพเก่าๆน่ะครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ชายแดนอินเดียแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองก็กลับทางเรือแล้วไปสวรรคตกลางทางทีนี้จันทรคุปต่อมาก็เข้าตีมคธได้ด้วยตนเองนะก็มีเรื่องราวยาวต้องเล่ากันทีหลังนะมีการที่ตอนแรกแพ้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วไปได้อุบายจากยายแก่อะไรเนี่ยนะหนีกระสานแตกซอกซอนหลบลี้ไปแล้วไปได้ยินเสียงยายแก่พูดด่าหลานอะไรเนี่ยก็เลยได้ความคิดนะแล้วก็ใช้ยุทธวิธีใหม่แล้วเข้าตีแคว้นมคธได้สำเร็จก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์นะก็ตั้งราชวงศ์โมริยะหรือเมาริยะขึ้นมานะเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้ก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมคธใหญ่อยู่แล้วใครขึ้นครองมคธก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแหละนะนี่จันทรคุปก็มีพระราชโอรสพระนามว่าพระเจ้าพินทุสารไม่ใช่พิมพิสารนะพิมพิสารในสมัยพุทธกาลนี่พินทุสารลูกเป็นโอรสของพระเจ้าจันทรคุปแล้วพินทุสารก็มีโอรสเยอะแยะโอรสเหล่านี้ก็ร้อยประมาณ100ร้อยเศษก็มีพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าชายอโศกพระเจ้าพินทุสารก็ส่งไปเป็นอุปราชครองแคว้นรุจอวันตีก็พอพระเจ้าพินทุสารสวรรคตอโศกนี่ดุร้ายมากร้ายกาจมากก็บุกฆ่าพี่น้องหมดเพื่อจะขึ้นครองราชผู้เดียวนะเหลือไว้แต่น้องร่วมคันมารดาองค์เดียวนะนอกนั้นฆ่าหมดแล้วเสร็จแล้วพอขึ้นครองราชก็ยกทัพตีบุกแหลกหมดนะจนกระทั่งมากลับใจมานับถือพุทธศาสนาคราวนี้ก็เปลี่ยนนโยบายจากสังขามวิชัยชนะด้วยสงครามมาเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมะเปลี่ยนจากการรบราฆ่าฟันมาสร้างสาธารณประโยชน์สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสัตว์สร้างวัดวารามให้การศึกษากับประชาชนทำศิลาจารึกนะให้ศิลาจารึกก็เป็นอุบายให้การศึกษากับประชาชนเพราะสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษใช้ทั่วไปก็ให้ไปเขียนไว้ตามที่ต่างๆให้หัวหน้าหมู่ชนหรือท้องถิ่นเช่นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอามาเรียนรู้ไปแล้วไปสั่งสอนบอกแจ้งแก่ประชาชนชาวบ้านอันเนี้ยอ้าวเลยเล่าไปเรื่องนี่เรื่องพระเจ้าโศกทีนี้มาพระเจ้าโศกมหาราชก็ครองราชยิ่งใหญ่มากอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาก็แผ่ขยายไปในแคว้นของพระองค์ก็ไปทั่วหมด ันนี้สวรรคตไปแล้วมาถึงอีกช่วงไม่กี่สิบปีนะพวกพราหมณ์ก็ได้ยึดอำนาจจับหลานหรือเหลนพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ปลงพระชนเสียนะก็ขึ้นตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อเรียกว่าราชวงศ์สงฆาเป็นราชวงศ์ของวรรณพราหมณ์ก็กำจัดพุทธศาสนาเป็นการใหญ่แต่ว่าราชวงศ์สงฆาไม่สามารถจะครองอำนาจยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าโศกได้แว่นแคว้นของตัวเองก็แตกกระจัดกระจายก็เป็นบุญของพุทธศาสนาคือว่าแว่นแคว้นที่แตกออกไปเหล่านี้ก็ยังรักษาพุทธศาสนาไว้ส่วนทุงสงฆานี่เขาเป็นพราหมณ์เขากำจัดเลยนี่ในบรรดาแว่นแคว้นที่แตกออกไปเหล่านั้นก็มีแคว้นที่มาจากกษัตริย์กรีกด้วยนะจากที่สืบต่อจากแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์ตั้งไว้เนี่ยพวกนี้ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองดินแดนนั้นๆซึ่งต่อมาอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าโศกพอพระเจ้าโศกสิ้นแล้วต่อมาสงฆะขึ้นเอาไว้มาอยู่พวกนี้ก็แยกตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นมานะพวกกษัตริย์เหล่านี้ก็มีกษัตริย์วงหนึ่งนะองค์หนึ่งต่อมาในระยะพ.ศ.500ชื่อพระเจ้าเมนันเดอร์เมนันเดอร์นี่เป็นกษัตริย์กรีกที่ว่าสืบเชื้อสายมาจากแม่ทัพที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาตั้งไว้เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพระเจ้ามิลินทะนะภาษากรีกว่าเมนันเดอร์ทีนี้มิลินทะนี้ก็นับถือพระพุทธศาสนามากมีเรื่องราวว่าเป็นนักปราชญ์ได้ถกเถียงเรื่องทางปรัชญาแล้วมาเจอพระนาคเสนแล้วก็มานับถือพุทธศาสนาก็บำรุงพุทธศาสนาเป็นการใหญ่แคว้นแคนของกษัตริย์กรีกองค์เนี้ยก็มีวัฒนธรรมกรีกสืบมาแต่โบราณเพราะกรีกนี่เขาชอบปั้นรูปเคารพจะเห็นได้ว่าในเมืองกรีกนี่เขาจะปั้นรูปเทพเจ้าซีอุสอะไรพวกนี้ใช่ไหมเทพเจ้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาชอบทีนี้พอมานับถือพุทธศาสนาพวกกรีกนี่ก็อยากจะปั้นรูปพระพุทธเจ้าทีนี้ตัวเองไม่อยู่ใต้วัฒนธรรมอินเดียนี่ตัวเองมีสายวัฒนธรรมของตัวเองก็เอาแนวความคิดของกรีกเนี่ยมาปั้นพระพุทธรูปขึ้นนะก็เลยเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรกจากพวกเชื้อสายกรีกที่มาปกครองอยู่ในอินเดียนะเพราะนั้นก็จะมีพุทธรูปในยุคแรกๆเนี่ยเป็นศิลปะที่อยู่ฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียเพราะว่าพวกกษัตริย์กรีกเนี่ยปกครองอยู่แถวนั้นนะโดยเฉพาะก็พวกศิลปะคันธาระนะคันธารานี่ก็เป็นชื่อแคว้นของอินเดียหรือชมพูทวีปที่อยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือนะซึ่งมีมาสืบมาแต่สมัยพุทธกาลอันนี้ก็ต้องการเล่าเพียงเรื่องของการเกิดพระพุทธรูปใช่ไหมก็แปลว่าที่พวกกรีกเขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาก็เพื่อเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้านะนี่คติเรื่องการสร้างพระพุทธรูปก็มีเรื่อยมาก็ทีนี้ก็สร้างไว้เป็นองค์แทนระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ก็คนที่มีกำลังก็สร้างองค์ใหญ่ๆคนที่ไม่มีกำลังก็สร้างองค์เล็กๆหรือคนที่มีกำลังมากๆอยากจะแจกเผื่อแผ่คนโน้นก็สร้างองค์เล็กๆแจกกันไปเยอะกันใหญ่คราวนี้แพร่หลายความนิยมเรื่องสร้างพุทธรูปพอกรีกมันนำแล้วคราวนี้เอาใหญ่เลยพอนับถือพุทธศาสนาแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ต่อมาก็มีความคิดถึงว่าโอ้ในอนาคตการเบื้องหน้าพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะสูญสิ้นไปก็ได้นะเราจะต้องทำอะไรเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าแต่ก่อนดินแดนนี้มีพระพุทธศาสนามั่นคงเจริญอยู่ก็คิดว่าโอ้ต้องสร้างสถูปแล้วบรรจุพุทธรูปไว้จะเป็นพระองค์ใหญ่บ้างเล็กบ้างเป็นพระเครื่องที่เราเรียกว่าพระเครื่องพระพิมพ์อะไรต่างๆก็เลยเกิดมีคตินี้ขึ้นมาว่าสร้างสถูปบรรจุพระพุทธรูปใหญ่น้อยเพื่อไว้เป็นหลักฐานแสดงในอนาคตเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมโทรมสูญสิ้นไปว่าได้เคยมีพุทธศาสนาเจริญอยู่ในดินแดนนี้อ้าวนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะว่าทำไมจึงมีการสร้างพระเครื่องกันใหญ่นี่ก็เล่าถึงเรื่องอดีตให้เห็นว่ามีความเป็นมาอย่างไรตอนนี้ก็เท่ากันได้สองอย่างละหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่เคารพบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นเครื่องเจริญศรัทธาทำให้จิตมีปีติอิ่มใจอะไรนี้นะน้อมจิตไปสู่ความสงบแม้จะใช้ในทางสมาธิก็ไ เพราะว่าเราจะเริ่มบำเพ็ญสมาธิทำจิตใจให้สงบใจมันแกว่งนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้เรามีสิ่งที่เคารพมีพระพุทธรูปอยู่กับตัวเราเรามองไปที่พระพุทธรูปเรานึกถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วนึกถึงพระคุณของพระองค์จิตใจของเราก็โน้มเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นนะได้ประโยชน์เยอะแยะนะแล้วก็มามีคติที่ว่าสร้างไว้บรรจุไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าพุทธศาสนาเคยมีที่นี่ก็เลยนิยมกันมาเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็ถือตามอย่างนี้มาก็เด่นมากเรื่องพระพุทธรูปนี่เรื่องนี้ก็เป็นมาจนกระทั่งการที่นับถือแทนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทำในแง่หนึ่งก็เกิดกำลังใจด้วยถ้าสำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยซึ่งยังมีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวต่างๆใช่ไหมก็เมื่อมีสิ่งที่ระลึกแล้วก็ทำให้จิตใจนี่เกิดกำลังขึ้นมาหายกลัวเรื่องนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสแต่ตอนนั้นไม่มีพุทธรูปนะในยุคพุทธกาลยกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งเรียกว่าทัชชคสูตรพระภิกษุจำนวนหนึ่งไปอยู่ในป่าไปบำเพ็ญสมณธรรมไปเจริญภาวนาอะไรของท่านก็แล้วแต่ทีนี้เกิดความกลัวในเรื่องว่าบางทีเทวดาก็มาแกล้งเทวดาเนี่ยมีทั้งดีทั้งร้ายนะแต่ว่าบอกแล้วนะเทวดาเดี๋ยวจะเคยพูดหรือยังไม่ทราบอาจจะยังไม่ได้พูดก็ได้เรื่องเทวดาในพุทธศาสนาถือว่าเทพต้องไม่เหนือธรรมธรรมะต้องเหนือเทพนะในหลักพุทธศาสนาต้องจำให้ดีหลักการว่าธรรมต้องเหนือเทพทีนี้เทวดานี่แกก็มีกิเลสอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะแกชอบยกทัพรบกันลงไปดูที่เทวดาในตำนานฮินดูอ่ะไม่ว่ากรีกว่าฮินดูอินเดียประเทศไหนก็ตามอ่ะตำนานเทวดาชอบยกทัพรบกันแย่งคู่ครองกันปราบปรามกันมีโลภะโทสะมากโมหะเยอะเทวดาเนี่ยก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละเป็นแต่ว่าเป็นระดับที่มีกำลังมีอำนาจมีความดีในส่วนอื่นพอสมควรนะคือโดยเฉลี่ยแล้วถือว่าเทวดาเนี่ยสูงกว่ามนุษย์แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มีกิเลสสมบัติก็มากนะเพราะว่าโอกาสมันหนุนนะหรือความฮึกเหิมใจว่ามีไอ้ตัวความมีกำลังอำนาจก็ทำให้ยิ่งฮึกเหิมเพราะนั้นตำนานเทวดาไม่ว่าประเทศไหนโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยจะมีเรื่องราวที่รบราฆ่าฟันกันมากแล้วก็ทีนี้ว่าถึงเกี่ยวกับพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมในป่าบางทีเทวดาก็โกรธไม่พอใจไม่พอใจอะไรเช่นว่าไอ้เราอยู่ดีๆเนี่ยมีพระมาอยู่ในถิ่นนี้แล้วเราก็ต้องคล้ายๆว่าเกรงใจอ่ะเพราะพระนี่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะอยู่ในธรรมะเนี่ยอยู่ในธรรมะก็ไปทำอะไรท่านไม่ได้ก็ตัวเองก็ต้องระวังตัวขึ้นรู้สึกทำอะไรมันไม่ได้สบายใจอึดอัดเทวดาก็เลยแกล้งเนี่ยมาหลอกมานิรมิตรูปอะไรต่างๆให้น่ากลัวพระก็กลัวเพราะยังเป็นปุถุชนอยู่อันนี้แม้แต่ว่าเทวดาไม่หลอกพระไปอยู่ในป่าอย่างนั้นบางทีก็กลัวเองใช่ไหมเนี่ยมาป่าลึกๆนี่ปุถุชนมันก็ต้องกลัวแหละใช่ไหมกลัวผี

มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยเรื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ต้องพูดอยู่ดีว่ายึดเหนี่ยวอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวนี้เอามาใช้พูดมากว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนาเอาเดี๋ยวต้องไปอธิบายกันทีหลังทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเนี่ยเรื่องเคยมีมาแล้วภูตปุพังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนะพระองค์ก็เล่าตำนานของอินเดียว่าเทวดากับอสูรรบกันนี่เห็นไหมนี่เรื่องเทวดาอีกแล้วเทวดาพระอินทร์นี่ก็จอมนักรบนะรบกับอสูรนี่เป็นประจำเลยนะเทวดากับอสูรก็ยกทัพรบกันตอนนี้เทวดาก็มีทั้งเทวดาหัวหน้าแม่ทัพเทวดาลูกน้องนะเทวดาพวกพลทหารฝ่ายอสูรก็เช่นเดียวกันเมื่อรบทัพกันนะพวกลูกน้องพวกคนทหารของเทวดานี่ก็มีความหวาดกลัวเหมือนกันนี่ใช่ไหมรบกันพวกอสูรนี่ไม่ใช่ย่อยนะอสูรนี่เขาเรียกว่าปุพพเทวดาเทวดาเก่าเหมือนกันก็เป็นนักรบกล้าหาญเหมือนกันทีนี้รบกันก็เมื่อเกิดความหวาดกลัวพวกเทวดาที่เป็นรีผลนี่ก็จะมองดูธงของแม่ทัพธงของพระอินทร์ธงของปปชาบดีธงของพระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ๆพอมองดูธงแล้วก็เกิดใจฮึกเหิมสู้ใช่ไหมเนี่ยมนุษย์ปุถุชนก็อย่างเงี้ยต้องมีอะไรมันเชียร์ใช่ไหมแม้แต่ว่านักกีฬาไปสู้ในสนามก็ยังต้องอาศัยกองเชียร์ใช่ไหมปลุกใจขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ปุถุชนเป็นอย่างนี้อันนี้พวกทหารเทวดาก็เช่นเดียวกันก็มองดูธงของแม่ทัพก็เกิดใจฮึกเหิมนะมีกำลังสู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะเนี่ยตัวพระอินทร์เองเทพประชาบดีเองและเทพอื่นๆที่เป็นแม่ทัพทั้งหลายเนี่ยเขาเองเขาก็ยังมีกิเลสมีความกลัวมีความหวาดเสียวมีความสะดุ้งนะและทหารเขาไปยังนึกถึงตัวเทวดาเหล่านี้เขาก็ยังฮึกเหิมมีกำลังใจสู้หายหวาดกลัวหรือบรรเทาความกลัวลงแต่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหมดกิเลสแล้วไม่มีความกลัวเหลืออยู่เลยนี่เพราะฉะนั้นท่านไปอยู่ในป่าถ้าเกิดความหวาดกลัวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขานึกถึงแม่ทัพเขาซึ่งยังมีกิเลสตัวแม่ทัพเองก็ยังกลัวเขายังมีกำลังใจนี่เราพระสงฆ์เนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีกิเลสไม่มีความหวาดกลัวเลยเนี่ยก็จะมีกำลังใจหายหวาดหายกลัวนะแล้วก็ต้องระลึกอย่างที่ว่าธรรมะนั้นเหนือเทพถ้าเราอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะก็อันนี้ก็เป็นเครื่องช่วยที่จะทำให้พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมในป่านี่หายกลัวนี่การระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีความหมายแบบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็มีความหมายในเชิงกำลังใจหายกวาดหายกลัวก็กลายเป็นแบบที่เขาเรียกว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเฉพาะยามที่ขวัญเสียยามที่เสี่ยงภัยอันตรายใช่ไหมอันนี้แค่ระลึกถึงพระพุทธคุณที่ไม่มีวัตถุอยู่นะก็เป็นหลักมีอยู่แล้วทีนี้ในเมื่อเรามีวัตถุรูปเคารพก็ยิ่งเป็นสื่อใหญ่เลยใช่ไหมเป็นสื่อที่เห็นชัดๆนะไม่มีพุทธรูปเป็นวัตถุใจต้องเป็นนึกเอาแต่นี่มีเป็นวัตถุมองเห็นเลยเอาเลยใจก็นึกขึ้นมาก็พอใจนึกขึ้นมามีจุดเริ่มต้นวัตถุหยาบนี่มันทำให้มีที่เกาะที่จับของจิตได้ดีขึ้นใช่ไหมก็จะทำให้ใจมั่นแล้วเกิดกำลังใจได้นะอันนี้แหละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โยงเข้ามาหาอันนี้ก็เป็นความหมายขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญซึ่งมันชักจะใกล้กับความหมายที่ใช้ปัจจุบันนี้แต่ต้องระวังนะเนี่ยทำไงจะแยกได้ว่าความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในขอบเขตแค่ไหนนะและความหมายที่มันจะผิดพลาดเนี่ยอยู่แค่ไหนตรงเนี้ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะมาถึงจุดที่เฉียดกันแหละแต่อย่างไรก็ตามขอย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องของความเข้าใจและการปฏิบัติต่อเรื่องพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระเครื่องในสมัยโบราณก็สืบกันมาในเมืองไทยเนี่ยในความหมายต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมก็มีการที่ว่าเมื่อมีการสงครามใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าอยู่หัวก็จะมีการนำพระพุทธรูปไปเป็นกำลังใจเนี่ย

0: หรือว่าแม้แต่จะออกทัพก็นำทหารเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปใช่ไหมเกิดกำลังใจนะแต่ว่าการใช้พุทธรูปในสังคมไทยก็ยังอยู่ในขอบเขตใช้ในยามแต่เฉพาะศึกสงครามเนี่ยเพราะตอนเวลานั้นต้องการกำลังใจเวลานั้นจิตใจวอกแวกหวั่นไหวมีความหวาดกลัวเลยเนี่ยก็เอามาช่วยไปมาแต่ที่ว่าโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญแต่ว่าการที่บรรจุไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายของการมีพุทธศาสนาในสมัยอดีตเนี่ยก็เป็นคติมาแต่โบราณแพร่หลายอันนี้จะเล่าถึงคตินี้ที่ว่าสืบมาในระยะใกล้ๆเนี่ยถอยหลังไปประมาณ100ปีนี่ผมก็มานึกถึงหลวงพ่อของผมเองหลวงพ่อที่เป็นอุปัชฌาย์เมื่อผมบวชเนรหลวงพ่อไว้บ้านกลางนะเจ้าคุณเมธีธรรมสารอันนี้ท่านก็เป็นพระที่ล่วงลือกันว่าขลังมากนะท่านก็สิ้นไปเมื่ออายุในเรา90ตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วอันนี้ท่านก็เล่าถึงชีวิตเมื่อเด็กๆท่านเล่าให้ฟังที่วัดบ้านกลางซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชเนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อในเรื่องพระขุนแผนใช่ไหมเคยได้ยินไหมพระขุนแผนวัดบ้านกลางนี่แหมถือว่าเป็นพระขลังนะอันนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยท่านเคยเป็นเด็กวัดเราจะได้ดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามองพระขลังของคนสมัยปัจจุบันนี่อย่างไรท่านบอกท่านเป็นเด็กๆ เวลาอยู่มากรุที่บรรจุพระเครื่องต่างๆเนี่ยมันก็แตกใช่ไหมมันก็มีการหักการพังอันนี้ไม่มีใครเอาใจใส่ถ้าบอกเนี่ยพระเครื่องวัดบางกล่าวสมัยก่อนที่เรามานิยมพระขุนแผนขุนเผือกสมัยหลวงพ่อมันยังเด็กๆวิ่งกันอยู่เนี่ยบอกว่าไม่มีใครเอาใจใส่หรอกนะแล้วท่านก็วิ่งเล่นกันกับเพื่อนวัดบ้านกลางนั้นอยู่ริมแม่น้ำเป็นธรรมดาวัดในสมัยโบราณก็อยู่ริมน้ำเท่านั้นเพราะว่าชุมชนนั้นไปตั้งอยู่ในที่ที่ใกล้น้ำการคมนาคมและการทำมาเลี้ยงชีพการอยู่กินปัจจัย4โดยเฉพาะน้ำต้องอาศัยแม่น้ำอันนี้ตอนเป็นเด็กๆท่านก็เล่นกันเด็กนี่ชอบอย่างหนึ่งก็ชอบแม่น้ำชอบเล่นน้ำนะถึงไม่ลงน้ำก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งกับแม่น้ำก็คือว่าเวลาเช้าเช้าหรือตอนใดตอนหนึ่งก็ไปกอบพดพระเครื่องที่กรุที่แตกเนี่ยนะซึ่งสมัยนั้นยังใหม่ๆดีๆทั้งนั้นนะแล้วก็มาที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มาคว้างกันนะว่าใครจะคว้างไกลกว่ากันนะเนี่ยเล่นกันมาอย่างนี้บอกท่านบอกว่าสมัยนั้นไม่มีใครเอาใจใส่อ่ะเนี่ยเป็นของเล่นสำหรับเด็กเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาพระเครื่องเนี่ยพระขุนแผนไปบางกลางพิมพ์เดียวพิมพ์คู่เอามาคว้างลงในแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณที่อยู่หน้าวัดเนี่ยซึ่งสมัยก่อนนี่ยังไม่มีประตูน้ำกั้นน่ะหน้าน้ำก็น้ำมากหน้าแรงก็น้ำน้อยจนบางแห่งก็เดินข้ามได้ก็มาคว้างกันว่าใครได้คว้างได้ไกลกว่ากันจนกระทั่งว่าสมัยหลังๆเนี่ยคนจึงมาถือเรื่องขลังเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วตอนขลังนี่ทีนี้หมดแล้วเพราะว่าคนรุ่นก่อนๆรุ่นหลวงพ่อนี่ไม่รู้ว่าคว้างหมดไปเท่าไหร่แล้วแต่แล้วพอเหลือมารุ่นหลังๆก็คนรุ่นหลังพอเริ่มชอบในเรื่องแง่ขลังก็มาเอากันไปก่อนตอนหลังนี่เหลือแต่เศษตอนผมไปบวชเนนนะยังลงไปในกลุนี่นะมันจะอยู่เสมอดินนะข้างในนี่ขุดลึกลงไปใต้ดินโอ้ลงไปเราก็ต้องกระโดดลงไปนะในนั้นเราพระเยอะแต่แตกทั้งนั้นไม่มีองค์ดีเลยหาไม่ได้เลยในกลุเยอะไปหมดมีแต่องค์แตกคนเก่าๆเขาเก็บดีไปหมดแหละนะก็ได้แต่องค์แตกทำไงก็หากันก็ในวิธีหนึ่งที่จะหาก็คือว่าไปเดินตามริมฝั่งแม่น้ำหลายคนเลยไปได้พระขุนแผนเต็มเลยเพราะว่าในน้ำนั้นเป็นพวกโคลนเลนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในสภาพดีผมไปได้มาองค์หนึ่งมีริ้วรอยตำหนินิดเดียวเนี่ยจากเดินที่ริมฝั่งแม่น้ำโอ้เราก็เลยอ๋อนี่ที่หลวงพ่อเล่าอาจจะเป็นองค์ที่หลวงพ่อได้คว้างก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยแล้วก็ไปเดินกันตามริมฝั่งสมัยนั้นนี่ก็เวลาฤดูแล้งก็น้ำก็น้อยหน่อยก็ได้มาแล้วก็องค์นี้ต่อมาผมก็ไม่ได้ติดใจมากก็ให้พี่ไปนะ นี่ส่วนท่านอื่นๆก็มีท่านที่ไปได้จากเดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเก่าที่เห็นว่าตอนหลังเนี่ยความนับถือในแง่ของความขลังมีมากขึ้นนี่ตอนต่อมานี่สมภารเจ้าวาดหลังจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยท่านชอบเรื่องทำพระเครื่องให้แก่ผู้คนไม่เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ท่านไม่เอาท่านจะทำเฉพาะแล้วก็ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเลือกสรรแล้วหรืออะไรทำนองเนี้ยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าคติที่เกี่ยวกับหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อเองเนี่ยคนเขาเรื่องลือกันว่าขลังเหลือเกินแต่ตัวท่านปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่างไรเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจทีนี้ท่านพระครูหลังจากหลวงพ่อนี่ท่านเอามาทำซะมากมายนี้ท่านก็ไปหาพิมพ์องค์ที่สมบูรณ์มาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแม่แบบไว้ตอนแรกท่านก็ไปเอาขนเอาพระที่แตกๆที่อยู่ก้นกรุเนี่ยเอามาบดแล้วก็ใช้พิมพ์นี้ก็แปลว่าพิมพ์เต็มแต่ใช้ดินเก่าดินจากองค์พระเครื่องเก่าก็เป็นของแท้เหมือนกันใช่ไหมแต่ของแท้มีแต่หักๆก็มาใช้พิมพ์เนี่ยก็ใช้เนื้อจากของแท้เนี่ยมาพิมพ์ต่อมารุ่นนั้นหมดก็ต้องใช้เอาดินอื่นละทีนี้นะรุ่นหลังๆนี่ไม่มีแล้วแม้แต่ดินเก่าก็ไม่เหลือนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเป็นมาแต่เดิมนี่ก็หวนกลับไปเล่าถึงว่าสมัยก่อนไปอันว่าในสภาพอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเรื่องของพระเครื่องอะไรที่คนรุ่นหลังนี่นิยมว่าขลังแล้วก็มาตื่นมาหากันมากมายนะทีนี้ต่อมาในระยะหลังๆเนี่ยเมื่อมีความตื่นกันมากแล้วเนี่ยก็ถึงกับการมีการทำขึ้นมาแล้วก็มีราคาตั้งราคาว่าขนาดไหนพิมพ์อย่างไหนเนื้ออย่างไหนราคาเท่าไหร่จนกระทั่งมันชักจะกลายเป็นการซื้อขายก็มีคนใช้ศัพท์ใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งเรียกว่าพุทธพาณิชย์นี่เป็นศัพท์ยุคหลังเหมือนกันนะซึ่งยุคสมัยก่อนนี้ไม่มีเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าเป็นมาอย่างไรนะจากจุดที่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นเด็กแล้วท่านไปคว้างเล่นกันนะมาสมัยต่อมามันกลายมาอย่างไรจึงกลายเป็นเรื่องของการซื้อขายนะแม้กระทั่งว่าไม่เอาของเก่าที่มีในกลุ่มแต่ว่ามาทำขึ้นใหม่นะนี่ก็เท่าที่พอจะระลึกความหลังไปได้จากที่ผมบวชมาก็มาเชื่อมต่อยุคแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นว่าในเมื่อกรุแตกเป็นต้นแล้วนักคนเริ่มมีความนิยมอย่างน้อยก็อยากก็มีพระไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมอย่างน้อยก็สวยงามนี่พระท่านทำไว้รูปร่างต่างๆขนาดต่างๆมีความสวยงามคนก็อยากจะได้ไว้ในเมื่อยังหายากสมัยหลวงพ่อนี่มากเกินไปก็ไม่มีใครติดใจใช่ไหมจะเอาเมื่อไรก็ได้ความที่รู้สึกเอาเมื่อไรก็ได้ก็ไม่เอาใจใส่ก็ไปเล่นกันทีนี้พอลดน้อยเข้าจะเห็นคุณค่าแม้แต่ไม่มองในแง่ขลังศักดิ์สิทธิ์ก็มองในแง่ว่าโอ้นี่เป็นของหายากความงดงามแทนองค์พระพุทธเจ้าก็มีค่าในตัวเองอันนี้พระเนี่ยท่านอยู่กับวัดท่านก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะไปเอาพระเครื่องเหล่านี้มาถ้าจะเก็บมาไว้เนี่ยทีนี้ก็คนที่มาวัดนี่ก็แจกแจกกันไปนะใครมาวัดก็แจกไปแจกไปต่อมามีน้อยลงก็มานึกว่าเอ๊ะเราจะแจกใครดีถ้าแจกเรื่อยเปื่อยไปของมีน้อยเดี๋ยวก็หมดสิต้องหาทางแจกให้ได้ประโยชน์มากขึ้นก็ต้องมานึกว่าถ้าคนไหนที่เขามีศรัทธาเป็นคนดีสิน่าแจกใช่ไหมอ้าวชักจะมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วต่อมาก็มานึกว่าเอ๊ะยังไงล่ะที่มีศรัทธามากคนไหนเวลาเขามาบำรุงวัดนะถวายปัจจัย4หรือว่าเขามาช่วยบริจาคสร้างโน่นสร้างนี่แล้วก็ให้ไปซะนะจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เราก็รู้จักเลือกคนที่ควรจะให้ตอนนี้ก็ชักจะมีการให้แก่คนที่มีศรัทธาจะอาจจะชักจะมีไปเป็นเงินเป็นบริจาคแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าตอบแทนนะคือหมายความเราจะแจกอยู่แล้วแต่ว่าจะแจกกับใครดีก็ควรจะเลือกคนที่จะแจกก็เลือกแจกกับคนที่มีน้ำใจศรัทธาเป็นคนดีต่อมาแล้วก็อาจจะต้องมีการแยกว่าคนนี้ศรัทธามากก็ให้องค์สวยๆหน่อยองค์นี้ศรัทธาน้อยก็ไว้ให้คนทั่วๆไปนะองค์ใหญ่องค์เล็กอะไรก็ต้องชักแบ่งขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้ต่อมาเอ๊ะมันชักจะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วสิทีนี้นะถ้าบริจาคก็จึงให้ทำไมบริจาคก็ไม่ให้เอาละสิใช่ไหมความรู้สึกเป็นของตอบแทนชักเกิดแหละนะต่อมาพระที่แจกของเดิมหมดแล้วทีนี้ทำไงเกิดค่านิยมอยากได้พระในเวลาบริจาคของชักรู้สึกเหมือนได้ตอบแทนแล้วสิทีนี้ใช่ไหมเกิดเป็นค่านิยมแล้วเป็นความรู้สึกหรือจะเป็นธรรมเนียมเอาละสิทีนี้พระเคยมีพระเครื่องแจกตอนนี้หมดกลุ่มแล้วทำใหม่สิทีนี้นะทำใหม่แจกสิทีนี้ทำไปทำไปเอก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมไปเลยตอนหลังนี่แล้วคนไปบริจาคชักจะต้องเป็นแรงจูงใจแหละต้องมีแรงจูงใจว่าเออท่านจะแจกให้อันนี้แล้วไปบริจาคไม่บริจาคด้วยศรัทธาและด้วยความมีจิตเสียสละซะแล้วใช่ไหมแต่กลายเป็นหวังผลตอบแทนหรือแรงจูงใจอยากได้อันนั้นจึงไปบริจาคนี่ความเสื่อมเริ่มเกิดแล้วต่อมาก็พระที่ดีก็ไม่ได้รู้ตัวก็แจกแบบนี้ก็กลายเป็นธรรมเนียมนี่พระไม่ดีก็มีด้วยสิทีนี้จะหาเงินแล้วเอาละสิทีเขาอยากจะได้เราก็ทำแล้วนอกจากว่าทำเอาเงินเข้าวัดพระที่ดีก็อาจจะไม่ได้คิดมากแต่ก็ไม่ถูกต้องอยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่คิดในแง่ว่าเออเรามาสร้างประโยชน์ส่วนรวมนี่มาสร้างวัดวาอารามก็มีของแจกเป็นของตอบแทนสมนาคุณให้กับญาติโยมที่บริจาคก็สร้างพระเครื่องขึ้นมาหรือแม้ตลอดพระบูชาก็แล้วแต่ต่อมาพระที่ไม่ได้คิดเอาเงินเข้าส่วนรวมเข้าวัดหรือสร้างกุฏิวิหารเสนาสนะของวัดล่ะคิดหาเงินเข้าตัวเลยทีนี้นะเอาละสร้างพระขึ้นมาเนี่ยคราวนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะเป็นใบโฆษณาลงหนังสือพิมพ์นะเป็นใบปลิวก็มีบรรยายสรรพคุณพระนี่เนื้ออย่างนี้ขนาดอย่างนี้นะมีคลังในทางนี้นะราคาเท่านั้นอะไรต่างๆกลายเป็นสินค้าเลยนี่เขาเรียกว่าพุทธพาณิชย์จริงๆความเสื่อมได้เกิดขึ้นมาตามลำดับสมัยก่อนไม่มีมูลค่าราคาเป็นเงินเป็นทองเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ผมเล่าประวัติให้เห็นว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะเข้าใจว่าคงจะพอเห็นทีนี้ถ้าเราไม่คิดถึงความหมายการปฏิบัติของคนโบราณซะบ้างเราจะเสียหลักเราอาจจะนึกว่าคนโบราณเขาก็ทำอย่างนี้ไม่มีเลยเรื่องที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองอ้าวผมจะเล่าไว้แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้เพราะใช้เวลาไปมากแล้วเราก็จะมาค่อยโยงเข้าหลักอีกทีหนึ่งว่ามีหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ขอตัดตอนเล่าอดีตแค่นี้ก่อนมีอะไรสงสัยเฉพาะช่วงนี้ไหมครับ
1: โยมอาจารย์ครับการทำที่เกี่ยวกับมาแบบนี้จะเป็นคล้ายๆการทำพระเครื่องแจกไปก่อนคือวัตถุประสงค
0: ์ครับอ๋อก็ถ้าหากว่าถ้าพระเครื่องสื่อธรรมะนี่ก็อาจจะมีความหมายบ้างแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเด้อเพราะว่าหนังสือธรรมะนี่มันเป็นความจำเป็นในการที่จะเอาตัวหลักคำสอนไปถึงว่าทำไงแล้วก็ต้องไม่ขายใช่ไหมทีนี้ว่าในการที่ไม่ขายนี่เป็นได้เฉพาะเราที่เป็นต้นเรื่องแต่ว่าสำหรับชาวบ้านเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เราก็อยู่ที่ว่าเราจะมีนโยบายอย่างไรบางสำนักก็บอกไม่ยอมขายเด็ดขาดใช่ไหมให้พิมพ์แจกอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ประโยชน์กว้างขวางการที่จะแจกไปเนี่ยมันจะอยู่ในวงแคบอย่างยิ่งคนจำนวนมากทีเดียวเนี่ยจะไม่ได้รับหนังสือเหล่านี้เลยใช่ไหมทีนี้ก็ต้องอาศัยกิจการของยุคสมัยมาก็อยู่ที่ว่าเจตนาเราเป็นไงเรามีเจตนาหาผลประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมถ้าหาผลประโยชน์ก็ไม่ถูกต้องแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่ว่าเราต้องอาศัยการเผยแพร่นี้โดยอาศัยมือหรือกิจการของชาวบ้านและชาวบ้านเขาเป็นอยู่เขามีกิจการถ้าเราไม่ถือเรื่องนี้ก็ให้โอกาสเขาแต่เราก็ต้องระวังว่าถ้าเขาตั้งใจผลประโยชน์จริงๆเราอาจจะไม่เอาเหมือนอย่างที่นี่เคยมีบริษัทที่มา ขาติดต่อมาเลยขอจะพิมพ์ใช่มั้ยแล้วถ้าหากว่าเรายอมก็คือเราต้องได้ค่าลิขสิทธิ์นะไม่เอานะพอเมื่อมีค่าลิขสิทธิ์แล้วเราก็ถูกจำกัดสิใช่มั้ยทีนี้หนังสือนี่เราต้องการเผยแพร่ใครอยากพิมพ์พิมพ์ใครอยากได้เงินพิมพ์แล้วได้เงินก็เอาไปแต่ว่าเราตามดูบ้างอย่าให้เห็นแก่ผลประโยชน์เกินไปเพราะนั้นที่นี่ก็ใครอยากพิมพ์พิมพ์ใช่ไหมไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพราะนั้นก็จะมีการพิมพ์วันเกิดวันแต่งงานงานศพเนี่ยมากนี่ถ้าเราไปให้บริษัทเอกชนปั๊บเขาจ่ายลิขสิทธิ์มานี่เราไม่มีสิทธิ์แล้วนะนี่เราต้องการให้ใครอยากพิมพ์ก็พิมพ์เพราะเราต้องการการเผยแพร่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ให้มีเรื่องค่าลิขสิทธิ์เพราะนั้นก็ญาติโยมอยากจะพิมพ์ก็เลยพิมพ์ได้ง่ายงานศพงานอะไรเนี่ยงานศพแล้วมากที่สุดใช่ไหมก็พิมพ์กันตามสบายแต่ว่าการพิมพ์เฉพาะงานศพงานศพหนึ่งก็ได้ขอบเขตหนึ่งจำกัดใช่ไหมทีนี้คนที่เขาตามอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสไปทุกงานถูกไหมถ้าขืนเราไปใช้วิธีนี้แหละคนที่สนใจจริงๆไม่มีโอกาสแล้วเขาจะไปที่ไหนจะมาพรั่งมาที่นี่อย่างเดียวเราก็คงตามพิมพ์ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะยุ่งด้วยนั่นก็เราก็ปล่อยว่าใครอยากจะพิมพ์ขายก็พิมพ์ไปใช่ไหมใครจะหากำไรบ้างตามสมควรเพื่อกิจการของคฤหัสถ์ก็ทำไปนะแล้วก็กลายเป็นโอกาสให้คนที่เขาต้องการศึกษาก็ตามหาได้นะแต่ว่าพระเครื่องนี่ก็ถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องทำแจกเพราะว่าโบราณนั้นไม่มีเรื่องมูลค่าเป็นเงินเป็นทองถ้าจะมีเป็นเงินเป็นทองบริจาคก็แบบที่ว่าต้องระวังต้องหนึ่งเจตนาต้องระวังให้ดีที่สุดมีอะไรไหมครับ
2: เดี๋ยวคุณครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวต้องคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับอันนี้เป็นยืดขาที่หน้าแล้วกับที่หน้าตัวอย่างแทนที่หน้าอย่างนี้ครับที่จริงมันก็ผิดหลักการตัวศาสนาโดยตรงคร
0: ับ ก็ไม่ทราบว่าใครท่านคิดขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้ศึกษาความเป็นมาเก่าเพราะเป็นเฉพาะจุดไม่ใช่เรื่องของหลักการใหญ่ก็เลยไม่ทราบประวัติ
3: ไม่อย่างพระธาตุที่พระบริสุทธิ์เป็นสุดมันจะมีพระธาตุพระบริสุทธิ์อยู่ที่ตะท่านเยอะขนาดที่จะบริสุทธิ์ไปด้วยแล้วในประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าวันเจดีย์เนี่ยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่พูดถึงเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุก็หลายสิบแห่งก็เลยไม่ทราบว่าจริ งๆ
0: ก็ถ้าเป็นของแท้เดิมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ก็มีความเชื่อการที่เรียกว่าคล้ายๆบางคนก็เชื่อถึงขนาดว่าพระธาตุนี่งอกได้และเกิดเพิ่มได้แต่ว่าถ้าจะเอาไปอย่างคลี่คลายก็ต้องเอาองค์เดิมซึ่งจะมีได้เฉพาะที่สำคัญจริงๆใช่ไหมหายากมากเพราะฉะนั้นจึงมีปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศนะที่ถือว่าเป็นที่บรรจุพระธาตุแต่เดิมถูกไหมซึ่งจะประชาชนและชาวบ้านเมืองก็จะให้ความสำคัญแก่พระธาตุหรือพระเจดีย์นั้นมาส่วนองค์อื่นก็เป็นรองไปเอาอย่างนั้นก็เอาไว้คุยกันค่ำนี้ต่อ
4: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: นิพานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ข้าวหานออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีบการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาติดตามรับฟังนิทานอิงธรรมะอิงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้มองเห็นบุคลาธิฐานเป็นตัวอย่างในการประพฤติความดีต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงตั้งหูคือโสตประสาทของญาติโยมนั้นทั้งสองข้างประดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะนำมาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับและรับฟังนิทานธรรมะที่อยากจะเล่าให้ญาติโยมฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าวิธีแก้ความรังเกียจญาติโยม

นิทานเรื่องวิธีแก้ความรังเกียจนั้นเกิดขึ้นณเมืองพาราณสีในครั้งนั้นญาติโยมมีพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวในขณะนั้นและพระองค์นั้นมีม้าหลายตัวทีเดียวนับตั้งแต่ม้าธรรมดาสามัญจนกระทั่งถึงม้าชั้นดีม้าอาชาในม้าสินทบอันเป็นม้าพระที่นั่งของพระองค์ญาติโยมตามปกตินั้นเมื่อถึงเวลาอาบน้ำให้ม้านายอัศจรรย์หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าคนฝึกม้ามีหน้าที่นำม้าพระที่นั่งไปอาบน้ำที่ท่าสำหรับพระยาม้าญาติโยมส่วนม้าธรรมดาสามัญอื่นก็มีคนอื่นพาไปอาบน้ำที่ท่าอื่นไม่ปะปนกันนะญาติโยมต่อมาเนี่ยญาติโยมวันหนึ่งนั้นพวกคนเลี้ยงม้าธรรมดาสามัญได้พาม้าของเขาไปอาบที่ท่าของพระยาม้าเข้าญาติโยมแล้วครั้นเสร็จแล้วก็กลับไปก่อนต่อมานายอัศจรรย์นำม้าพระที่นั่งมาอาบบ้างแต่คราวนี้มันไม่ยอมลงอาบดังที่เคยแม้ว่านายอาสาจารย์จะใช้ความพยายามสักเท่าใดก็ตามก็ไม่เป็นผลสำเร็จจะฉุดกระชากลากมันลงน้ำอย่างไรเจ้าม้าตัวนี้มันก็ไม่ยอมลงญาติโยมมันทำยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจนในที่สุดญาติโยมเมื่อจนปัญญาก็นำความไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทราบทันทีจากนั้นนายอัศจรรย์ผู้ดูแลม้าก็เลยนำเรื่องไปกลับไปบอกแก่ปุโรหิตว่านี่ท่านปุโรหิตช่วยไปดูให้เราหน่อยสิว่ามันเป็นเพราะอะไรพระองค์รับสั่งให้ปุโรหิตนั้นออกไปสังเกตการทันทีญาติโยมทุกวันนะม้าเราก็ลงอาบน้ำดีๆแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้มันพยศอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะปุโรหิตนั้นออกไปสังเกตการตามรับสั่งโดยไม่ชักช้าครั้นแล้วเขาก็ได้พบสาเหตุว่าเป็นเพราะม้าพระที่นั่งรังเกียจม้าสามัญที่มาลงอาบน้ำท่านี้นั่นเองญาติโยมจึงบอกแกนายอาสาจารย์เป็นเชิงให้แง่คิดว่าเนี่ยนายดูแลม้านี่เธอจงนำม้าพระที่นั่งนะไปอาบที่ท่าอื่นบ้างเพราะแม้ข้าวปลาญาติซึ่งแสนอร่อยถ้าคนเรากินอยู่จำเจก็รู้จักเบื่อได้เหมือนกันนะนายอาสาจารย์จากนั้นญาติโยมนายอัศจรรย์ได้ทำตามคำสั่งของปุโรหิตโดยนำม้าพระที่นั่งนั้นไปอาบที่ท่าสำหรับม้าธรรมดาปรากฏว่าญาติโยมมันยอมลงไปอาบโดยดีและครั้นต่อมาก็เปลี่ยนมาอาบท่าเดิมอีกทีก็เป็นที่พอใจของม้าพระที่นั่งเป็นอย่างมาก

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคติที่ได้จากเรื่องนี้เป็นอย่างไรญาติโยมพอจะเล่าฟังบอกอาตมาภาพได้หรือเปล่าที่จริงแล้วคติที่ได้จากเรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ที่ทำงานหรือแม้กระทั่งอาหารการกินในชีวิตประจำวันเพียงเล็กๆน้อยๆญาติโยมในเวลาอันสมควรย่อมทำให้คนเรานั้นรู้สึกคึกคักกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาได้ดีกว่าจำเจอยู่อย่างเดิมนะญาติโยมอันนี้เป็นนิทานธรรมะที่นำมาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องแรกในเรื่องที่มีชื่อว่าวิธีแก้ความรังเกียจญาติโยมก็ขอยุตินิทานธรรมะในเรื่องวิธีแก้ความรังเกียจไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเจริญพร

0: าเมืองอริฏฐปุระแคว้นเสริวัฒน์การนั้นมีตระกูลเศรษฐีเก่าที่ล่มจมไปแล้วอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งบัดนี้เหลือเพียงสองยายหลานอาศัยพักพิงในบ้านหลังเก่านั้นสมบัติมีค่าในบ้านที่มีค่าเหลือเพียงชิ้นเดียวคือถาดทองคำที่ตกทอดกันมาชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าคนโกงวันหนึ่งพ่อค้าทั้งสองก็ร่วมเดินทางมาค้าขายยังเมืองอริฏฐปุระที่นี่มีผู้คนค่อนข้างมากพอควรส่วนใหญ่จะปลูกบ้านเรือนอาศัยกันอยู่สองฟากถนนใหญ่พ่อค้าทั้งสองจึงตกลงกันว่าการค้าจะแบ่งกันคนละสายจากนั้นก็แยกกันไปต่างคนต่างสะพายถุงใบใหญ่เดินเร่ขายสินค้าที่นำมา
1: หม้อไหคนโทการน้ำชามช้อนมาแล้วจ้า
2: สร้อยคอสร้อยข้อมือลิ้นมรกตบุษรคัมโกเมนทุกเส้นสวยจ้าม
1: ีของแลกของใช้มาแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับของมีค่าแลกเป็นของใช้เชิญได้เลยจ้า
2: แลกซื้อแลกหาดูได้ชมได้จ้าชามเงินแลกแหวนชามทองแลกสร้อยสนใจมาได้เลยอ้าวว่าไงล่ะจ๊ะน้องสาวยืนมองตาแป๋วเชียวจะแลกซื้ออะไรดีจ้ะฮะ
3: ยายจ๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูหน่อยสิจ๊ะยายจ๋าย
2: ายจ๋าเลยมา
4: ได้เอ้ยเรามันจนจะเอาอะไรมาซื้อเขา
3: ไม่มีเงินก็เอาของมาแลกได้นี่เจ๊ใหญ่จ๋า
4: เอาของมาแลกเหรอบ้านเราไม่มีของที่มีค่าเลยสักชิ้นนี่นาม
3: ีสิเจ๊ใหญ่จ๋าก็ถาดเก่าใบนั้นไงจ๊ะไม่มีใครใช้แล้วนี่นาเอามาแลกเขาได้นะยายนะ
4: เอาสิอยากได้ก็เอาตามใจก็ไปเอาถาดมาสิไป
2: มีของมาขอให้เขาเอาเร็วหน่อย
4: นี่
2: อาจารย์
4: คุณ
2: ว่าไงจ๊ะยาย
4: มานี่ก่อนนะจ๊ะ
2: มีอะไร
4: คือว่าหลานสาวฉันเขาอยากได้ของประดับสักชิ้นแต่ว่าไม่มีเงินซื
2: ้อ
4: ไอ้ถาดเก่าใบนี้เนี่ยพอจะรับแลกได้ไหมจ๊ะพ่อคุณ
2: เดี๋ยวขอดูก่อนนะยายแล้วส่งถาดมาสิน
4: ี่จ้ะนี่
0: โอ้ยายหลานคู่นี้โง่ซะไม่มีถาดทองคำแท้ๆอยู่ในมือกลับมองไม่เห็นข้าซะเนี่ยดีละจะหลอกซะเลยจ่ายน้อยกำไรมหาศาลละเราคราวนี้โถยยายแค่ถาดเก่าๆใบเดียวเนี่ยนะราคาจะสักเท่าไหร่กันเชียวให้ฉันเปล่าๆยังขอคิดดูก่อนเลยนะเนี่ยไม่เอาอะ
2: แลกของชอของใช้มาทางนี้จ้า
4: เดี๋ยวพ่อคุณกรุณาเถอะหยุดก่อน
2: รอก่อนนะยายเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ของใช้ของประดับจ้าตอนนี้จ้าแลกซื้อของจ้า
5: สายกันแล้วนะเรามาแลกกันใหม่ท่านมาสายฉันฉันไปสายท่านตกลงไหม
2: โอ้ยได้เลยท่านของใช้มีค่าแลกซื้อได้จ้า
6: เลขก็มาหาของเครื่องใช้หาสร้อยถูกใจซื้อได้แลกได้ชมดูก่อนราคาเป็นกันเองจ้าย
3: ายจ๋ามีพ่อค้ามาใหม่อีกคนนึงจ้ะท่าทางใจดีด้วยล่ะเขาคงยอมแลกของกับเรานะจ๊ะยายจ๋า
4: อีกแล้วเหรอเนี่ยถาดที่คิดว่ามีราคายังแลกหาไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแลกเขาอีกล่ะฮะหลาน
3: ยายอ่ะก็พ่อค้าคนเมื่อกี้พูดก็มีเพราะดุก็ดุแสดงว่าเขาไม่มีใจเมตตาเลยแต่ว่าพ่อค้าคนนี้เสียงก็เพราะพูดก็ดีเขาน่าจะใจดีมีเมตตานะจ๊ะยายเขาคงให้ราคาถาดของเราแน่ๆเลยจ้ะ
4: เอาก็เอาลองดูสิไปเรียกเขามาสิจ้ะหลาน
3: จ้ะยายจ้ะพ่อค้าจ้ะพ่อค้า
5: ว่าไงครับ
3: พ่อค้าจ้ะแวะบ้านนี้หน่อยนะจ้ะเชิญเลยจ้ะนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะ
5: ขอบคุณมากคร
3: ับ นี่จ้ะถาดที่จะเอามาแลกของน่ะพอจะแลกได้ไหมจ้ะ
5: โอ้โหคุณยายครับถาดใบนี้เป็นถาดทองคำราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเชียวนะครับสินค้าที่นำมาขายนี้ยังไม่พอกับราคาของถาดใบนี้หรอกครับ
4: พ่อว่าอะไรนะจ๊ะพ่อก็ไหนพ่อค้าคนตะกี้บอกว่าถาดใบนี้ไม่มีราคาไงล่ะโอ้คงจะเป็นพระบุญของพ่อนั่นละถาดมันถึงได้เป็นทองเรือนหมื่นเรือนแสนไปได้รับไปเถอะจ้าพ่อเอาอะไรเท่าไรมาแลกไปก็ตามใจเถอะจ
5: ้
4: าง
5: ั้นเดี๋ยวนะครับเงินที่ติดตัวมาทั้งหมดมี500กหาปณะสินค้าที่เหลืออยู่เนี่ยรวมแล้วก็500กหาปณะ
4: จ้า
5: ฉันขอเก็บเงินติดตัวไว้สัก8กหาปณะก็แล้วกันส่วนสินค้าทั้งหมดกับเงิน492กหาปณะเนี่ยยายรับไว้นะ
4: ขอบใจมากนะจ๊ะพ่อขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะ
5: ฉันลาแล้วนะยายไว้วันหน้าจะมาใหม่ขอชดเชยให้ยายทีหลังสวัสดีนะจ๊ะไปนะจ๊ะน้องสาว
0: พ่อค้าผู้ซื่อสัตย์พร้อมถาดทองคำมีค่านับแสนมุ่งหน้าสู่ฝั่งแม่น้ำนีลวาเพื่อเดินทางกลับบ้านข้องเงินที่เหลือติดตัวแค่8กหาปณะว่าจ้างคนแจวเรือข้ามฟากกลับไปฝ่ายพ่อค้าคนโกงทำอุบายออกขายสินค้าไปได้พักหนึ่งก็ย้อนกลับมาที่บ้านของสองยายหลานอีกครั้งเพื่อหวังจะเอาถาดทองคำ
2: ยายยายออกมาเร็วนี่ฉันมีเวลาไม่มากนะมาเอาถาดมาเร็วเข้าเร็วนะครับนี่เห็นกันเด็กและคนแก่หรอกนะเนี่ยถึงได้ย้อนกลับมาใหม่ใจแรกสักอย่างสองอย่างแล้วไหนละถาดน่ะ
4: มีแต่ไม่ทันมากนะเอาไหม
2: จะวาย
4: พ่อนี่แย่มากรู้ตัวไหม
2: ทำไม
4: หลอกได้กระทั่งคนแก่คราวยะคราวยายของมีราคาก็โกหกว่าไม่มีราคาถาดใบนั้นน่ะมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเชิญนะจะบอกให
2: ้เอ้ยใครบอกยายตามันบอดมั้ง
4: บอดไม่บอดเขาก็เอาไปแล้วล่ะ
2: ฮะ
4: นี่ไงล่ะสินค้ากองพะเรอกับเงินสดอีกจำนวนหนึ่งเขาให้ไว้เพื่อแลกกระถาดใบนั้นใบเดียว
2: เขาเป็นใครยายเขาเป็นใครฮะ
4: ก็พ่อค้าอีกคนที่ร้องขายพร้อมพ่อนั่นแหละนะตาเขาบอดแล้วขายของได้หรือยังไงบอกมาดิ
2: ฮะเขาเอง
4: ก็ใช่อ่ะสิ
2: ลมใส
4: ่อะไรกันล่ะเนี่ยอุ้ยตาแล้วเป็นลมไปแล้วนางหนูเอ้ยนางหนูมาช่วยหน่อยเร็วเอายาลมมาเร็วเอาเดียาดมลมเข้าไปซะนักเป็นยังไงบ้างอะพ่อใส่จังเหรอ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อน
4: เดี๋ยวพ่อแล้วสินค้านี่ไปเอาไปด้วยหรือไงพ่อดูสินี่ไปแน่เลยสงสัยว่าจะบ้าไปแล้วเข้าบ้านได้แล้วนางหนู
2: เดี๋ยวกลับมาก่อนเอาถาดทองคำกลับมาเอาถาดทองคำกลับมากลับมาก่อนเรือจางกลับมาทองคำมา
0: พ่อค้าคนโกงโกรธแค้นพ่อค้าซื่อสัตย์จนกระอักออกมาเป็นเลือดเรือจ้างยิ่งแจวออกไปไกลเท่าใดความเจ็บแค้นเสียดายถาดทองคำก็มีมากขึ้นเท่านั้นก่อนสิ้นใจพ่อค้าคนโกงได้ผูกพยาบาทอาฆาตพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ไว้และสาบานว่าจะขอตามล้างแค้นทุกชาติฝ่ายพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ครั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปอีกทั้งยังได้เมตตาสงเคราะห์ผู้ยากไร้กว่าและสร้างสมบุญกุศลอื่นๆอีกไปจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเป็นไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: ไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขภารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปรุงใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเรวี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเกวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้และก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตา

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดระยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับขวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโธ่เอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงๆอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโย

ให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกังๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายเสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านข
ขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: ๆอยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกากาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเช

ความสงบของจิตเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีเหตุและผลความสงบของจิตเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความสุขคุ้มรอบคอบมีบุญบารมีทำไมบุญบารมีถึงเกิดจากความสงบของจิตจิตนั้นเมื่อมีความสงบแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีเหตุผลเมื่อชีวิตของเรามีเหตุผลมีบุญกุศลมีบารมีเป็นเครื่องกำกับชีวิตถึงเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุผลของจิตและจิตมีเหตุผลดังนั้นเราจึงต้องทำจิตให้สงบมีสมาธิในจิตมีเหตุผลในจิตมีความสุขุมรอบครอบในจิตจิตเราจึงเป็นเครื่องหมายที่สำคัญในการที่เราจะนำจิตของเราไปต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้สมาธิจิตคือจิตที่ถูกกลั่นกรองจากสิ่งที่กระทบทั้งหมดสมาธิจิตคือจิตที่ถูกกรองและเข้าใจเหตุผลทั้งหมดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายจิตเข้าใจหมดเมื่อเจ็บมาจิตก็รู้ว่าเจ็บส่วนใหญ่พวกเราก็จะต่อต้านความเจ็บเพราะเราไม่อยากเจ็บเมื่อไม่ได้เราก็จะต่อต้านเพราะเราไม่ได้เมื่อสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วในจิตทั้งหมดจิตของเราก็จะเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นบุญกุศลและบุญบารมีของชีวิตมันเริ่มต้นจากจิตสงบเพราะจิตสงบทำให้จิตมีเหตุผลทำให้จิตสุขุมรอบคอบทำให้จิตมีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของจิตที่สงบ 1. จิตเราจะมีเมตตา 2. จิตเราจะเข้มแข็งจิตเราจะปล่อยวางได้จิตเราจะไม่ยึดติดจิตเราจะเข้าใจความจริงเมื่อจิตเราเข้าใจความจริงการเข้าใจความจริงได้แล้วในจิตดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่กับความจริงจิตของเราที่อยู่กับตัวเรานั้นบางครั้งบางประการบางโอกาสพวกเราก็ไปทำตามแต่อารมณ์ของจิตทำตามแต่ความนึกคิดของจิตด้วยเหตุนี้สมาธิจึงเป็นเครื่องการกรองจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านสมาธิจึงเป็นเครื่องการกรองให้สิ่งที่หยาบออกไปเหลือแต่สิ่งที่ละเอียดสะอาดหมดจดจิตจึงมีเมตตาจิตจึงมีเหตุผลจิตจึงมีความสุขุมรอบคอบเมื่อจิตของเรามีความสุขุมรอบคอบมีเมตตาจิตของเราก็มีความสุขอย่า
างกายของเรามันไม่เที่ยงมันมีความแก่เจ็บตายรออยู่เพราะฉะนั้นความแก่ความเจ็บความตายที่รออยู่นั้นมันเป็นฉากสุดท้ายของชีวิตที่พวกเราทุกคนมีอยู่มันมีสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตของเราอยู่สองอย่างคือความหมดจดสะอาดหมดจดของจิตกับความเศร้าหมองของจิตมันเหมือนร่างกายของเรานี่มันมีความสะอาดกับความสกปรกการที่เราจะทำให้ร่างกายเราสะอาดได้เราจะต้องอาบน้ำชำระถูด้วยสบู่ร่างกายเราถึงสะอาดได้ส่วนจิตของเราที่จะสะอาดได้มันมีทางเดียวเท่านั้นเองคือความสงบความสงบก็คือการอาบน้ำเมื่อผลของการอาบน้ำมันก็ทำให้จิตเรามีเมตตาทำให้จิตเรามีเหตุผลทำให้จิตเรามีความสุขคุ้มรอบครอบทำให้จิตเรามีความสุขทำให้จิตของเรานั้นป้องกันการเห็นการได้ยินการคิดได้หมดในสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลจิตก็รู้แล้วก็เข้าใจหมดเมื่อจิตรู้เท่าเข้าใจชัดอย่างนี้แล้วจิตก็เกิดความผ่องใสไม่มีบาปอกุศลเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอยู่ตรงกันข้ามกับจิตที่ไม่สงบมันก็จิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองก็เหมือนร่างกายไม่ได้อาบน้ำมันไม่โล่งไม่สะอาดด้วยเหตุนี้ในพระพุทธศาสนาเราทุกคนจึงต้องฝึกจิตของเราให้สงบเรียกว่าทำสมาธิในช่วงนี้มันเป็นช่วงสงกรานต์มันเป็นช่วงที่ทางโบราณเขาเริ่มต้นว่าเป็นปีใหม่คำว่าปีนั้นไม่มีใหม่ไม่มีเก่ามันเป็นธรรมชาติที่มืดสว่างมืดสว่างมันมืดมันสว่างมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านปีแล้วมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นแต่พวกเรามากำหนดเอาเองเมื่อมืดสว่างได้เจ็ดวันเรียกว่าหนึ่งอาทิตย์เมื่อมืดสว่างได้30หรือ31วันเขาเรียกว่าหนึ่งเดือนเมื่อมืดสว่างมืดสว่างได้12เดือนเขาเรียกหนึ่งปีแล้วก็นับใหม่แล้วเราจึงรวมชีวิตของเราได้เท่านี้วันเท่านี้เดือนเท่านี้ปีเป็นเรื่องสมมติส่วนเรื่องมืดสว่างนั้นมันมืดสว่างมาเป็นธรรมชาติตั้งแต่กาลไหนๆแล้วนี่คือธรรมชาติที่มีอยู่ประจำโลกชีวิตของเราก็เหมือนกันเกิดตายเกิดตายมาตั้งหลายหนหลายภพหลายชาติแล้วเป็นทุกข์มาหลายภพหลายชาติแล้วชีวิตเจ็บปวดมาหลายภพหลายชาติแล้วเมื่อได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมจึงชื่อว่าชีวิตนั้นโชคดีเรามีโอกาสชำระล้างจิตใจของเราให้สงบเพราะนั้นเราอาบน้ำร่างกายเราให้สะอาดเป็นต้นอ
ันและกลางคืนที่กลืนกินชีวิตของพวกเราทุกวันพวกเราลองนึกย้อนไปดูเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเราก็เป็นเด็กตอนนี้เราก็เป็นผู้ใหญ่ต่อไปเราก็เป็นคนแก่ต่อไปเราก็จะเจ็บต่อไปเราก็จะตายเป็นธรรมชาติจริงๆที่มีอยู่ประจำโลกมนุษย์นี้ด้วยเหตุนี้พวกเราทุกคน

ึงบุญและบาปแล้วคำนึงถึงคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับชีวิตเราจึงเริ่มต้นปีใหม่เพราะเรานับแบบนี้การเริ่มต้นปีใหม่มันก็ดีอย่างคือทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ตั้งสัจจะบารมีใหม่ว่าตั้งแต่วันที่14เมษาหรือ13เมษาที่เป็นวันสงกรานต์เราเคยขี้เกียจนั่งสมาธิเราก็จะได้ตั้งใจนั่งเราเคยขี้เกียจสวดมนต์เราก็จะได้สวดเราเคยทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองเราก็เริ่มมีสติไม่ทำตามอารมณ์ใจของตนเองจนใจของเรานั้นมีเหตุและผลจนใจของเรานั้นกระทำความดีจนเป็นนิสัยกระทำความดีจนเคยชินกระทำความดีจนเราไม่ทำมันก็ทำเองคือเรียกว่ามันชินเหมือนเรากำหนดสติสมาธิเราจนชินเราไม่ได้กำหนดมันก็กำหนดเองอย่างนี้ในการอยู่กับตนเองการอยู่ด้วยตนเองเราก็มีสติควบคุมจิตตัวเองอย่างที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าเอาสติไปไว้กับจิตเมื่อจิตกับสติอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เหมือนเอาเชือกไปมัดไว้กับยกตัวอย่างวัวก็ได้เอาเชือกไปมัดไว้กับวัวเวลาวัวมันเดินไปเลยเขตที่เชือกมันหมดแล้วมันจะต้องหยุดสติก็เหมือนกันเมื่อเรามาไว้ที่จิตถ้าจิตมันเตลิดไปเลยไปแล้วจิตก็ต้องกลับมาเพราะเชือกมันยาวแค่นั้นเพราะสติมันมีขอบเขตของมันอยู่อย่างนั้นจิตของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเขามัดช้างไว้เมื่อช้างมันเดินไปจนสุดโซ่ที่เขามัดไว้มันก็ต้องย้อนกลับมามันต้องหยุดกลับมาจิตเราก็เหมือนกันเมื่อมันคิดเกินขอบเขตแล้วจิตมันก็ต้องย้อนกลับมาสติมันควบคุมจิตให้อยู่กับที่การที่จิตมาอยู่กับที่เรียกว่าจิตอยู่กับสมาธิเหตุนี้เราทุกคนที่พวกเราขาดส่วนใหญ่เราก็ขาดสติคำว่าพวกเราทุกคนหมายถึงจิตของพวกเราทุกคนที่มันขาดก็คือขาดสติเพราะขาดสติจึงทำแบบนั้นเพราะขาดสติจึงพูดแบบนั้นเพราะขาดสติจึงคิดเป็นอย่างนั้นสติไม่มีขอบเขตไม่มีวงกลมในการคิดเมื่อ4ชั่วโมงก่อนสถานที่นี้ก็มืดเพราะมันเป็นตี4ยังมืดอยู่หลังจากนั้นต่อมา
าธิก็ขึ้นมันก็เริ่มสว่างสว่างขึ้นมาเมื่อความสว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะมองอะไรเห็นได้ชัดขณะที่มันมืดเรามองอะไรไม่เห็นพอมันสว่างมาแล้วเราจึงเห็นได้ชัดจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อสติอยู่กับจิตสมาธิอยู่กับจิตปัญญาอยู่กับจิตจึงเห็นชัดทั้งหมดทุกการกระทำจิตก็เห็นชัดทุกคำพูดจิตก็ได้ยินชัดทุกความคิดจิตก็รู้ชัดเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมากำจัดความมืดหลวงพ่อก็มองเห็นลูกชัดลูกก็มองเห็นชัดทุกอย่างเห็นต้นไม้ก็ชัดเห็นตัวเองก็ชัดนี่คือเห็นกายในตาแต่ถ้าสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิสมาธิอยู่ปัญญาอยู่กับปัญญาจนถึงจุดอิ่มตัวเราจะเห็นจิตของเราชัดเจนเรียกว่าจิตเห็นจิตเราจะรู้การเคลื่อนไหวของจิตเราชัดเจนเรียกว่าจิตรู้ทันจิตกระบวนการของจิตรู้กระบวนการของจิตเห็นจิตรู้ภายนอกจิตเห็นภายนอกก็ต่างหากจิตรู้ภายในจิตเห็นภายในก็ต่างหากเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายในเบื้องต้นให้เราพยายามเอาสติมาไว้กับจิตให้ได้เอาจิตให้อยู่กับสมาธิให้ได้เมื่อสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิปัญญามันก็เกิดบารมีก็เกิดพลังจิตก็เกิดเมื่อบารมีเกิดพลังจิตเกิดจิตจึงรู้ความจริงภายในจิตจิตจึงเห็นความจริงภายในจิตในที่สุดจึงจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตเองนั้นหมายถึงจิตหลุดพ้นจากภพชาติจิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนที่คนส่วนใหญ่พูดกันว่าไม่อยากเกิดอีกเหมือนคนทุกคนไม่อยากเกิดอีกเมื่อจิตของเรายังไม่รู้ความจริงภายในจิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการเกิดได้เมื่อจิตของเราไม่เห็นจิตภายในจิตจริงๆเราจะหลีกเลี่ยงการเกิดไม่ได้เมื่อจิตของเราไม่มีพลังไปสู่การตัดภพชาติออกเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการเกิดได้ในดวงจิตของเรานั้นมีที่มาที่ไปของจิตไม่มากไม่หลายอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อจิตของเราเศร้าหมองเราก็ไปตกนรกไปเกิดในนรกเพราะอำนาจแห่ง
ความโกรธเมื่อจิตของเราเศร้าหมองจิตของเราก็ไปเป็นเปรตเพราะอำนาจแห่งความโลภเมื่อจิตของเราเศร้าหมองจิตเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอำนาจของความหลงของความหลงความไม่รู้เมื่อจิตของเรามีความรู้ตามขั้นตอนตามลำดับรู้ระดับของการควบคุมกายวาจาใจไม่ให้ทำบาปก็เราก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรู้ระดับถึงการควบคุมกายวาจาใจจนถึงขั้นเอาสติสมาธิและปัญญามาอยู่ร่วมกันได้ระดับหนึ่งเราก็ได้เป็นเทวดาเราก็เป็นเทพที่อยู่ของเทพเทวดานั้นเป็นที่อยู่แห่งความสุขเขาเรียกว่าสวรรค์มีชั้นต่างๆถ้าโยมอยากรู้ว่าสวรรค์มีกี่ชั้นโยมก็พิมพ์ไปใน Google แล้วเขาก็จะบอกหมดโยมก็ลองอ่านดูแต่เรื่องทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่จิตของเรามีสติอยู่ที่จิตของเราอยู่กับสมาธิอยู่ที่จิตของเราที่มีเหตุผล 3. เมื่อจิตของเรามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่มีปัญญาเป็นเครื่องอยู่มีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่จิตก็จะมีความรู้หนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าญาณทำหน้าที่ชำระล้างวิบากกรรมเก่าทำหน้าที่ปกปิดกรรมใหม่คุมจนจิตไม่มีความคิดที่ปราศจากสติสมาธิได้ระดับหนึ่งก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์ไปเกิดเป็นพระพรหมเมื่อจิตของเรามองเห็นความจริงชัดเจนภายในจิตแจ่มแจ้งแล้วภายในจิตจิตเราก็จะสลัดจิตนั้นให้หลุดออกไปสลัดจิตนั้นให้หลุดออกไปหมายถึงสลัดความละเอียดอ่อนของจิตทั้งหมดคือตัดภพชาติออกไปไม่กลับมาเกิดอีกแม้แต่เป็นมนุษย์ก็ไม่อยากเกิดเพราะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องตายแม้เป็นเทพเทวดาก็ไม่อยากเกิดเพราะเกิดแล้วเมื่อหมดบุญก็ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกเมื่อหลายกับหลายกันหลายแสนหลายล้านล้านล้านปีพระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงมันขึ้นไปเทศโปรดบนสวรรค์ทั้งหมดบางดวงจิตได้สนับธรรมของพระองค์อยู่บนสวรรค์แล้วก็ปฏิบัติธรรมจนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกดังนั้นจิตของมนุษย์จึงมีเป้าหมายในธรรมของพุทธเจ้าก็คือไม่อยากกลับมาเกิดอีกเรียกว่าไปนิพพานแปลว่าดับหมดแล้วไม่มีเชื้ออะไรที่จะก่อติดอีกเรียกว่าอรหันต์แปลว่าไม่ก่อภพชาติอีกไม่กลับมาเกิดอีกเหมือนที่โยมคิดกันว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ส่วนใหญ่โยมพูดแบบนี้ตอนที่โกรธตอนที่ไม่พอใจแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราโกรธและไม่พอใจคิดแบบนี้ได้เป็นแนวคิดของพระอรหันต์เป็นแนวคิดที่หาทางออกจากกองทุกข์เป็นแนวคิดที่จะชำระวิบากกรรมออกจากจิตให้หมด
เรียกว่าเป็นแนวคิดของการเป็นพระอรหันต์พวกเราทั้งหลายการเวลาที่กัดกลืนชีวิตเราไปทั้งหมดทุกคนบนสัจธรรมบนความเป็นจริงของชีวิตชีวิตเรานั้นจะอยู่กินไปจนถึงกินไม่ได้เมื่อกินไม่ได้แล้วธาตุขันธ์มันก็จะเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆธาตุไฟก็จะอ่อนลงธาตุลมก็จะอ่อนลงธาตุดินก็จะอ่อนกำลังลงเมื่อดินน้ำลมไฟอ่อนกำลังลงแล้วสังขารร่างกายมันก็จะเหี่ยวย่อยสลายอาหารก็ไม่ดีย่อยสลายอาหารก็ไม่หมดธาตุขันธ์ไม่สามารถจะส่งเสบียงไปถึงร่างกายได้ทั่วร่างกายเราก็เหี่ยวลงเรียกว่าแก่ในที่สุดก็ตายเมื่อร่างกายนี้แก่แล้วจะมีเท่าไหร่ก็กินไม่ได้จะได้เท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่จิตของมนุษย์เรานั้นก็อยากคิดขึ้นไปว่าอยากให้ลูกหลานสบายอยากให้ลูกหลานสบายไม่ให้ลำบากความสบายจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในจิตทุกคนที่สบายความลำบากความเป็นจริงแล้วมันก็อยู่ที่จิตของทุกคนคิดไม่เป็นคิดไม่รู้ก็ลำบากไม่มีอะไรที่จิตของเราว่าจะสบายหมดถ้ากินสบายกินจนอิ่มแล้วก็ไม่ต้องหยุดมันก็อยู่กินไม่ได้ถ้านอนสบายก็นอนไม่ต้องลุกให้มันสบายอยู่มันก็นอนไม่ได้ถ้านั่งสบายมันก็นั่งไปในทุกข์ก็นั่งไม่ได้ส่วนจิตสบายจิตสงบจิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาเอาสติไปไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับสมาธิเมื่อสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิแล้วตัวปัญญาจะแยกแยะเหตุผลเองตัวเหตุผลจะเกิดขึ้นเองอันนี้ต่างหากที่ทำให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์ทำให้ชีวิตนั้นสบายทำให้ชีวิตนั้นเห็นความจริงทำให้ชีวิตนั้นรู้ความจริงทำให้ชีวิตนั้นปลอดโปร่งทำให้จิตดวงนี้ไม่กลับมาก่อภพชาติอีกทำให้จิตนี้เดินออกจากความผิดหวังเดินออกจากความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรเพราะจิตรู้เท่าเข้าใจชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอันนี้ต่างหากที่เป็นความจริงที่เราทุกคนนั้นควรจะเสาะแสวงหาให้พบให้เห็น

พนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัสรู้ยู

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

สัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้กระสรู้ธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่นี่มากที่อาตมาที่มาพักอยู่นี่คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับวุ่นวายสงสัยจึงมาณที่นี้นี่ฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นอย่างนั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่ลุกขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ย การปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกิ่งมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทาน อีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปนั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมากจนร้องไห้ตั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั่นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทำอย่างนี้ครูนั่นต้องทำอย่างนั้นนี่มานั่งที่ไหนทำไปวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจักตัวเลยมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มัน

0: ็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักแค่นี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่หรือเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้ำตามันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องหยุดคิดนี่อย่างแจ็คที่มาฝึกหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งอาตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็บางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดวกกลับมาเอ๊ะตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างเนี้ยอยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจำเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องข่มจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาทโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวฉะนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ้งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทำอะไรจะทำอันนี้จะทำจิตคืออนาปานสตินี่กำหนดศีรษะลงไปหาปลายเท้ากำหนดแต่ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนแล้วก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในด้วยลมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดไม่เอาทิ้งมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกเมื่อไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราแบบปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วก็ช่างมันในเวลานั้นไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราดื้อเท่านั้นให้มีความรู้สึก ตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้และให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางนะลมหายใจเราก็จะเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสูดลมเข้าให้มันมากๆจนให้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสูดให้มันเต็มแล้วก็ปล่อยออกไป3ครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างแต่ว่าอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างนะไอ้ความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นน่ะสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี่เรียกว่ามีสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกรงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยดื่มไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่รู้เรื่องนี่ตัวสำคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมื่อรู้เมื่อไรต้องพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าที่ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้นมันไปความจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เราก็มีสติพึบเข้ามาเลยมันก็มาทันทีดิมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้า ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้ก็เรียกว่าอันนั้นน่ะอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกก่อนมันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักๆอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวแต่มีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญาก็วิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามามันเกิดความรู้สึกขึ้นบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่โกหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่นู่นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนนั้นไม่ใช่เลิกไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันทั้งนั้นไม่เอายังไม่ยุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้อย่างนั้นไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้ไม่ใช่อย่าพูดเลิกหมดทุกอาจารย์อย่ามากวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือตั้งแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาล้วนๆถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนไม่เอาอย่างนั้นเลิกให้เหลือตั้งแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพยายามให้มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลยไอ้แต่ที่มันจรมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นแหละเรากันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นท่านน่ะสิ่งทั้งหลายไอ้กวดให้มันเตียนหมดให้เหลือแต่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พูดถึงการกระทำแล้วจบแค่นี้ก่อนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราถ้าเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกเจ้าของจะรู้ได้ในเวลาไหนดูได้ในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิ้ลผลหนึ่งขนาดเนี้ยลูกหนึ่งขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้จะเอาลูกใหญ่ให้ก็แหมเสียดายเหลือเกินต้องคิดยากลำบากนะเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนๆลูกน้อยๆนะนะเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆอุตส่าห์ บังคับเอาลูกใหญ่เพื่อนให้ปัดแล้วมันก็หายเพื่อให้แล้วก็ให้เลิกสบายนะนี่ต้องการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละไม่ให้มันเห็นแก่ตัวที่เราเอาให้คนอื่นแสดงว่าก็สบายหรอกที่เรายังไม่ให้เนี่ยจะให้ลูกไหนเนาะอะไรมันลำบากมากเหลือเกินนะตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขามันก็เสียใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลิกนี่เรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาเองมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำนั่นเรียกว่าเราชนะตัวเองนะถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่งนะนี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจดีย์อันหนึ่งเหมือนกันทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยให้สำระความสกปรกในใจของเราได้แกต้องให้เป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่ายังไงก็เบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะเขายังงั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยอีกวันหนึ่งมันกวนนะไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงวแงวสองวันไม่เห็นคนหนีกิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะได้สบายต่อไปงั้นทำให้กิเลสกลัวเราอย่าให้ทำให้เรากลัวกิเลสให้กิเลสกลัวเรานี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมากพิจารณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดเป็นเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีจิตเดียวทุกคนได้ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีจิตเดียวทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องจิตเดียวให้รู้จักจิตเดียวอย่าให้มันมากวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้นี่การเห็นแก่ตัวด้วยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้การเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นอย่างเราทุกคนใครจะไปเรียนมาจากทิเบตก็ได้มาจากเซนก็ได้เถรวาทก็ได้คริสต์ก็ได้แล้วก็เข้ามารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันอย่างของฉันถูกของคุณผิดของฉันดีของคุณไม่ดีอย่าให้ทานใครดีก็ดีไปใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยอย่างนี้หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏฐิมนะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะนี่การให้ทานความเห็นความมานะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานมาเห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแบ่งเบาเกลียดเราออกไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัตถรู้ของเราประการหนึ่งนะทีนี้ก็เรียกว่าอาการให้ทานต่อไปนั่นก็เรียกพูดถึงเครื่องอุปการของผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีคุณสมบัติประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีลศีระเรียกว่าศีระจะเป็นศีลอะไรก็ได้คำที่ว่ารักษาศีลเนี่ยมันศีล5ก็มีศีล8ก็มีศีล220ก็มีแล้วแต่สมควรกับเราจะต้องให้เป็นคนที่มีศีลศีลเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศีลนี้จะดูแลธรรมะอันนั้นให้เจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่กับลูกศ ศีลของคฤหัสถ์นี้ก็ได้ว่าโดยตรงมันนะพูดน้อยๆนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดไม่ให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์นะอย่าไปข้ามสิทธิ์ของกันและกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองสิ่งที่สามตัวกามีคือให้รู้จักประมาณอย่างนั้นอยู่ในครวาดก็ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านให้รู้จักประมาณปฏิบัติธรรมะก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนจะไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองด้วยบางทีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วยอย่างนี้อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดเนี่ยมีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเอาเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกปรกทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ต้องพยายามชำระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี่มันไม่มีขอบเขตถึงแม้อาหารอเด็ดอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอเด็ดอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากมันก็ลำบากเหมือนกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอันนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้ววุ่นวายดูก็ได้อย่างนี้ไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องไอ้กำจัดกิเลสเราก็เหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมานี้มันก็รู้จักประมาณให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเราก็มากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทั้งหลายเนี่ยดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็พยายามค่อยๆปัดเป่ามันออกนะนะเป็ดเป่ามันดอกเดี๋ยวขอโทษเลยนะเนี่ยพูดด้วยความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่ก็เพราะอะไรการกระทําเรานั้นมันกดดันของเราทําดีมันก็ได้ดีทําชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากเลยนะขอโทษเลยนะไม่อยากจะพูดโดยแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูดนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่มีความรักกันซื่อสัตย์แล้วก็มีความสุขความเดือดร้อนไม่มีนะแล้วก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยมีความสุขท่านเรียกว่าสักขะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมาละความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อให้ความดีนี่เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี้ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเผลอเหมือนกันเนี่ยชอบเผลอไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสักขคถาเมืองสวรรค์ ถ้าพูดตามบุคลาธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเนี่ยสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านไปพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปลืมมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรเมื่อไรไอ้ความสุขจะเลิกจากเรานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเลิกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้อีกแหละแน่นางเทวลาให้แล้วทีเนี้ยเทวบุตรต้องร้องไห้เป็นทุกข์แล้วท่านจึงให้พิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่ไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งอีกเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบแล้วมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านจึงให้พิจารณาทับเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันให้เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินวกถานี้มีความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอน
1: มะม่วงตามต้นนั้นเสวยเอาใบไม้เอากิ่งไม้ตีใบกิ่งมันหล่นลงเกลื่อนกาดตอนเย็นกลับมาท่านนึกว่าจะมาเสวยสวนมะม่วงก็พอดีมะม่วงพบอมาตย์เอาไปกินหมดแล้วท่านก็แปลกใจบอกว่ามะม่วงตัวนี้ใบมันทำไมมันถึงยับยืนนะหลายคนอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามะม่วงตัวนี้มันมีผลเรียกว่าถูกไม้เรียวเขาเขี่ยมันลงตีมันลงใบโดนลงใบไม่มียับยืนหมดอีกต้นหนึ่งอยู่ใต้ใต้ต้นนั้นทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะต้นนั้นต้นไหนมีผลก็ไม่มีไปเขี่ยไปตีไปทำลายมันใบมันยังหนาแน่นอยู่ร่มมันยังดีท่านว่าที่หนังเรานี่ก็มันกันอย่างนั้นเราลำบากทุกวันนี้ก็พอมีลาภมียศมีเส้นเสริญถูกอมาตย์ทั้งหลายยุแย่เบียดเบียนลำบากมากไปพิจารณาแน่ท่านก็ออกบวชเห็นว่าเราเสมือนต้นมะม่วงมะม่วงมันมีผลมากเกินไปแล้วก็เขี้ยนมันตีมันตายกิ่งมันพังลงมาส่วนที่มันไม่มีอะไรไม่มีรูปไม่มีผลนั่นไม่มีใครไปเบียดเบียนมันจริงมันก็ไม่หักใบมันกดมากร่มมันเย็นอย่างนี้คิดแค่นี้แต่คือว่านั่นเป็นอาจารย์ท่านแล้วท่านก็เลยเอาอัตคติอันนั้นจำมาในใจพิจารณาที่เรานี่ก็ต้องออกบวชเพราะอย่างนั้นท่านถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านมะม่วงต้นมะม่วงเป็นอาจารย์ท่านนี่แต่การมีปัญญาก็ได้เหมือนกันเรามันน่าจะไม่ถึงนั่นนะมั้งการปฏิบัติโดยตรงการปฏิบัตินี่บวชในมันโดยตรงที่มันสะดวกดีที่สุดมันก็คือนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นนักบวชเพราะว่านักบวชท่านเป็นผู้รับพรหมจรรย์โดยตรงแล้วก็ไปง่ายมาง่ายไม่มีครอบครัวอะไรมากมายไม่สะดวกกับแก่การปฏิบัติแต่คราวาสนี้ก็เรียกว่าได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมอย่างนี้อ้อมมันมีตรงไปอย่างนี้ให้มันอ้อมอย่างนี้มันทางมันโค้งให้หน่อยลำบากมีลูกบ้างมีเมียบ้างอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมไปนิดนึง
2: ท่านคนนี้ถามว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วได้ผลของการปฏิบัตินี้ผลที่ทำให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คืออะไรครับ
1: รู้ ู้จักของสะอาดไหม
2: รู้จักครับ
1: รู้จักเหรอจิตมันที่บริสุทธิ์ก็คือที่มันสะอาดไอ้ธรรมดาจิตของเรานั้นเนี่ยจิตนี่มันไม่มีเรื่องอะไรจิตนี่มันเป็นของสะอาดอยู่ดีแล้วไม่ต้องหวั่นไหวไปทางโน้นทางนี้เพราะปัญญาเกิดแล้วบริสุทธิ์เป็นจิตปกติไม่มีเรื่องอะไรสงบแล้วครับอยู่แล้วเหมือนกับน้ำเราเนี่ยน้ำธรรมดาที่มันสะอาดอยู่แล้วมันก็ปราศจากสีต่างๆมันสะอาดอยู่แล้วที่มันจะมีสีเหลืองหรือสีแดงนี่ก็เพราะเอาสีมาปนเข้าไปที่มันสะอาดนั่นน้ำน่ะเคยสีเหลืองไปด้วยแดงไปด้วยเพราะสีมาถูกเข้าไปนี่ก็เลยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดปราศจากสีขาวเลยกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงจิตปกตินั้นไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจิตปกติอยู่เฉยๆเรียกว่าจิตเดิมไอ้ที่มันจิตที่ไม่สบายนี่ก็เพราะว่าจิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองจิตนี่ไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เดียวมีรักเดียวมีเกลียดเดียวมีโกรธเดียวมีโรคพิษก็จะทำจิตไม่ให้สบายนี่เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวไม่หวั่นไหวอะไรทั้งนั้นเป็นปกติจิตของคน
2: คนถามต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีที่ที่สุดในการปฏิบัติมีที่เราจะถึงคือจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตอย่างหลวงพ่อว่าจิตธรรมชาติอะไร
3: จิตเดิม
2: จิตเดิมนี่ที่เราสุดการปฏิบัติแล้วถูกไหมครับ
1: ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเราไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกก็ยังไม่จบบริสุทธิ์นั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยแล้วก็วางที่บริสุทธิ์นั้นก็ปล่อยที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปล่อยวางนี่ผลที่สุดแล้วก็เรียกว่านี่ให้มันว่างจากสุขทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่บริสุทธิ์นี้เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาถ้าไม่สมมติจะก็ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จะพูดอะไรกันฉะนั้นจึงพูดว่าเรื่องบริสุทธิ์นี่ขึ้นมาถ้าความบริสุทธิ์นั่นถ้าไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกเป็นต้นก็ไม่เป็นทางจบเมื่อรู้จักความบริสุทธิ์จะวางบริสุทธิ์นั่น
2: ถามต่อไปว่ามีคนที่ถามจิตยังมีอยู่ไหมครับตอนระยะตอนเวลานี้นี้ไม่คนที่ถามเป็น
1: อันนี้ต้องถามเจ้าของเขาถามคนอื่นไม่รู้เรื่องต้องถามถ้าคุณบริสุทธิ์ถามว่าคุณบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวนี้ถามเนี้ยคุณตอบดูที่ว่ามีไหมนั่นดีกว่าถึงจะรู้จักถามคนอื่นไม่เคยรู้จักว่าตั้งแต่เรานั่งบริโภคข้าวด้วยกันอยู่อย่างนี้ก็เนี่ยไอ้คนนั้นจวนจะอิ่มแล้วก็ยังไม่รู้จักเนาะบางทีคนนั้นลุกไปว่าอ๋อทำไมอิ่มแล้วนักล่ะมันท้องจะแตกแล้วคนนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องไปแล้วก็ยังไม่รู้กันนี่นะคนจัดตังเวทิตโฟวิดโยงี่รู้เฉพาะตัวอย่างนั้น
2: คนที่ถามคนที่เป็นพ่อลูกสองคนมีลูกอยู่สองคนที่บ้านขนาดนั้นเราทำเรื่องการปฏิบัติในชีวิตคารวะเรามีลูกแล้วควรเลี้ยงลูกอย่างไรถึงลูกจะได้ธรรมะและเราควรเลี้ยงเพื่อให้เจริญธรรมะในตนเราเองด้วย
1: พ่อต้องเรียนธรรมะก่อนไปเป็นธรรมะก่อนเพราะว่าลูกของพ่ออยู่กับลูกเลี้ยงลูกก็ต้องพ่อต้องลูกจะต้องมองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อต้องเป็นตัวอย่างเป็นคนดีปฏิบัติธรรมะให้เป็นคนดีก่อนเสียก่อนจึงสอนลูกได้
2: แล้วก็ในการเลี้ยงลูกก็ทำต่อไปเราควรบังคับได้หรือไม่บังคับหรือทำอย่างไรถึงให
1: ้การเลี้ยงลูกจะต้องมีปัญญาลูกในช่างหม้อไหมในช่างหม้อตีหม้อกันทั้งวันเนี่ยแต่เขาตีหม้อเขาเพื่อให้มันเป็นหม้อไม่ใช่ตีให้มันแตกในช่างหม้อเขาทำด้วยลูกเราก็เหมือนกันค่อยๆสอนถึงเวลาดุก็ดุบ้าง แต่ให้มันดุแต่ปากใจอย่าไปดุมันอย่าให้เราเป็นทุกข์แค่มันผิดเมื่อไรไม่ดีก็สอนเรื่อยไปเหมือนในช่างหม้อก็ตีหม้อตีก็ทั้งวันตีงั้นแต่เจตนาของเขาตีหม้อเพื่อให้มันเป็นหม้อสวยงามไม่ใช่ตีให้มันแตกแล้วสอนดูโดยวิธีอย่างนั้นงั้นไหมเรายากไหมเป็นคฤหัสถ์มันยากในการปฏิบัติเนี่ย
2: คราวนี้ถามเรื่องลูกด้วยอยู่บ้านเราถ้ามาสมมติว่าเราจะออกไปปฏิบัติที่นี่หรือว่าที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับลูกให้ผู้อื่นเลี้ยงลูกบ้างเรารับผิดชอบที่ลูกไหมหรือว่าเราจะให้ผู้อื่นเลี้ยงเราก็เข้าวัดได้ไหม
1: เรามีปัญญาเลี้ยงไหมเรามีอะไรจะให้ไอ้คนเลี้ยงดูเรามีอะไรจ้างให้เขาเลี้ยงดูเราได้ไหมถ้าเรามีพอก็ได้ให้ลูกเราเป็นสุขสบายให้ลูกเราใหญ่โตมาได้ให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้แต่ว่ามีใครจ้างรางวัลในคนเลี้ยงเขาจะพอเลี้ยงได้ไหมอย่างนั้น
2: คนดีเขาคิดว่าลูกนี่สอนได้เก่งกว่าพ่อได้แล้วลูกเป็นอาจารย์เขาแล้ว สื่อหมายความว่าเรียนลูกนี้มีปัญหาอะไรลูกทำให้เกิดปัญญาของคนนี้
1: จะเอาลูกเป็นอาจารย์ก็ได้แต่อย่าไปเป็นทาสมันนะ ของนิดเดียวนี้เนี่ยที่เราไม่รู้จักเนี่ยทำให้มีปัญหาขึ้นนะถ้าไม่มีปัญหาขึ้นเพราะตัวเราทำมีลูกขึ้นมันได้เกิดปัญหาขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงของขนาดนี้มันของเท่านี้เท่านั้นเนี่ยเท่านี้ไม่มีอะไรแล้วเราไปทำมันยุ่งยากขึ้นทำไมเท่านี้พอแล้ว
2: เซน
1: นี่คือเราไม่พิจารณาเราไปก่อนนั้นมันได้ภายหลังมันรู้จักขึ้นมาได้เป็นปัญหาขึ้นก่อนเมื่อจะทำก็นึกว่าปัญหานี้ไม่ค่อยจะมีนะเมื่อทำขึ้นแล้วปัญหาเกิดภายหลังก็ต้องเป็นปัญหาขึ้น
2: เขาถามเรื่องบวชแม่ชีในเมืองไทย เขาเคยเข้าใจว่าบวชแม่ชีอยู่ในเมืองไทยยากแล้วยากอย่างนึงเพราะว่าชีนี้ดำกว่าพระ อยู่ในเมืองไทยผู้หญิงที่เมืองไทยไม่ค่อยอิสระเหมือนผู้หญิงที่อเมริกา แต่ถ้าหากว่านายธรรมะทำให้คนอิสระทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่ใช่อันนี้สูงกว่านั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้
1: ไม่ใช่มันสูงต่ำกว่ากันอย่างนั้นนี่ก็ทำให้เป็นอิสระทำให้เรายอมนะให้ใจมันยอมละวางอย่าไปคิดว่ามันมีสูงมีต่ำดิปฏิบัติไม่มีสูงมีต่ำเขาจะเอาไว้ตรงนู้นก็อยู่ดิทำไมจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีตัณหานี
2: ่
1: มีความอยากใหญ่อยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นพระไม่ได้เท่านั้นแหละเขาจะทำยังไงกันเขาจะพูดบาดีก็ปล่อยมันเถอะเขาจะพูดบาชั่วก็ปล่อยมันไม่ต้องไปยึดถืออย่างนั้นนะความคิดอย่างนั้นไม่มีในนักบวชถ้าความคิดอย่างนั้นมีในนักบวชเรียกได้ว่าไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วเป็นทุกข
2: ์เขาเมื่อวานนี้ดูนางวัดประพงษ์ไม่เห็นผู้หญิงแล้วก็นึกว่าผู้หญิงนี่บวชไม่ได้หรือว่าถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ชั้นต่ำกว่าผู้ชายเขาคิดอย่างน
1: ี้ไม่นี่ต่ำนี่สูงหรอกเดี๋ยวนี้ฉันนั่งอยู่บนเนี้ยถ้าคุณนั่งอยู่ต่ำคุณก็เสียใจทีเดียวนี้ใช่ไหมไม่ยอมฟังปัญหานี่เพราะว่าชั้นมันสูงกว่านี่อย่างนั้นก็นั่งเสมอกันได้สูงกว่านี่ครับอย่างนั้นดีไหม
2: เมื่อสองวันก่อนตอนเทศว่าพูดถึงอนัตตาแล้วที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรื่องอนัตตาคนที่ไม่เคยเข้าใจลองให้อธิบายหน่อย
1: อนัตตานั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเพราะอะไรเล่าเพราะเรียกว่าสมมุติเขาไปปิดไว้เช่นว่าตัวตนของฉันอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยตัวตนของฉันนี่คือพูดให้รู้จักว่าก้อนนี้เป็นของฉันเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงก้อนนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นของใครเช่นว่าเราจะว่ามันไม่ฟังห้ามอะไรมันไม่ฟังถ้าเรียกว่าของเราถ้าของเราคุณจงอย่าเก็บไข้นะคุณอย่าเป็นทุกข์นะมันก็ต้องฟังอันนี้ เมื่อเราจะปวดศีรษะอย่างเงี้ยจะปวดท้องนี่ทุกคนท้องเคยขออนุญาตจากเราไหมฉันขอปวดท้องซะหน่อยนะฉันขอปวดศีรษะซะหน่อยนะมีไหมในนี้เรื่องให้มันปวดอย่าปวดก็ปวดเองเหมือนนะมีไหมเรื่องมันขออนุญาตเราไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าสมมุติเท่านั้นเมื่ออยากปวดที่สามก็ปวดเลยมันมีอำนาจไม่มีเจ้าของแล้วอยากจะปวดท้องก็ปวดเลยเมื่ออยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นท่านเรียกว่าอาการอย่างนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ฟังความเราไม่อยู่ใต้อำนาจของเราอย่างนั้นที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เป็นของสมมุติเฉยๆเพื่อให้รู้จักเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางมันไปเรื่อยไป
2: ถามว่าถ้าอนัตตานี้ที่หลวงพ่อเทศอนัตตานี้เมื่อเราปฏิบัติคนนี้หรือว่าเมื่อเราอยู่ตามธรรมดามีความรู้สึกว่ามีคนหรือว่ามีพระเจ้ามีอะไรที่ชี้ทางของเราIs that
3: คือใครเป็นผู้ครองครับไม่มีตัวใครเป็นผู้ครองชีวิต
1: ของชีวิตเนี่ย
2: ชีวิตของเรา
3: ของตัวเอง
2: รู้สึกว่ามีคนผู้ครองหรือว่ามีคนชี้
3: คือมีเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่มันก็มีสมมติขึ้นมาคือผู้รู้เนี่ยคือตัววิญญาณเนี่ยรู้ครองคือความคิดของเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผู้ครองแต่รับรองไม่ได้คนครองไม่มีอำนาจจะตายนะไม่ได้อย่าแก่นะไม่ได้เป็นสมมติขึ้นมาเป็นคนที่รักษาเฉยๆให้รู้จักนั่นนี่เฉยๆจะรับรองเด็ดขาดไม่ได้ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอนัตตามันเป็นไม่มีใครไปครองมันครองมันไม่ได้มันไม่ใช่ใคร
2: เดินไปเข้าใจครับเข้าใจที่พูดแต่ว่าในใจยังไม
1: ่ใช่ต้องทำจิตเห็นมันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ละกินไปคำหนึ่งไม่อิ่มหรอกกินข้าวต้องค่อยๆกินเรื่อยๆได้หลายคำมันถึงอิ่มกินคำเดียวอิ่มมันก็สบายเข้าไปคำนึงก็สบายต้องกินเรื่อยๆได้หลายคำอิ่มมันถึงอิ่มมีเหตุผลนะ
2: ครับถามถ้าไม่มีตัวตนไม่มีคนนะเรียกว่าในพุทธศาสนามีคนพูดถึงชาติถึงหลายชาตินี่ถ้าไม่มีตัวตนมันเป็นอะไรที่เกิดมาใหม
1: ่ย้อนกลับมามันเป็นสมมุติมันเป็นสมมุติขึ้นมาตัวตนนี้เรียกว่าสมมุติมันเป็นสมมุติตัวตนขึ้นมาอย่างคนน่ะเกิดมามีชื่อมั้ยครั้งแรกนี่ชื่อของคนมีมั้ยเกิดมาปุ๊บมีชื่อตามมาเลยเด้อเค้าเขียนติดมือมั้ยมีชื่อมั้ยเมื่อเกิดมามีชื่อพร้อมมั้ยฮะ
2: ไม่มีชื่อครับ
1: เดี๋ยวนี้มีชื่อไหมเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: เอามาจากไหน
2: คนไ
1: ทยแน่ใช่ไหมไม่มีอ่ะคนสมมติกันง่ายเป็น
2: ฉะนั้นเรื่องตายเกิดใหม่นี
1: ่
2: แสดงว่าจะไม่มีใครตายไม่มีใครเกิด
1: นั่นแล้วไม่มีใครแล้วเกิดไปเป็นใครมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละแล้วพอเราตายแล้วก็ร้องไห้เท่านั้นแหละ
2: But if you see that there isn't then you don't have
1: นั่นท่านเรียกว่าอนัตตาต้องเป็นอย่างนั้น
2: And that's the real meaning of emptiness of self ถ้าเขา non self
1: นั่นเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเป็นเราก็ปล่อย
2: อนัตตา
1: สังขารนี่ธรรมะเกิดแล้วมันดับไปเนี่ยใครเรียกว่าอะไรนี่ไหมนี
2: ่ถ้วย
1: เนี่ย
2: แก้ว
1: ได้มาจากไหนคำที่ว่าแก้วอันนี้มันบอกเราหรือเปล่าได้
2: เป็นของสมุดด้วย
1: นั่นเนี่ยเมืองไทยเขาว่าจอกฮะท่นี่เรียกว่าแก้วนะทำไมในเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยท่านี่เรียกว่าแก้วไทยเด็กว่าจอกก็มาถกเถียงกันนะทะเลาะกันเดี๋ยวไปตีกันแย่งกันตายอันนี้ก็เป็นอย่างเก่านี่สมุดมันไม่มีของใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละตรงเนี้ยมันว่างได้เอาสิ่งที่มันตั้งชื่อมันเป็นสมมุติมันว่างแล้วก็มาเถียงกันอยู่นี่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นนะอยู่เนี่ยมันเสมอกันเนี่ยผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีตามความจริงแล้วแต่ว่าสมมุติกันขึ้นอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนี่
4: ถ้าคนสมมติครั้งแรกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเป็นผู้ชายนะคงจะเรียกผู้ชายเป็นผู้หญิงมาตลอดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาว่ารูปนั่นเป็นผู้หญิงก็ได้เรียกผู้หญิงมานี่เป็นผู้ชายเรียกผู้ชายมาคนสมมติครั้งแรกสมมติอย่างนั้นถ้าสมมติครั้งแรกผู้นี้เป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายก็เลยผู้นี้เป็นผู้หญิงตลอดมาโพลต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นนางโพลที่เด่นอย่างนี้สมมติอย่างนี้ไอ้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยจบแล้วจบเป็นนางโพลเลยล่ะนี่คนเราถึงเป็นทุกข์มากพ่อไม่รู้ทำอันนี้ถ้าเก็บก็รู้สึกว่าเราเก็บเป็นเราทั้งนั้นเสียก็เราเสียได้ก็เราได้สุขก็เราสุขทุกข์ก็เราทุกข์เลยเป็นตัวเรามันถึงทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาแล้วอันนี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราคือสภาวะธรรมมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทั้งนั้นถึงแม้จะตายแล้วก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่ใช่เราตายนี่ถ้าจะเก็บเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีใครจะทุกข์นี่เราก็ไม่ใช่นั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาม ันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นที่เราอยากใจมันเป็นไปตามอำนาจเราเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์คือมันเป็นไปไม่ได้ฉันเกิดมาฉันจะให้อายุถึง100ปีอย่างนี้ไม่ได้ถึง70ปีอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีอำนาจแล้วแต่ธรรมะจะเป็นไป20ปี30ปี100ปีก็แล้วแต่นี่เราจัดอำนาจต้องมีควบคุมไม่ได้จึงมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ตามบังคับของเราแล้วยังให้อยู่ใต้อำนาจของเรามันก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งหลายมันเหนือเราแล้วเราจะไปอยู่เหนือมันไม่ได้ก็เหมือนที่ว่าผู้หญิงอยากเหนือผู้ชายอย่างนี้นะมันก็เสมอไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องร่างกายสมมติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มันกันอย่างนั้นนี่เราจึงมีทุกข์กันมากทุกวันนี้ฉะนั้นจึงได้มาทำกรรมฐานกันให้รู้อย่างนี้ทุกวันนี้เพื่อให้รู้อันนั้นเพื่อจะไม่มีทุกข
5: ์ถ้าถามเรื่องการนั่งกรรมฐานตอนแรกเราให้กำหนดลมหายใจคนนี้กำหนดลมหายใจแล้วก็บังคับหายใจด้วยทำให้เกิดความรู้สึกถูกอยู่ในกายทีหลังเราบอกว่าไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับแต่ว่าคนนี้เขาพยายามไม่บังคับมันก็ยังบังคับอยู่เขามาถามไอ้ผู้หญิงที่สอนด้วยกันแจ็คควินเมื่อวานนี้ที่หลังเขาบอกว่าตกลงอย่ากำหนดลมหายใจเขาออกเดี๋ยวนี้ให้กำหนดรู้กายเท่านั้นให้รู้ว่าเรานั่งที่นี่รู้กำหนดความรู้สึกของกายนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้กำหนดกายแบบนั้นเขาบอกว่าจิตมันขึ้นฟุ้งซ่านมันไปที่ไหนมันความนึกคิดเกิดมากจะทำยังไงยังไงให้ได้ผม
4: ยังไม่เข้าใจในการกำหนดไอ้เราเดินไปเดินมาแล้วนั่งทำงานเราหายใจสะดวกไหมสบายไหม
5: สะดวกคร
4: ับสะดวก
5: ไม่กำหนดสะดวก
4: นั่นคุณไปยึดมันเกินไปเนี่ยคุณนั่งแล้วนี่ก็หายใจลำบากไม่ได้เนี่ย
5: เรารู้อยู่แต่ว่าไม่หยุดไม่ได
4: ้ต้องหยุดสิต้องหยุดต้องทำเดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงหยุดได้เดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นได้เดี๋ยวนี้ต้องพยายามทำจิตอย่างนั้นแล้วก็แม้เราไปทานข้าวอยู่ก็ไม่ถ้าเราไม่ทานข้าวอยู่ลมหายใจมันก็ออกสบายไม่รำคาญทำไมเพราะโยมไม่ไปยึดมันที่ว่ากำหนดนี่มาให้ไปยึดนะให้รู้มันเฉยๆกำหนดรู้เฉยๆนี่คุณไปยึดมันซะมันยาวไปมั่งมันสั้นไปมั่งยาวไปมันเกิดลมใช่ลมไม่เป็นอึดอัดเท่านั้นแหละแล้วคุณก็ต้องคิดว่าเมื่อเราอยู่เฉยๆเรานั่งนอนอยู่ทำไมเราหายใจมันสะดวกทำไมเพราะอะไรเราก็พยายามไปดูอภิธีมาตั้งในเวลานี้เพื่อถ้าปล่อยตามสบายอย่างนี
5: ้ปัญหาของเขาเกิดอย่างนี้คือเขาเคยปฏิบัติกรรมฐานแบบอื่นแบบคิดว่าแบบฮินดูที่ให้บังคับที่นี่สองสามวันแล้วมันยังบังคับอยู
4: ่แบบบังคับนั่นสบายไหมกิเลสมันเบาไปไหมหมดไป
6: เ
5: บาบางครับ
4: เบาบางเบาจริงๆมีไหม
5: เท่าซาลดลง
4: ลดลงแล้วก็ทำแบบเก่านั่นก็ได้เหมือนกันทำมันจะสบายเนี่ย
5: ก็เข้าใจเขาบอกว่าความจริงแบบนั้นชายตลอดกันไม่ได้
4: ในความเป็นจริงก็คือทำนี้ไม่ใช่บังคับให้มันเป็นอิสระ ลมมันปล่อยตามเรื่องของมันสบายแต่เรากำหนดรู้ที่เราให้กำหนดดูลมไม่ใช่ให้เราให้บังคับยังนั่งแล้วติดกดขัดอื้อนี่นะรู้สึกวุ่นวายเลยลองไม่ใช่บังคับปล่อยตามลมเนี่ยการกระทำสมาธินี่ทำด้วยการปล่อยวางไม่ใช่ว่าทำด้วยการยึดหมายยึดมั่นปล่อยวางให้ลมก็ให้มันเป็นลมอะไรปล่อยตามเรื่องสบายแต่ให้ความรู้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละเมื่อมันสม่ำเสมอไม่จิตมันก็อยู่ท้ายใจมันก็เบาลงเบาลงน้อยลงเบาละเอียดลงไปเรื่อยๆกายมันก็เบาขึ้นจิตมันก็เบาขึ้นลมมันก็เบาขึ้นเมื่อถึงความสงบเท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไม่ถูกมันวางจิตยังไม่ถูกวางลมยังไม่ถูก
6: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7: ปกติจิตเป็นสิ่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วสภาพทั้งหลายเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเว้นแม้นิดหนึ่งแต่จิตนี้ธรรมชาติของจิตแท้ๆนั้นไม่ได้เป็นในอยู่ในกฎนี้เท่าที่จิตได้เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์สิ่งที่หมุนเวียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตจึงเป็นเรื่องเหมือนกับหมุนเวียนไปตามเขาแต่หมุนเวียนไปด้วยธรรมชาติที่ว่าไม่แตกไม่สลายหมุนไปตามธรรมชาติของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอำนาจพาให้หมุนไปแต่ที่เป็นอำนาจของจิตดูโดยหลักธรรมชาติแล้วคือไม่ตายความไม่ตายนี่แหละเป็นสิ่งที่เหนือความไม่แตกสลายไปนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เหนือแห่งกฎใจรักใจรักทั้งหลายแต่ที่เราไม่ทราบก็เพราะความสมมุติธรรมชาติที่เป็นสมมุติเข้าไปเกาะเกี่ยวรุมล้อมจิตเสียจนหมดเลยกลายเป็นเรื่องเหล่านี้เสียที่เราไม่ทราบเลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของจริงคือไม่ใช่เป็นจิตจึงทำให้เรากลัวทำให้สะทกสะท้านกลัวจะเป็นกลัวจะตายกลัวอะไรเลยกลัวไปหมดแม้ทุกข์ก็เลยกลัวทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ทุกข์อะไรปรากฏขึ้นมาอะไรกระทบกระเทือนไม่ได้เลยมีแต่กลัวผลที่สุดในจิตเต็มไปด้วยความหวาดความกลัวไปเสียทั้งสิ้นนะทั้งที่ความหวาดความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของจิตโดยตรงเราจะเห็นได้เวลาจิตที่ชำระให้เต็มที่จนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่ปรากฏเลยว่าจิตนี้กลัวกล้าก็ไม่ปรากฏกลัวก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยลำพังหรือโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลาอาการิโกเท่านั้นนี้เป็นจิตแท้จิตแท้นี้เรียกว่าความเป็นความบริสุทธิ์จิตดั้งเดิมไม่หมายถึงดั้งเดิมแห่งวัฏฏะของจิตที่เคยหมุนมาหมุนเวียนมาดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสนะแต่อาศัยความคลาดเคล้าของกิเลสหรือกิเลสจรมาจึงทำให้จิตเศร้าหมองเห็นว่าจิตเดิมแท้นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมุติต่างหากไม่หมายถึงเดิมแท้ของความบริสุทธิ์แล้วเวลาท่านแยกออกมาสำหรับพระพัชระมิดังจิตตังพิคเวพระพัชระก็หมายถึงพัดสอนได้แก่ความผ่องใสไม่ได้หมายถึงเป็นความบริสุทธิ์มีหลักเกณฑ์ของท่านพูดได้ถูกต้องดีหาที่แย้งไม่ได้เลยถ้าลงว่าจิตเดิม ป็นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีที่ค้านกันเต็มที่ถ้าบริสุทธิ์แล้วมาเกิดทำไมนะท่านผู้ชำนาญจิตบริสุทธิ์แล้วท่านไม่เห็นเกิดถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วชำระกันทำไมนี่มันมีที่แย้งกันที่ตรงนี้ชำระกันเพื่ออะไรถ้าจิตผ่องใสก็ชำระเพราะความผ่องใสนั่นแหละคือตัววิชาแท้ไม่ใช่อื่นใดผู้ปฏิบัติจะทราบประจักษ์ใจของตัวเองในขณะที่จิตได้ผ่านจากความผ่องใสนี้ไปแล้วเข้าถึงขั้นแห่งนิมิตความผ่องใสนี้จะไม่ปรากฏตัวเลย

วาดให้กลัวให้รักให้ชังให้ทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าเป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของสมมติเป็นอาการของกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวเราเองเราไม่ได้ใช้พลังของตัวเองคือจิตมีแต่พลังของกิเลสตัณหาสวะมันผลักมันดันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนแล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเมื่อธรรมชาตินี่ก็เป็นของแปรสภาพตลอดเวลายังมายั่วยุจิตที่เป็นหลักธรรมชาติตัวเองให้เป็นไปตามอยู่ด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้สึกเลยโลกนี้จะหาความสุขที่ไหนหาไม่ได้ถ้าไม่ถอดถอนธรรมชาติเหล่านี้ออกจากจิตใจเสียเมื่อไรโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเลยจะหาความทรงตัวอยู่ไม่ได้เลยจะต้องกระดิกพลิกแพงหรือต้องเอ็นนู่นเอ็นนี้ตามสิ่งที่มายั่วยวนเกี่ยวข้องมากน้อยฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชำระจิตไม่มีผู้ใดที่จะยังถึงหลักความจริงได้อย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์เดียวที่เรียกว่าสยามภูโดยไม่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยในการแก้กิเลสจากจิตใจส่วนทางด้านสมาธิทางด้านความสงบนั้นท่านก็ทรงศึกษาอบรมมาบ้างเหมือนกันกับดาบททั้งสองท่านก็มาปฏิเสธแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะถอดถอนนึกถึงความเป็นสัพพัญญูได้เวลาที่จะเป็นสัพพัญญูได้ก็ออกจากสยามภูที่สุดพระองค์ทรงปฏิบัติเองได้รู้เองเห็นเองถึงขั้นแห่งความมือสุดหมดตรวจของจิตด้วยอย่างประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกแล้วเวลานี้อะไรที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจอยู่นั้นจึงหาความมือสุดไม่ได้ทั้งที่เราต้องการหาความมือสุดด้วยกันทุกคนมีอะไรเป็นเครื่องปิดบังอยู่นั้นแล้วไม่มีอะไรถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วก็มีขันธ์ห้านี้เป็นที่หนึ่งส่วนทวารจิตตวิชานั้นยกไว้ก่อนเอาพูดอย่างเด่นๆคือขันธ์ห้านี้เป็นที่หนึ่งแล้วที่สองก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินของจิตที่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วก็ไปตีความหมายเป็นความสำคัญขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้จากรูปเสียงถึงเครื่องสัมผัสแล้วก็เอาอารมณ์นั้นแหละเข้ามาผูกมัดหรือมาหุ้มห่อตัวเองให้มืดมิดปิดตาไปด้วยความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเต็มไปหมดซึ่งได้มาจากสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นส่วนที่ฝังอยู่ลึกก็คือขันธ์ของเรานี้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรการไหนๆทุกภพทุกชาติต้องแม้จะเป็นสัตว์ก็ต้องถือว่าเรานี่เป็นร่างของสัตว์เป็นตัวของเราจะเป็นกายทิพย์ก็ร่างกายทิพย์ก็เป็นตัวของเราจะเป็นเป็ดเป็นผีเป็นอะไรก็ตามเถิดสิ่งที่อาศัยอยู่ร่างหยาบร่างละเอียดต้องถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ที่พอรู้จักดีจักชั่วนี่แล้วก็ยังต้องถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราคือขันธ์ห้ารู้ว่าเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเรานี่เป็นสิ่งที่ฝังอยู่อย่างลึกลับเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาก็เพื่อจะให้รู้ชัดตามความจริงของมันแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญถือตนเข้ามาเพื่อความเป็นอิสระนั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไรปกติจะพิจารณาเขาทำไมรูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ดั้งเดิมเขาไม่ได้เป็นข้าศึกอะไรต่อเราเลยไปพิจารณาเขาทำไมการพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งนั้นตามความจริงของเขาแล้วทราบความลุ่มหลงของตนด้วยการพิจารณานี้นะแล้วถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้ทีนี้คือออกไปยึดไปถือนั้นด้วยความลุ่มหลงแล้วเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรอะไรอย่างชัดเจนแล้วก็ถอนเข้ามาด้วยความรู้หมดกังวลกับสิ่งนั้นๆนะมีท่านเรียกว่าปัญญาถอนจากนั้นมาแล้วก็มาพิจารณาทางธาตุทางขันธ์ของตนเองอันใดที่เด่นชัดในขันห้านี้เราไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายหรือไม่ต้องไปคาดคะเนเอาไว้ว่าเราไม่ได้พิจารณาขันห้าโดยทั่วถึงคือทุกขันไปเช่นนี้เราไม่ต้องไปทำความสำคัญขอแต่ว่าขันใดเป็นที่เด่นชัดซึ่งควรแก่การพิจารณาและเหมาะกับปริยนิสัยของเราในขณะนั้นๆแล้วให้เราค้นคว้าพิจารณาในขันนั้นให้ชัดเจนเช่นรูปขันในรูปขันธ์มีอาการใดที่เป็นที่เด่นในความรู้สึกของเราที่เกิดความยินใจอยากจะพิจารณามากกว่าอาการอื่นเราจับจุดนั้นเข้าไปกำหนดพิจารณาให้เห็นตามความ

0: จริงของมันว่าทุกขังคืออะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าทุกขังคือความทนไม่ได้มันไม่สนิทใจเราถ้าว่าทุกขังคือความบีบบังคับตลอดเวลานี่แหละนี่เหมาะดังที่ว่ายำบิดขังปฏิกรรมปิดทุกขังอันนี้ตรงกับคำที่ว่านี้ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังเป็นทุกข์คืออะไรมันบีบคั้นตัวเองคือความไม่สบายนั่นแหละปรารถนาสิ่งนั้นไม่ได้ก็ไม่สบายปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังไม่สบายสิ่งที่ได้แล้วแต่พัดพลาดจากไปเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อันนี้เข้ากันได้กับคำว่ามันบีบบังคับคือความบีบบังคับนั่นแหละหรือคำทุกข์ที่แปลว่าทนไม่ได้เขาก็ทนก็เป็นไปตามเรื่องของเขาไปยึดของเขาทำไมนี่เขาทนไม่ได้ของเขาใจของเราไปยึดไปถือสิ่งนั้นต่างหากเราต้องมาพิจารณาให้ชัดเจนในเรื่องขันธ์รูปขันธ์อาการใดดูให้มันเห็นชัดเจนถ้ายังไม่ทราบในเรื่องปฏิกูลก็ให้ดูในป่าช้าตัวเรานี้ให้มันเห็นชัดเจนเยี่ยมป่าช้าเยี่ยมที่นี่เยี่ยมป่าช้านอกเพื่อนน้องเข้ามาสู่ป่าช้าในป่าช้านอกคนตายตรวจในครั้งพุทธกาลมันป่าช้าผีดิบนี่ไม่ค่อยจะเผาจะฝังกันเหมือนทุกวันนี้ท่านจึงสอนให้พระไปเยี่ยมป่าช้าตายเก่าตายใหม่เปลืองกาดเต็มไปหมดแล้วเวลาเข้าให้เข้าทางทิศนั้นทิศนี้ท่านก็สอนไปโดยลำดับตามความฉลาดแหลมคมของพุทธเจ้าผู้เป็นยมภูหรือผู้เป็นศาสดาของโลกนั่นแหละให้ปลายทางเหนือลมท่านก็สอนแล้วเมื่อไปเจอซากศพที่นั่นเข้าไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงแล้วไปดูซากศพที่นั้นมีความรู้สึกยังไงแล้วประมวลเข้ามาสู่ตัวเองซึ่งเป็นซากศพอันหนึ่งให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อเราได้สักขีพยานจากซากศพในป่าช้าภายนอกอันแล้วน้อมเข้ามาสู่ป่าช้าภายในคือตัวของเราเองเมื่อได้หลักเกณฑ์ที่แล้วการเยี่ยมป่าช้านั้นก็ค่อยจางไปจางไปแล้วมาพิจารณาป่าช้านี้ให้มันเห็นชัดเจนเราชะเราล้างเราอาบเราสงทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายนี้มีอะไรที่เป็นของสะอาดแม้แต่ของสะอาดนำมาหุ้มมาห่มมันยังต้องสกปรกจะต้องไปชะไปล้างซักฟอกยุ่งไปหมดที่บ้านคือเหมือนกันต้องเช็ดต้องถูปัดกวาดมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องทำความสะอาดเพราะมนุษย์สกปรกเขาพิจารณาอย่างนี้แล้วในตัวของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็สกปรกแม้แต่อาหารหวานคาวที่มันมีความอร่อยสีสันมันน่าดูน่าชมรสชาติก็อร่อยพอเข้าไปคล้ายๆกับสิ่งที่สกปรกอยู่มาภายในร่างกายแม้ตั้งแต่น้ำลายเท่านั้นคายออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอีกมันก็รู้สึกขยะแขยงเพราะเหตุไรเพราะร่างกายนี้มีความสกปรกอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติของตนอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกปรกด้วยกันนี่พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาป่าช้าพิจารณาอสุภะแล้วกำหนดเข้าไปในหลักธรรมชาติของมันเป็นยังไงดูทุกแง่ทุกมุมตามความถนัดใจคือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แล้วมันค่อยๆซึมซาบไปโดยลำดับถ้าสติกับความรู้สึกสืบต่อกันอยู่แล้วปัญญาจะต้องก้าวไปทำงานไปโดยลำดับความรู้สึกหรือความทราบซึ้งในการรู้จริงเห็นจริงไปโดยลำดับนั้นจะทราบซึ้งโดยลำดับเป็นความเพลินไปในการพิจารณามีเรียกว่าปัญญาขั้นเมื่อพิจารณาในขั้นปฏิกูลแล้วพิจารณาถึงเรื่องความแปรสภาพของร่างกายนี้คือปฏิกูลก็อยู่ในร่างกายนี้ป่าช้าผีดิบก็อยู่ในร่างกายนี้ป่าช้าผีแห้งผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะมันรวมอยู่นี้หมดไปเผาในเตาไฟเราไม่ว่าป่าช้าเตาไฟหรือว่าครัวไฟความจริงก็ป่าช้าของสัตว์นั่นแหละแล้วขนเข้ามาเก็บไว้ในที่นี่ในหลุมในบ่อนี่เต็มไปหมดนี่เป็นที่ฝังศพศพใหม่ศพเก่าจนเกลื่อนอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความที่อิจฉาไม่เกิดความสังโยชน์เสียใจแล้วจะเกิดอะไรเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเพียวจากความจริงนี้แล้วใครๆก็จะต้องได้ปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นความต้องการปิดอันเป็นความโง่เขลาบ่ปัญญาตนออกได้โดยลำดับดับจิตใจของเราจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งใช้แสงมาด้วยความชัดเจนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็ตามก็ไม่ติดเนื้อติดกายไม่ติดกองสุภาพสุพังป่าช้าผีสดผีแห้งอันนี้นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเอาพิจารณาความแปรสภาพของมันมันแปรทุกชิ้นทุกอันทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ไม่เว้นแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งไม่มีเว้นเลยแปรสภาพเหมือนกันหมดอันไหนที่เป็นเราอันไหนที่เป็นของเราและคำว่าอนัตตาของมันกันมันอยู่ในอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนั่นแหละเป็นอนัตตาไม่ใช่เราท่านตกไว้ตีข้อมือไว้อย่าไปเอื้อมนะตกไว้ตีไว้อย่าไปเอื้อมว่าเป็นเราเป็นของเรานะ คำว่ารูปังอนัตตาก็อุปมาเหมือนอย่างนั้นเองอย่าเอื้อมอย่าไปยึดให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาอยู่แล้วนั่นหลักธรรมชาติมันเป็นอนัตตาไม่เป็นของใครทั้งหมดอนัตตานั่นอนัตตาไม่เป็นตนนี่ก็บอกอยู่แล้วนี่คือการพิจารณาร่างกายออกงั้นกำหนดให้มันสลายลงไปสลายลงไปแบบไหนก็เอาตามความถนัดของใจอันนั้นป่วยลงอันนี้ป่วยลงอันนั้นขาดลงอันนี้ขาดลงกำหนดดูอย่างเพลินใจด้วยปัญญาของตนเองอันนั้นขาดลงอันนี้ขาดลงขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปทุกที่ทุกวันตั้งกระโหลกศีรษะขาดลงไปคอขาดลงไปกระดูกแต่ละชิ้นอันเมื่อหนังหุ่นมันป่วยลงไปแล้วเมื่อมันป่วยลงไปแล้วเส้นเอ็นมันที่มันยึดมันขาดมันป่วยลงไปแล้วมันก็ต้องทนไม่ได้ต้องขาดไปขาดไปเพราะมันมีชิ้นติดชิ้นต่อกันอยู่นี้ด้วยเส้นด้วยเอ็นเท่านั้นพอเส้นเอ็นป่วยลงไปอันนี้ต้องขาดลงไปขาดลงไปไปกองอยู่กับพื้นอ้าวกำหนดดูส่วนเป็นน้ำมันก็กระจายลงไปซึมซาบลงไปใต้ในดินด้วยแล้วเป็นไอขึ้นไปบนอากาศด้วยแล้วค่อยแห้งเข้าไปแห้งไปสิ่งที่แข็งนี่เมื่อแห้งลงไปแล้วก็กลายเป็นดินนะตามเดิมน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟชักอันใดก็ตามในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เป็นที่ประจักษ์ในทางสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราพิจารณาดินชัดแต่อันนั้นไม่ชัดนี่ไม่ชัดไม่ต้องว่าเอาให้มันชัดในอันใดหนึ่งก็ตามมันจะทั่วถึงกันหมดเพราะดินน้ำลมไฟเป็นที่เปิดเผยอยู่แล้วในสายตาเราก็เห็นภายในร่างกายนี้มันก็น้ำมันก็มีอยู่แล้วลมก็ลมหายใจก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ยไฟก็ความอบอุ่นเป็นต้นมีอยู่แล้วภายในร่างกายพิจารณาลงไปหาชิ้นไหนว่าเป็นเราเป็นของเราหาดูสิมันไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันเป็นสมบัติเดิมของเขาเท่านั้นคือดินน้ำลมไฟเป็นสมบัติเดิมของธาตุอันหนึ่งของเขาในอันหนึ่งเพียงเท่านี้จิตของเราก็สงบแน่วลงไปได้เมื่อจิตได้เห็นได้อย่างประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องถอนตัวเข้าไปสู่ความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตนเองปล่อยความกังวลอะไรทั้งหมดนี่เป็นขั้นหนึ่งในการพิจารณาเมื่อวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาทุกเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือขณะที่นั่งมากเอาตรงนั้นแหละนักรบต้องรบในเวลามีข้าศึกไม่มีข้าศึกจะเรียกนักรบได้อย่างไรอะไรเป็นข้าศึกทุกเวทนาคือข้าศึกเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือข้าศึกเกิดแล้วถ้าเราเป็นนักรบเราจะไปถอยไปหลบไปที่ไหนต้องสู้เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรตั้งแต่ก่อนเราเริ่มนั่งที่แรกมาเห็นเป็นแต่ก่อนเรายังไม่เป็นไข้ก็เห็นปรากฏทุกเวทนาเกิดขึ้นมานี่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันเป็นปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนมันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนถ้าเป็นตัวของเราจริงจิตของเรารู้ตลอดเวลาทุกเวทนาทำไมไม่ปรากฏแล้วทำไมจึงมาปรากฏในขณะนี้ถ้าเราเป็นเราแล้วเวลาทุกเวทนาดับลงไปทำไมจิตของเราจึงไม่ดับไปด้วยถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงต้องดับไปด้วยกันหรือทุกจิตคือความรู้สึกนี้มีอยู่ตามใดทุกเวทนาก็ไม่ก็ควรจะมีอยู่ตามนั้นถ้าเป็นอันเดียวกันและไม่ควรดับไปนี่เราพิจารณาให้ชัดและแยกดูกายด้วยอาศัยกายเกิดขึ้นเช่นเจ็บแข้งเจ็บขาปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้เอากำหนดดูกระดูกถ้ามันปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากกระดูกนี่หรือเป็นตัวทุกข์ถามดูแล้วถามที่ตรงไหนให้จ่อด้วยนะอย่าถามแบบเพ้อเลอไปต่างๆถามด้วยจ่อเพื่อจะรู้ความจริงกรองดูจิตแน่วดูกับความช่องดูกับกระดูกชิ้นนั้นท่อนนั้นดูให้ดีว่ากระดูกนี้จริงๆหรือเป็นทุกข์กำหนดดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อสังเกตถ้าว่ากระดูกนี้เป็นทุกข์จริงๆแล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมกระดูกไม่ดับไปด้วยนะถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงเมื่อทุกข์ดับไปกระดูกที่ต้องดับไปด้วยไม่ควรจะยังเหลืออยู่แต่นี่เวลาโรคภัยไข้เจ็บหายไปหรือเวลาเราลุกจากที่นั่งภาวนาเพราะเกิดความเจ็บปวดมากนี้หายไปความทุกข์นี้หายไปกระดูกทอยไม่หายไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันนี่แสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับกายกายไม่ใช่อันเดียวกันกับเวทนากายกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตนี่เวทนากับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันต่างอันต่างจริงของเขาแล้วแยกดูให้เห็นชัดเจนตามความจริงนี้เวทนานั้นมันจะปรากฏเป็นความจริงของมันผลสุดท้ายมันก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสู่จิตเวทนานั้นจะค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจากความสำคัญของจิตคือจิตเป็นเจ้าตัวการจิตเป็นเจ้าของแล้วก็จะทราบทุกเวทนาในส่วนร่างกายก็ค่อยยุบย่อค่อยดับไปดับไปร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายมีจริงอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกเวทนายังไม่เกิดแม้ทุกเวทนาดับไปแล้วเนื้อหนังเอ็นกระดูกส่วนไหนที่ว่าเป็นทุกข์ที่เราสำคัญว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นความจริงมันอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นถูก เวทนาเป็นเวทนาทุกข์เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจกำหนดให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงนี้เวทนาก็ดับพอจริงแล้วก็ดับนี่ประการหนึ่งประการที่สองแม้เวทนาจะไม่ดับก็ตามนี่หมายถึงเวทนาทางกายก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่จิตของเราได้ตกลงก็เรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสง่าผ่าเผยอยู่ในท่ามกลางแห่งทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้จะเป็นส่วนใดหรือหมดทั้งตัวก็ตามที่ว่าเป็นทุกข์แต่ของเราก็ไม่หวาดไม่หวั่นท่านพึงอะไรทั้งหมดมีความเย็นสบายนี่การพิจารณาทุกขเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไรแล้วสติปัญญาเราจะถอยไปไม่ได้มีแต่ขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อรู้ความจริงไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งความต้องการหมายขึ้นว่าให้ทุกขเวทนาดับไปด้วยความอยากของตนนั้นจะเป็นเครื่องเสริมทุกขเวทนาให้หนักมากขึ้นโดยลำดับความจริงก็พิจารณาให้เห็นความจริงเท่านั้นทุกจะดับหรือไม่ดับก็ตามขอให้เราได้ทราบความจริงที่เป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์ขึ้นมานี้เมื่อปัญญาของเราเป็นที่พอใจแล้วเรากำหนดที่ตรงนั้นแล้วสิ่งอย่างนี้มันเกิดมันดับนี่ตายมันเกิดขึ้นมาเป็นชั่วการชั่วระยะมันก็จะแตกจะสลายไปที่เรียกว่าดับที่เรียกว่าตายทุกขเวทนามันเกิดร้อยครั้งพันครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็ดับร้อยครั้งพันครั้งเหมือนกันมันเอาจีรังทาวันที่ไหนเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเราให้ทราบความจริงของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตัวสัญญามันหมายอะไรบ้างตัวสัญญาคือตัวสำคัญมากพอสังขารปรุงแพ้ขนาดนั้นสัญญาจะยึดเอาเลยแล้วหมายนั้นหมายนี้ยุ่งไปหมดมีพวกก่อความพวกยุ่ยแย่ให้เกิดเรื่องนั้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกนี้เองพวกสังขารพวกสัญญามันสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานั่นนั่นเป็นของเราหรือนั่นเป็นทุกข์ที่ตรงนั้นเจ็บปวดทุกข์นี่กลัวล้มกลัวตายกลัวอะไรทุกสิ่งที่อยากกลัวหมดคือพวกนี้เป็นผู้หลอกให้กลัวและจิตก็เลยหวั่นไปตามในท่อถอยความเพียรแพ้นั่นให้ทราบว่าเวทนามันหมายขึ้นมาพับก็คือความหมายเวทนาคืออาการอันหนึ่งของขันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับสัญญาอนัตตานะมันก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกันจะไปถือมันยังไงจะเชื่อมันยังไงนะว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นความจริงกำหนดตามให้มันรู้ชัดเจนสังขารเพียงปรุงแพ็คขึ้นมาภายในจิตใจก็พ่วงขึ้นมายับชั่วขณะเกิดขึ้นขนาดไหนมันก็ดับแต่ขนาดนั้นของมันเราจะเอาสาระแห่งสามอะไรจากสังขารอันนี้จากสัญญาอันนี้วิญญาณก็เพียงได้มีอะไรมาสัมผัสมันก็ทราบแล้วมันก็ดับไปผลสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับเต็มขันอยู่นี่ไม่มีอันใดที่จะตั้งทีลังถาวรพอเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของเราอย่างแท้จริงได้หาชิ้นสาระอะไรไม่ได้เลยในขันธ์อันนี้นั่นเรื่องปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเมื่อได้พิจารณาลงขนาดนี้แล้วจิตทำไมจะไม่หดตัวขึ้นมาอย่างเด่นชัดเล่าต้องเด่นความรู้สึกคือจิตนี้ต้องเด่นหดตัวเข้ามาเพราะความเห็นจริงในสิ่งนั้นแล้วจิตก็ย่อมเด่นหากว่าเวทนาจะกล้าสหัสก็สลายลงไปด้วยการพิจารณาเห็นประจักษ์จิตเขากับจิตแล้วด้วยความจริงถ้าไม่ดับก็ต่างอันต่างจริงเราก็มีความสง่าผ่าเผยอาจฐานอยู่ภายในจิตไม่สะทกสะท้านถึงเวลาจะแตกก็แตกไปเถอะไม่มีอะไรสะทกสะท้านแล้วเพราะเรื่องแตกไปนั้นมีล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องคือไม่ใช่เรื่องผู้รู้คือใจนี่แตกไม่ใช่ผู้รู้คือใจนี่ตายมีแต่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเป็นที่แตกที่ดับที่สลายไปมีความสำคัญมันหมายของเราที่หลอกตัวเองนี่เท่านั้นทำให้เรากลัวถ้าเราจับจุดแห่งความสำคัญมันหมายนี้ว่าเป็นการทุกข์ทางตาไม่น่าที่จะเชื่อถือแล้วเราด้วยปัญญาของเราแล้วจิตของเราก็ถอยตัวเข้ามาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อความจริงเชื่อปัญญาที่พิจารณาอย่างแหลมคมนี่อันหนึ่งพิจารณาอย่างนี้อ้าวเมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วความชำนิชำนาญในขันธ์ทั้ง5รูปขันธ์จะปล่อยไปก่อนด้วยปัญญาในขั้นเริ่มแรกการพิจารณาขันธ์คือรูปขันธ์จิตปัญญาจะถึงก่อนคือรู้เท่าทันก่อนปล่อยว่ารูปได้ดังนั้นก็ปล่อยเวทนาได้สัญญาได้สังขารได้วิญญาณได้คือรู้เท่าคุณง่ายรู้เท่าก็ปล่อยมันก็อันเดียวกันพอรู้เท่าแล้วมันก็ปล่อยถ้ายังไม่รู้เท่ามันก็หยุดพอรู้เท่าโดยปัญญาแล้วก็ปล่อยไปหมดมองเห็นแต่เพียงจิตกระเพื่อมยับไม่มีอะไรสาระอะไรเลยคิดดีขึ้นมาก็ดับคิดชั่วขึ้นมาก็ดับคิดอะไรขึ้นมาขึ้นที่ว่าสังขารของปุ่มแล้วดับด้วยกันทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยมันมีอะไรตั้งอยู่พอจะเป็นสาระแก่นสารได้ให้เป็นที่กายใจได้เลย แล้วมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะป้อนสิ่งนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆยึดผักดันสิ่งนี้ให้มาหลอกเจ้าของเรื่อยๆนี่นี่แหละท่านบอกว่าพระวัสสรมีดังจิตตังภิกขเวองค์นี้เองที่ดูความที่ทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสแต่อาศัยความคลาดเคล้าของกิเลสแล้วความจรมาเลยจรมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสต่างๆจรมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ความนับขันหมายไปคว้านออกมานี้อย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้จิตมันผ่องมันเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยเองอันนี้เองที่การพิจารณานี้เพื่อจะเบิกสิ่งนี้ออกเปิดเผยตัวเองขึ้นมาด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าในขณะจิตที่ยังไม่ได้ออกใช้งานใช้การอะไรเช่นเด็กอ่อนๆนี่จิตนั่งจับสงบตัวเหมือนกับเป็นผ่องใสจิตเรียกว่าจิตเดิมเป็นจิตผ่องใสจิตเดิมของวัฏจักรไม่ใช่จิตเดิมของวัฏจักรผ่องใสทีนี้เวลาเราพิจารณารอบไปโดนดับแล้วมันจะรวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นเป็นความผ่องใสขึ้นมาภายในจิตใจและความผ่องใสนี่แหละแม้แต่สติปัญญาที่เป็นมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องหลงความผ่องใสเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์ดูเหมือนว่าสง่าผ่าเผยเต็มที่จะไม่สง่าผ่าเผยยังไงก็ราชาแห่งวัฏจักรนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตมีครอบจิตอยู่ในขณะที่จิตไม่มีสติปัญญาจึงบังคับถูถ่ายจิตให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แล้วแต่อำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างไว้มากน้อยแล้วก็มีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องหมุนให้ไปเกิดในที่นั้นๆนี่เมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดความผ่องใสฟังว่าความผ่องใสกับความเศร้าหมองมันเป็นคู่กันถ้ามันเป็นสมมติความผ่องใสนี้จะเป็นจุดให้เราทราบได้อย่างชัดเจนเลยว่านี้คือจุดแห่งความผ่องใสแล้วเมื่อมีความเศร้าหมองขึ้นมาตามสภาพของจิตหรือตามขั้นตามภูมิจิตก็จะจะเศร้าหมองขึ้นมาในจุดที่ว่าผ่องใสนี่แหละความผ่องใสความเศร้าหมองนี่เป็นคู่เคียงกันคือเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้หลงธรรมชาติที่ผ่องใสนี้จึงต้องมีความภาวะควรระมัดระวังรักษาตลอดเวลากลัวอะไรจะมากระทบกระเทือนจะทำจิตที่ผ่องใสนี้ให้เศร้าหมองไปแม้จะเป็นความเศร้าหมองอันละเอียดก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งไม่ควรนอนใจได้ทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาเอาเพื่อให้ตัดกังวลลงไปความผ่องใสนี่คืออะไรกำหนดลงไปให้รู้เราไม่ต้องกลัวความผ่องใสนี่จะทิพหายมากวงไปแล้วจะล่มจมทิพหายไปด้วยการพิจารณากำหนดลงไปให้เห็นชัดเจนความผ่องใสนี่ก็เป็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเหมือนกันกับสภาพธรรมทั้งหลายส่วนที่เราพิจารณามาแล้วไม่มีอะไรผิดกันเลยนอกจากมีความละเอียดต่างกันบ้างเท่านั้นจึงไม่มีไม้อะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วปัญญาให้ฟาดปันลงไปกำหนดต้องไปตัวที่ตัวจิตนั่นแหละคือมันอยู่ที่ตัวจิตนั่นเองความผ่องใสเนี่ยจะเป็นจุดที่เด่นชัดที่สุดในร่างกายของเรานี่ก็มีอะไรเด่นยิ่งกว่าความผ่องใสนี้จนถึงกับให้เกิดความอัศจรรย์ให้เกิดความรักความสงวนอ้อยอิ่มอยู่ภายในนั้นไม่อยากให้อะไรมาแตะต้องความกษัตริย์คืออวิชชานี่เลยนี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาคือตรงนี้ที่เป็นวิชาแท้ไม่ใช่อะไรเป็นอวิชชาแท้อวิชชาแท้กับความคาดหมายเราจะผิดกันมากมายเมื่อเข้ามาถึงอวิชชาแท้แล้วเราไม่ทราบอวิชชาคืออะไรก็มาติดจมอยู่ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนไม่มีผู้ให้อุบายจะต้องติดอยู่เป็นเวลานานเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ให้อุบายแล้วเช่นนี้เราก็เข้าใจเพราะเข้าถึงจุดนั้นเราจะไม่ไว้กับธรรมชาตินี้เลยต้องพิจารณาเช่นเดียวกับภาวธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วสภาพนี้จะสลายตัวลงไปโดยไม่คาดไม่ฝันเลยเมื่อธรรมชาตินี้สลายตัวลงไปแล้วสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ซึ่งอยู่ใต้นั้นถูกอันนี้ปกปิดกำบังแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มตัวทีเดียวนั่นแหละคือเหมือนกับว่าโลกธาตุวันไหวอวิชชาสลายตัวลงไปนั้นเหมือนกับว่าโลกธาตุวันไหวกระเทือนหมดคือภายในจิตเป็นขนาดจิตที่สำคัญมากที่ขาดจากสมมติระหว่างนิมิตกับสมมติขาดจากกันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านว่าสำเร็จอรหัตมรรคเข้าก้าวเข้าถึงอรหัตผลก็หมายถึงจุดนี้เองขณะที่อวิชชาดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่ามรรคสมบูรณ์เต็มที่แล้วก้าวเข้าถึงผลพอธรรมชาติคืออวิชชานี้สลายตัวลงไปโดยหมดปัญหาแล้วก็เป็นผลเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานหนึ่งภายในอันนั้นขณะที่อ อวิชชากำลังสลายตัวลงไปนั้นท่านเรียกว่ามรรคกับผลก้าวเข้าถึงกันซึ่งเป็นธรรมคู่ถ้าว่าเราเดินทางก็เดินมาขึ้นบันไดก็ขาหนึ่งเท้าทั้งหนึ่งเหยียบอยู่บันไดเท้าหนึ่งก้าวขึ้นบนบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปทั้งสองเท้าเท่านั้นพอก้าวเราถึงบนบ้านทั้งสองเท้าแล้วนั่นแหละถึงผลพอถึงผลพอจิตระหว่างมรรคกับผลหยุดทำงานกันเท่านั้นท่านเรียกว่านิพพานหนึ่งคือเป็นอิสระอย่างเต็มที่แล้วไม่มีกิริยาอะไรที่แสดงอีกต่อไปในการถอดถอนกิเลสนั่นเพียงว่าท่านเรียกว่านิพพานหนึ่งแต่ว่าอรหัตผลก็ได้ซึ่งท่านสำเร็จอรหัตผลคำว่านิพพานหนึ่งก็พวกก็พูดกันได้แต่มันจะแยกให้เป็นสมมติตามหลักธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีใครแทรกแซงแล้วต้องว่านิพพานหนึ่งถึงจะเหมาะสมดีนำพระเจ้าสมัครมรรคสี่ผลสี่นิพพานนี่การปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติต่อจิตใจเราเองใครเป็นผู้รับทุกข์รับยากและลำบากเห็นใจทุกวันนี้เป็นผู้ต้องหาถูกจองจำอยู่ตลอดเวลาใครถ้าไม่ใช่จิตใครเป็นผู้จองจำจิตถ้าไม่ใช่กิเลสตัณหาสวาสแก้ก็ต้องแก้ที่ตัวข้าศึกต่อจิตใจนี่เองด้วยปัญญามีปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่สามารถแก้กิเลสได้ทุกประเภทจนกระทั่งสลายตัวลงไปดังที่กล่าวแล้วนี้หมดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่องรูปก็แล้วเวทนาก็แล้วสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่เพียงอาการเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนต่อจิตใจนี้เลยรูปก็รูปเวทนาสัญญาเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เช่นเดียวกันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ว่ามีก็มีไม่ว่ามีก็มีปัญหาอะไรมีแต่จิตไปสำคัญกันต่างหากนี่ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงถึงการที่มันจะสลายก็สลายไปแล้วได้พิจารณาแล้วอนิจจทุกขังอนัตตาไม่ได้หมายถึงขันที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึงอะไรอันนี้จังก็คือความแปรสภาพทุกขังอนัตตาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วยังอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราตายไปแล้วเราจะไปยึดอะไรเมื่อทราบตามความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวท่านพึงทั้งความเป็นอยู่แห่งขันทั้งความสลายตายไปแห่งขันเพราะมันเป็นเรื่องของขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องของจิตจิตเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้ในความตามอาการที่มันเคลื่อนไหวไปมาและแตกสลายไปเท่านั้นธรรมชาตินี้ไม่ได้ชิบหายไปตามธาตุตามขันธ์จึงไม่มีอะไรที่จะให้กลัวในเรื่องความตายเรียนให้จบเรื่องความตายถ้าจบเรื่องความตายแล้วก็ไม่กลัวตายยังเป็นอยู่ก็อยู่ไปถึงมรณะที่ตายก็ตายไปเพราะในกลางข่ายคือปัญญารอบด้านหมดแล้วแล้วจะวันอะไรต่อวันอะไรต่อความจริงมันก็หมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วเอาละการแสดงธรรมก็มาสมควรพอดีเทศก็หมด
1: อยากกลับเป็นถามปัญหาคือที่ได้มีใจถ้าเรียนใหม่ที่เมื่อคืนพระอาจารย์เทศถึงว่าจิตประมาทสอนเนี่ยเป็นอวิชชาเนี่ยอันนี้เพราะว่าทำสมาธิจนได้ความสุขในสมาธิแล้วติดอยู่ใช่ไหมครับ
2: จิตเรื่องท่องสมาธิแม้แต่ปัญญากันจะติดประมาทสอนอันนี้มันเป็นพระสอนที่คือพระสอนของเราเชื่อแห่งพบแท้ๆคืออันนั้นเป็นพระสอนเวลาพอต้นจิตเดิมมันจริงๆเป็นอย่างนั้นนะจิตเดิมในหมายถึงเดิมของวัฏจักรนั่นหมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นจะอาศัยอะไรที่เหลือจำเข้ามาอะไรเข้ากับเรื่องความคิดความปรุงเองเองอ่ะจังเข้ามากับอย่างจังเข้ามาเรื่องไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็นอย่างนั้นดูความสำคัญของเราเนี่ยเอาเข้ามาเองอ่ะที่ว่าที่เราจังเข้ามาจังเข้ามาเรื่องวิธีที่เราไปคว้าเอาจากรูปจากเสียงได้ยินงั้นเข้าใจอย่างนั้นสำคัญงั้นสำคัญอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องที่เด็ดนี่ก็เข้ามาหาเจ้าของเนี่ยที่ว่าที่เราจังมาจังนี่อยู่ก็ที่เราจังมาใช่อย่างนั้นนะที่จังมาจากเราที่ออกไปตาไปหาลูกหูไปหาเสียงออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยๆนี่ออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องมาเขาพูดง่ายๆนะนั่นแหละมันเอาเรื่องมาเข้ามาเพื่อมันก็เลยมาเป็นแตกจริงแตกคะแนนไปมันไม่อยู่เป็นล้วนเฉพาะมันเงี้ยแตกจริงแตกคะแนนไปที่ยุ่งไปหมดความเกิดอวิชชาโดยความก็มันก็ไม่ปรากฏแล้วมันอันนี้มันปกคลุมไปหมดแล้วดิถ้าเกิดจากนี้เองมันก็ต้องห่อไปอีก เข้าใจเหรอมีความสงสัยแล้วก็ไม่เห็นไม่รู
1: ้แต่ตัวเองก็เข้าใจว่าจิตพอพระสอนอยู่รู้ไหมแล้ว
2: คนที่ไม่รู้มันไม่เข้าใจว่า
1: ปัญหามันมาคุมซะจน
2: ไม่คุมซะจนไม่รู้เลยแล้วพี่เจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอคือเพราะเราไม่รู้เองนอกจากนั้นไอ้มันของใหม่เนี่ยมันมาปกคลุมเขาอีกมากมายเนี่ยไม่รู้ที่ว่าเขาว่าอะไรทีนี้มันจะเข้าไปถึงจุดนั้นไม่ใช่มันนะคือมันเข้าในการชำระของเราเนี่ยชำระเข้าไปชำระเข้าไปมันก็เข้าไปถึงตรงนั้นที่ผู้ปฏิบัติก็ทราบเองจริงไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าบอกว่างั้นพูดง่ายนะนี่ก็พูดว่าบอกโดยที่พวกเราไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยแบบนั้นเนี่ยที่พวกเราบอกอย่างนั้นน่ะไม่พอเราปฏิบัติก็จะปฏิบัติก็ไปถึงนั้นเราก็รู้เองนั่นผ่องใสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี่อวิชชาหรือไม่อวิชชานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งมันก็รู้ว่าผ่องใสรู้คว้าแล้วนี่คว้ามับเลยไม่ยอมปล่อยนั่นจะว่าอะไรสมาธิอะไรติดรู้ว่าปัญญาติดไม่รู้เนี่ยแต่ปัญญามันก็ไม่ช้าอย่างไรถึงกันแล้วมันยอมเลยดีๆมันเป็นองค์พระอันนี้เลยมันรักษานี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรแต่ต้องมึงปัดหรือมึงปัดเนี่ยมันรักษานี
1: ่ลักษณะของพระสอน
2: มาเออพระแข
1: ก
2: เนี่ยส่วนปัญญามันย่อยจะกลายเป็นองค์พระอันนี้มันรักษามันไม่ได้ค่อยทำลายเข้าใจเลยนี่เนี่ยพระสอนทางภาคปฏิบัติคือมันแก้เข้าไปแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวพระสอนนั่นอันนี้เห็นได้ชัด
1: แล้วก็ไปติดตรงนั้น
2: ใช่ติดตรงนั้น
1: ทีนี้วิธีที่จะทำลายไอ้พระสอนนี้โอ้มันนั่งคิดเกี่ยวกับเงินใหม่เออเราใช้เครื่องมือไตรลักษณะญาณกับสมุทัยปัจจานี้คืออันการทุกขังมันต่างกับดูว
2: ่
1: าให้เห็นว่าเป็นราค
2: า
1: ต
2: ุ
1: ล
2: าโมหะ
1: ที่สอบม
2: ัน
1: เป็น
2: ล้
1: มเลย
2: ทั้งหมดเราแค่ดูมันก็เหมือนเราดูสภาวะธรรมอื่นเองซึ่งความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูเรื่องของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็ดูเพ่งเล็งกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราเราเห็นว่าความโกรธเป็นข้าศึกต่อเราเมื่อการถือเป็นข้าศึกกันแล้วเขาไม่ว่าเราเป็นข้าราชการแต่เราก็ว่ามันต่างกับข้าราชการน้องนั่นเองนะเราก็ต้องต่อสู้การต่อสู้คือการกำหนดนะมันจะเคลื่อนไหวไปยังไงต่างไงความโกรธคือผลของความโกรธมันเกิดขึ้นมาความโกรธมันวูบอย่างไรน่ะแต่ผลมันแสดงที่ไหนคือความทุกข์ร้อนในตัวเองนี่เป็นผลของความโกรธแล้วความทุกข์นั้นมันจะปรากฏอยู่ภายในจิตเรากำหนดดูมันเกิดขึ้นมาจากความโกรธความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกรธมันดับมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้าความโกรธมันละง่ายไปอันนี้มันก็ยังต้องมีกำหนดดูนั่นแหละด้วยปัญญาของเราเนี่ยจะจ้องก็เป็นปัญญาเขาจ้องสังเกตเนี่ยแต่ปัญญาเนี่ยค่อยจางไปแล้วก็รู้การกำหนดจ้องนั้นน่ะเราไม่มีโอกาสที่จะไปคิดไปโกรธอะไรได้ใช่ไหมล่ะพอจิตทำหน้าที่อันเดียวเห็นโทษนั้นแล้วมันย่อมไม่กำเริบในการในระยะต่อไปเมื่อไม่เห็นโทษแล้วมันก็พุ่งไปเรื่อยคือเราเห็นเมื่อเราโกรธขนาดนี้จิตเราไปเพ่งเล็งแต่นั้นมันก็ยิ่งเสริมขึ้นเรื่อยๆความโกรธก็เสริมความทุกข์ก็เสริมเพียงพออันนี้ไม่ใช่เป็นภัยความโกรธต่างหากเป็นภัยมันย้อนกลับมาตรงนี้พอย้อนกลับมาถึงความโกรธภัยมันก็พิจารณาความโกรธ
1: การสุภาษิตที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงไม่ใช่หรอที่ว่าหลังจากจริงมาแล้วไปติดสุภาษิตสอนนี้ถ้าจะทำลายจิตที่สุภาษิตสอนอันนี้ก็ต้อง
2: ใช้เช่นเดียวกับว่ากำหนดเรื่องความโกร
1: ธ
2: นะเครื่องเล่นอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไรอย่างที่ว่านะสิ่งนี้ยอดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเป็นจังสังกัดเช่นรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้มันก็รู้เท่าหมดแล้วเพราะการที่เราด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วอันนี้เป็นอะไรนั่นก็เหมือนกันกำหนดเข้าไปทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับอันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็มีข้อสังเกตตั้งขึ้นตั้งข้อสังเกตขึ้นถ้าจิตมันกระจ่างนั้นปัญญาครับค่อยสังเกตรู้ว่าการสังเกตหรือการพิจารณาเป็นเรื่องของปัญญา พอปัญญาอย่างนี้อย่างหยาบของปัญญาอย่างละเอียดเพราะปัญญาอย่างนี้ปัญญาในขั้นนี้มันไม่ถ้าปัญญาอย่างจะพลิกทางส่วนไปอะไรกันละมันพุ่งมันเล็งมันกำหนดมันทั้งเกตุมันอะไรแต่เราอยู่นั่นแหละมันเหมือนกับความเพ่งนะแค่นี้พอก็มันยังน้อยนี่แล้วปัญญามันก็สามารถซึมกับเรามากไม่นานก็กลายไปเลยเราถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนั้นนะไอ้ตัวข้อสอนมันไม่ใช่กิรังถาวรเพราะมันเป็นสมมติเนี่ยมันก็สลายไปตัวมันไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงแล้วมันสลายไม่ได้ไอ้คือเป็นตัวจริงจริงคือจิตแล้วสลายไปไม่ได้ไอ้ที่ดูละไอ้ตัวข้อสอนนี่ที่มันครอบจิตอยู่เนี่ยมันสลายไปความรู้มันไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี่มันยิ่งเด่นกว่านั้นอีกตัวขี่แล้วเท่ากันข้าวแล้วทั้งข้างที่เราก็ว่าอันนี้มันวิเศษสุดเลยถึงต้องรับต้องสงวนขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันยังไม่ยอมขึ้นมาก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่ามันจะมันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์ก็ยังถวายตัวเป็นลูกศิษย์อวิชชาอยู่นั่นถึงนานไปดูแล้วที่นี่นี่แหละที่เรามันความต้องขันตัวเองว่าขนาดว่ามันมันวิเศษขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะสงวนไปรักษายังไงมันสำคัญอย่างมากของนั่นทั้งที่เราว่าอันนี้สำคัญมากพอปัญญากำหนดเข้าไปที่นะแต่อันนี้สลายแต่อันนั้นขึ้นมาแล้วถึงเห็นโทษว่าโอ้โหนี่คือว่าเห็นโทษของความหลงอันนี้เนี่ยมันเป็นความที่ฟอยแท้ๆนะแล้วอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอะไรแต่แล้วมันกลายเป็นความที่ฟอยแล้วอันนี้จะเป็นอะไรที่ดูนั่นแหละความสูงของการนี่คือความที่เกิดจากการมันคิดกันอย่างนั้นพอสำคัญเลยอย่าไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากให้มันดับเนี่ยนั่นแหละมันโคตรกิเลสมันไม่ดับมันจะตีมันเอากิเลสเขาไปแต่ไปฆ่ากิเลสมันจะฆ่าไงเอากิเลสเข้าไปครับมันก็ช่วยกันละสิมันต้องมาทำไปฆ่าเลยแล้วกิเลสไปฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเสริมมันดับแม้จะทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดไม่ว่าทุกข์ทางกายทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากให้มันดับเฉยๆไม่ได้ทีเดียวต้องเสริมต้องให้ทราบความจริงมันมีความมุ่งที่อยากให้ทราบความจริงของมันเท่านั้นเอาฟาดกันลงไปนั่นแหละเป็นทางเดินนี่เป็นมรรคทางแก้กิเลส
1: ทุกเห็นได้อยู่แต่ติดกับพระสอนนี่อาจจะหลงได้
2: ไม่ต้องหลงต้องหลงงั้นเลย
1: ตีตลอดเวลาเลย
2: ไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วมันไม่ถนัดใจว่าต้องหลงงั้นเลยต้องหลงนอกจากจะได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์ไปแล้วถึงจะขนาดไหนก็ตามที่เกิดขนาดไหนก็ตามมันเราเชื่อครูอาจารย์พูดอย่างนั้นเนี่ยความเชื่อนี่มันเรามีกำลังมากที่จะต้องพิจารณานั้นได้นะถึงจะทลายขนาดไหนความที่เราเชื่อครูอาจารย์หรือเชื่อคำที่ท่านสอนแบบนี้มันเหนือกว่านี้มันก็ต้องยอมพิจารณาสมมติอย่างคนลงทางนี้เตรียมลงทางนี้ลกถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหนทางไปบ้านกอไปสังนี่บ้านไหนไปบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเราจะไปที่บ้านขอมันก็ไม่ถูกบ้านกอที่เพราะเราอยากไปบ้านกอทางนี้มันลกลุ่มลังไม่อยากจะไปแต่ก็เพราะเขารู้ทางนี่ถามเขาบอกก็ต้องฝืนไปตามนั้นมันก็ไปเจอบ้านกอตามความประสงค์ถามว่าจะตามใจหรือเปล่ามันเดินไปบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรื่อยเรื่อยหายเงียบไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเตรียมเรื่องนี่คือความเป็นสิ่งที่เราชอบใจใช่ไหมล่ะแล้วบุญมังเราไม่อยากไปอันนี้มันก็ความใจนี่มันก็เหมือนเตรียมเรื่องนี่ว่าไงมันก็อยากไปตรงนี้คืออยากยึดไม่อยากปล่อยวางว่าจะแค่สมาธิยังติดสมาธิมันละเอียดขึ้นไหมเรื่องจิตสงบตัวเข้าไปมันไม่ถึงขั้นนั้นนะมันยังติดเพราะนั้นเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิสตาร์มันเป็นอยู่อย่างนั้นคือจิตธรรมะเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันจะเฉาๆบ้างจะเศร้าบ้างมันก็เศร้าตามความละเอียดของมันมันไม่เศร้าอย่างแบบจิตธรรมดาของเราไม่ทำไมลักษณะเศร้าความเศร้ากับเวทนาก็เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยทุกเวทนาตามขั้นของมันก็เหมือนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันผิดกันถ้าจิตของเราหนีเศร้าเนี่ยมันจะต้องเกิดทุกข์เวทนาขึ้นแล้วมันละเอียดด้วยกันไม่ใช่เราจะเป็นทุกข์อย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกข์ตามขั้นของมันตามขั้นละเอียด เวทนาแยกไม่ออกสามกระสับเนี่ยจะไปแยกออกนายเราสามกระสับทุกเวทนาเป็นมากันวางมันเหยียบไปเสียหมอก็มันเหยียบอยู่นี่เอาทุกข์อะไรทุกข์ปะเวทนาเฉยมานี่อันตรายยิ่งทั้งพันทำให้เพิ่มไปเลยมันเหยียบแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยนี่เอากันยิ่งต้องผลิตสุขเวทนาแล้วมันยิ่งหลับไปเอาไปขั้นนี้นะเข้าใจไหมไปขั้นนี้พอสุขเวทนามันยิ่งหลับไปเลยเด็กไม่ยอมสลัดนี่ว่างนี่จิตมันต้องมีอยู่สามกายก็มีอยู่สามจิตก็มีอยู่สามเวลาเข้าไปขั้นละเอียดมันต้องรู้เวลาอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็รู้แต่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วมันจะหาทางไปได้นะรู้แล้วมันก็เพิ่มไปอีกเหมือนกันนี่ระหว่างมันเพิ่มมันหลับก็ได้เหมือนกันแต่มันรู้มันพอรู้เดี๋ยวมันก็แก้งมันได้มีทางแก้งมันก็ได้อย่างนั้นหรอเหมือนกับเข้าใจได้หรอ
3: เข้าใจ
2: เวทนานอกหาเรื่องกายเวทนาแก้งในหมายถึงจิตเวทนาอายุกายวิชาอติเวทนาก็เหมือนกันมีลักษณะกายในกายนอกเวทนาในเวทนานอกแต่ครูบาอาจารย์อธิบายให้เวทนานอกเป็นอธิบายก็คือการประหยัดอธิบายเวทนาก็ดีมันขัดกันดีกับหลักปฏิบัติมีเรื่องคู่ตรงนะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเวทนานอกหมายถึงกายเวทนาว่างั้นนะในภาคปฏิบัตินะเวทนาในนี้หมายถึงจิตเวทนาแหละนั่นเขาไม่น้ำไม่ใบที่อื่นแล้วมันถูกการถูกที่จะแก้ด้วยใช่ไหมเวทนาคนอื่นไม่รู้ว่าเขาอะไรเนี่ยคนมาทำลองเดียวกันเราว่าเอฮิปัสสิโกท่านจงมาดูท่านของจริงอยากให้เขามาดูอะไรเนี่ยเนี่ยให้ขัดกันตรงนี้เพื่อที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดการภาคปฏิภาคปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่เราจะมาเราพูดได้ไงเราต้องพูดว่ามันเองเอฮิปัสสิโกท่านจงมาดูเรียกเขามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเขาจะเอาค้อนแต่นอกหาไปเลยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นจะเรียกไอ้คุณพ่อคันมาดูท่านจะโยนข้าวมันดูเรียกมันมาดูทำนี่แล้วมันกัดหัวเอาคนที่ใจมันอยากนะมันมีใช่ไหมนี่เองเวทีโกท่านไม่ได้หมายงั้นเองเวทีโกมันท่าทายท่านดูนี่นาท่านต้องดูนี่นาว่าของว่าอย่างนั้นต่างหากหนึ่งคือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงในนี่นาความจริงมันท่าทายท่านอยากท่านดูหน้าดูตรงนี้นาว่างั้นต่างหากนี่อยากปฏิบัติเป็นอย่างนั้นผู้หญิงถ้าถูกที่ไปแล้วพี่นาเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปจะไปหาว่าเราอยากมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ศิลป์ในปลายสภาบาลแล้วเป็นไรสำเร็จแล้วยังนี่เขาลำพังแล้วสำเร็จแล้วเขาอยู่ที่ไหนสำเร็จแล้วจะไปไม่ได้เทศหรอกถ้าวันไหนเขาเข้าอะไรเขาอ่านยังไม่สำเร็จอบเข้าไปแล้วเขาทำข้าวเขาเข้าไปแล้วนะเทศสอนทางสภาบาลนั่นคนจะเที่ยงก็ไม่ได้ทำงานนี่เอ้ยจะโกแบบนี้นั่นแบบเขาบอกบ้าดีๆนั่นจนเขาเห็นนี้หมดเขามองมาแล้วนั่นเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วเขาว่าคือท่านจะป่วยอยู่ที่ท่าโพเอกเป็นโรคไมเกรนซึ่งพอหายจากป่วยนั่นหลังแล้วมันก็มาก็เป็นเรื่องหลังจะไปเป็นแบบนั่นแต่ให้การสินมาเนี่ยยินสบายแม่กลับได้ง่ายแล้วแม่กลับง่ายครับแล้วก็เทศสอนปฏิบัติธรรมถนนนั่นทางที่ไหนก็ตามวงเห็นทั้งหมดแล้วยังคืออาตมาเนี่ยสำเร็จแล้วคือง่ายอาตมาได้สำเร็จแล้วนี่สำเร็จแล้วยังก็สำเร็จแล้วสำเร็จขั้นบ้าไม่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นนี้อยู่ว่างไงเห็นเขาเห็นได้เขาสิจุดนี่แหละเอฮิปัสสิโกแบบนี้ใครอยากได้หรือวะที่อาจารย์พูดนี่แหละความจริงกันเราเขาวินัยเอฮิปัสสิโกนี่ใครผู้ปฏิบัติธรรมก็ใครอยากรู้ความจริงในธรรมของจริงมันท้าทายนี่สัจธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านดูที่นี่นั่นความหมายว่าอย่างนั้นแล้วเราพิจารณาที่นี่มันก็รู้นี่จริงๆนี่เนี่ยที่ว่ากายในกายนอกคือเรื่องกายในกายนอกเราจะพิจารณากายคนอื่นแล้วก็เพราะพิจารณาได้เพราะว่าจะเรียกกายในกายนอกหมายถึงกายจิตจะทางด้านปฏิบัติเองเป็นอีกแง่หนึ่งนะอันเหมือนกายในกายนอกเนี้ยเราได้ปรากฏแล้วในเรากายนอกหมายถึงการอย่างนี้พิจารณานี้คอยจะแก้นี่แล้วมันมีอันหนึ่งเป็นภาพหนึ่งอยู่ภายในจิต มันจะมันมาพิจารณาภายในจิตอยู่เป็นภาพนี้อีกอยู่ข้างหลังเราพิจารณาไปงั้นนะนี่เราก็แน่ของเราอย่างนี้อีกเหมือนกันใครจะค้างค้านตัวเรารู้อย่างนี้นี่คือภาพอันนี้มันปล่อยจิตในขั้นที่ปล่อยการนี้ปล่อยการนี้หมดไปแล้วที่มันก็เอาภาพของกายนี่แหละเข้าภายในจิตแต่เมื่อเราพิจารณากายนี้มันพอใจที่พิจารณาภาพที่ออกจากกายที่เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี้หมดไปก็ยังเหลือภาพนี้เขากำหนดภาพนี้ไปมันหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศธาตุว่างหมดจริงนะอย่างนั้นนะที่แรกมันยังไม่ว่างเพราะภาพนี้หาแต่ภาพอยากหาแต่ภาพอยากเข้าอยู่ภายในจิตมันก็หมดภาพมันเข้าอยู่ในจิตแต่ถ้าให้พิจารณานี้มันไม่ยอมเข้าอยู่ในจิตนี้ไม่นานมันก็สลายได้ตั้งภาพมันสลายตั้งว่าพอนานความมันสลายหลายสลายหมดเลยถ้าออกนั้นมันว่างนี่ถ้าภาพปฏิบัติร่างกายในกายนอกก็เป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นอย่างนี้ทั้งนี้พอภาพภายในจิตนี่มันหมดไปที่จิตมันว่างโดยหลักธรรมชาติมันเองคือว่างตามธรรมชาติมันหมดว่างตามพันธุ์ตัวเองกำหนดอะไรมันก็ว่างด้วยกันหมดทีนั่นแต่ตาอย่างนี้มองด้วยตานี่มองพอเป็นงางๆเป็นเงาๆนั่นแหละไอ้จิตมันทะลุไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนกันดินแผ่นดินนี่กำหนดนี่มันทะลุไปหมดด้วยความว่างของจิตมันไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดภูเขาเหมือนกันหมดคุณชื่อว่าลูกสุรามบ้านช่องในสี่ชั้นว่างไปหมดที่จิตนี่เองเป็นผู้ว่างอันนั้นก็มีอย่างนั้นแหละจะว่าว่างเขาว่างหรือไม่ว่างไม่มีปัญหาอะไรให้ตัวเองนี่แหละไปหาเรื่องของเขาแต่เขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นนี่ว่างนี่ว่างแล้วที่นี่เอาอีกนักกินเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่อะไรมันก็ว่างหมดอะไรก็ว่างหมดเหมือนเด็กคนที่เป็นจะอยู่บนหัวตอนเขยิบบนหัวตอนมองที่ไหนก็ว่างหมดว่างหมดไอ้ตรงนี้มันไม่ว่างตรงขึ้นมันไม่ว่างนี่จะว่างอะไรเราอยู่บนหัวตอนเราเหยียบบนหัวตอนมองอะไรอะไรก็ไม่มีไม่มีนี่หัวตอนนี่ทำไมไม่มีตาเราไม่ได้เข้ามานี่กันไหมล่ะมันไปนู่นนี่จิตมันก็รู้ออกนอกมันได้รู้ตัวเองภายนอกมันว่างจริงแต่ตัวเองยังไม่ว่างเลยตัวเองนี่แหละที่จุดวิชาเคยจะไม่ว่างเลยพอมันย้อนเข้ามาตรงนี้ครับเจอตันหมดเลยเนี่ยหมดปัญหาเลยว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาไปว่างกันหมดภายในก็หมดภายนอกก็หมดเนี่ยมันเคยยกข้อเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆหรือว่าห้องเนี่ยขนของให้หมดในห้องนี้ขนน้องของให้หมดไปดูขนของหมดแล้วไปดูเลยห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างไหมตบปากเข้าไปดูในกลางห้องมองเลยว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่านดึงของห้องหรือนั่นน่ะมันว่างอะไรหมดท่านดึงของห้องนั้นท่านอยากให้ว่างห้องว่างท่านออกมาพี่พอออกมาปุ๊บห้องว่างน่ะแต่คุณหมายว่าพี่นาอะไรมันว่างหมดไอ้ตัวจิตมันไม่ว่างตัวเองนะคุณง่ายกำหนดเข้ามาที่นี่พี่ให้ถอนตัวนี้ออกอีกอัตอนุสติความถือจิตก็เป็นตนมีอย่างนี้อันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนธรรมดาแต่นี่มันถือเป็นตนมีถอนตัวนี้เองทั้งหมดหนึ่งมันก็ว่างไงพี่อยู่ไหนมันว่างแต่จะของว่างนะถ้าเราถอนว่างอยู่ไหนไม่ว่างเลยมันยุ่งนั่นแหละอยู่แบบนี้มันมากคนน้อยทำสิ่งที่มันจะให้ยุ่งนี้

0: นไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย